0: เราก็ให้แนวทางไปว่ารถไฟเฮ้ยคุณต้องจัดการแล้วนะจากนี้เนี่ยคุณจะดำเนินการอย่างไรต้องทำทุกปัจจัยในการลดความเสี่ยงจะต้องเอามาดูทั้งระบบซึ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้สังขยาใหญ่แน่นอน
1: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางที่มีทางรถไฟตัดผ่านโดยต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
3: ทางฝั่งรัฐบาลธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโดยที่ผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงปัญหา SME รายย่อยที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งรัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลืออย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและรัฐบาลจะสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนัดประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในเวทีดังกล่าวหอการค้าและสภาหอการค้าไทยได้นำเสนอ3วาระเร่งด่วนตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการเร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้และสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนและผลักดันการค้าและการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังท่ามกลางความท้าทายและโอกาสจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวผลิตนาควันแสงสุกรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมือความเสี่ยงปริมาณฝนน้อยไม่ให้กระทบการลงทุนในพื้นที่ EEC
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณ อ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองพบว่าไทยมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติตั้งแต่กลางปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าจึงได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งการอุปโภคบริโภคของประชาชนการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ EECต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการควบคู่กับสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพราะน้ำไม่ใช่เพียงต้นทุนการผลิตแต่คือโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยโดยพื้นที่ EEC ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่พลังงานและโลจิสติกเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
6: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้น
5: ด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่าปริมาณน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มีเพียงพออย่างแน่นอน พราะกรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงจะสามารถสูบน้ำแล้วนำกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผันไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวพร้อมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาล 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 96.20 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัสดุเหลือทิ้งอย่างใบและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ขณะที่นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการสอนยืนยันความพร้อมในการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมชีวภาพที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงลดมลพิษและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไร่อ้อยไทยอย่างยั่งยืน
4: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะสนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาทต่อเดือนร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับอุปการะได้อย่างต่อเนื่อง
2: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษารองรับการเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโรงเรียนในสังกัดสพท.และหลายแห่งทั่วประเทศกำหนดเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการลดภาระงานของครูและเพิ่มเวลาการดูแลนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้สนับสนุนงานด้านเอกสารงานรายงานและงานธุรการเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูในทุกระดับ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: 7:15ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเสนอข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าสำหรับอิหร่านแล้วเวลาเหลือน้อยลงทุกทีและพวกเขาควรเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยขณะที่สำนักข่าวคานทีวีของทางการอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสู้รบกับอิหร่านรอบใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาหลังการสู้รบอย่างดุเดือดเป็นเวลา40วันขณะที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านแลกเปลี่ยนข้อเสนอหลายฉบับยุติการสู้รบระหว่างกันผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจา
2: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตรายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาในภูมิภาคอัลทัฟราใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตระบุว่าโดรนที่โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวเป็น1ใน3ลำที่บินเข้ามาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตทางชายแดนฝั่งตะวันตกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเบื้องหลังของเหตุโจมตีดังกล่าวและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ไร้เหตุผลครั้งนี้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตจะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
13: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าทวีปแอฟริกาและประชาคมโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาดระดับภูมิภาคของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในเวลานี้จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ติดเชื้อกว่า330รายนายแพทย์ชงคาเซย่าผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าพื้นที่ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บาดิบูเกียวมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงความไม่มั่นคงปลอดภัยและการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างหนาแน่นกับประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการประสานงานระดับทวีปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและปกป้องความมั่นคงด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาคและระดับทวีป
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียที่ระบุว่า ออสเตรเลียอาจมีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นถึง4เท่าภายในอีก10ปีข้างหน้าหากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบมากขึ้นต่อขีดความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีที่นำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง 3-0 เซต 25-21 25-15 25-13 ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-18 25-21 หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจัดการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาว BCG ควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปล่อยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100% ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยแพ้ให้กับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-9 22-24 และ 18-21 คว้ารองแชมป์มาครองสนุกเกอร์คิวสคูลเอเชียโอชิเนีย2026รายการแรกที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบ16คนแม่นักคนปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกแซงเอาชนะซันฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับนิกวิเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและเวทีนานาชาติต่อไปพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
15: 1นาทีกับกปท.ช่วงหน้าฝนอุบัติเหตุมักมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงการเปลี่ยนช่องทางการขับรถโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลังเนื่องจากฝนตกทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีหรือตำแหน่งของกระจกสองข้างและสองหลังเกิดมุมอับทำให้เห็นไม่ชัดตำแหน่งของกระจกสองข้างที่เหมาะสมต้องอยู่ในแนวตั้งขนานไม่ก้มหรือเงยหรือเห็นตัวถังรถด้านข้างมากจนเกินไปส่วนกระจกสองหลังต้องปรับให้เห็นพื้นที่ด้านหลังให้มากที่สุดและต้องให้เห็นพื้นที่ด้านซ้ายของรถด้วยแต่ไม่ให้เห็นศีรษะของผู้ขับในกระจกสองหลังและขณะขับขี่ต้องมีการตรวจสอบการจราจรด้านข้างและด้านหลังจากกระจกรถอย่างสม่ำเสมอและควรขับรถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่ากำดอกกระตอกคำว่ากำดอกเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระตอกเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระตอกใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระตอกสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศไทย ชาเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยพบกระจายทั่วไปตามภูเขาในภาคเหนือการปลูกและผลิตชาของไทยเริ่มครั้งแรกในพุทธศักราช2480โดยนายประสิทธิ์พุ่มชูศรีร่วมกับนายประธานพุ่มชูศรีจัดตั้งโรงงานชาขนาดเล็กที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และรับซื้อใบชาสดจากชาวบ้านที่ปลูกและทำเมี่ยงอยู่แล้วในพุทธศักราช2482ได้เริ่มทำสวนชาเป็นของตนเองและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นต่อมาในพุทธศักราช2483กระทรวงเกษตรได้ริเริ่มการส่งเสริมและพัฒนาชาจัดตั้งเป็นสถานีทดลองพืชสวนฝางติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
23: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมทั้งมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้บุพการีและบุตรหลานของกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมซึ่งสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
24: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
25: ครับสวัสดีครับ
24: ครับท่านโฆษกครับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาครั้งล่าสุดครับที่ประชุมเนี่ยได้มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อใช้เยียวยากำลังพลและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับซึ่งเรื่องนี้ทราบว่ามีการผลักดันตั้งแต่เป็นท่านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดิมจนมาถึงท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญที่เป็นท่านปัจจุบันครับผมเรื่องนี้เราจะเอางบ450ล้านบาทเนี่ยไปช่วยเหลือทหารกับครอบครัวยังไงบ้างครับ
25: ครับไอ้ส่วนของงบ452ล้าน 350,000 บาทเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงบกลางนะครับประจำปีงบประมาณ2569ที่เป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับอันนี้ประเด็นหลักๆของมันก็คือว่างบตัวนี้เป็นการที่ทางกระทรวงกลาโหมร้องขอไปเพื่อสนับสนุนกำลังพลที่ได้เสียชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บในการสู้รบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขา นะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับโดยถ้าจะให้พูดถึงในรายละเอียดของตัวเลข452,350,000 บาทเนี่ยนะครับจริงๆก็คือเราพิจารณาสนับสนุนให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบโดยรวมทั้งสิ้น91 นายหรือ91 นายเนี่ยนะครับโดยแบ่งออกเป็นเสียชีวิต29 นายทุพพลภาพ12 นายบาดเจ็บสาหัส39 นายแล้วก็บาดเจ็บมาก11 นายนะครับตรงนี้นะครับอยากจะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงว่าเราแบ่งประเภทตรงนี้ว่าเสียชีวิตทุพพลภาพบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บมากยังไงบ้างมันก็จะมีเงื่อนไขของการแบ่งนะครับอย่างเสียชีวิตก็ชัดเจนครับเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องของการเสียชีวิตที่ได้รับผลโดยตรงนะครับหรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุของสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่ผ่านมาส่วนทุพพลภาพเนี่ยก็คือจริงๆก็คือการสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือสูญเสียสมรรถภาพทางกายประการใดประการหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะหมายถึงเรื่องสูญเสียแขนสูญเสียขาการมองเห็นต่างๆหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสำคัญอันนี้ก็เป็นการสูญเสียอย่างทุพพลภาพนะครับเรื่องของบาดเจ็บสาหัสนี่ก็แตกต่างจากบาดเจ็บมากยังไงบาดเจ็บสาหัสก็คือผู้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในแล้วก็พักรักษาดำเนินการนะครับในโรงพยาบาลนั้นเกิน20 วันอันเป็นผลจากความขัดแย้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนบาดเจ็บมากนั่นก็คือประเภทบาดเจ็บที่รองลงมาก็คือรักษาเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่2 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน20 วันนะครับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็อันนี้ก็คือเป็นการแบ่งโดยภาพรวมนะครับของการผู้ที่ได้ผลกระทบ91 นายทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินที่จะสนับสนุนให้กับในแต่ละประเภทผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รายละ10 ล้านบาทผู้ทุพพลภาพก็จะได้รายละ10 ล้านบาทเช่นเดียวกันครับก็ถือว่ามีการสูญเสียอวัยวะด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สมรรถภาพในการทำงานอาจจะลดน้อยลงไปส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็จะได้รายละ1 ล้านบาทผู้บาดเจ็บมากก็จะได้รายละ500,000 บาทครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในวันที่12 พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
24: ครับแล้วก็เงินต่างๆที่เราจะสั่นให้กับแต่ละประเภทเนี่ยก็จะไปถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วที่สุดใช่ไหมครับ
25: ก็จะต้องทำให้อย่างรวดเร็วที่สุดต้องรบกวนว่าต้องทำความเข้าใจว่ามันก็มีขั้นตอนในเรื่องของการระเบียบในการตรวจสอบนะครับก่อนที่จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นนะครับมันก็จะมีความใช้เวลานะครับในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นิดนึงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่พูดในรายการพูดนะครับก็จะต้องทำอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะว่าเราคำนึงถึงความจำเป็นต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะพวกบุคคลเหล่านี้เขาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลก็ดีหรือในการเลี้ยงดูครอบครัวของเขาก็ดีครับ
24: ครับผมอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ผลักดันแล้วก็สำเร็จก็คือเรื่องของการใช้สิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC Heroes เนี่ยครับที่ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยสูญเสียลูกชายไปแต่ว่าก็ยังจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าบุตรหลานเนี่ยยังคงได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอยู่อันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
25: ครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าเป็นการดูแลทั้งกำลังพลและก็ครอบครัวของกำลังพลนะครับต้องกล่าวโดยภาพรวมว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทหารและครอบครัวจะได้รับสิทธิของทหารของระเบียบตามระเบียบราชการใช่ไหมครับแต่เมื่อทหารนั้นสูญเสียชีวิตไปเนี่ยสิทธิที่จะดูแลครอบครัวเขาก็จะหมดลงตามชีวิตของทหารอันนั้นปัญหาก็คือว่าทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยครับไม่ได้รับสิทธิเต็มที่อย่างเท่าที่ควรทางกระทรวงกลาโหมก็โดยท่านรัฐมนตรีทั้งท่านณัฐพลในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็รัฐมนตรีปัจจุบันนะครับท่านอดุลก็ผลักดันเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะครับจนครม.ได้อนุมัติให้เหมือนกันนะครับก็คือทำให้ทางครอบครัวของกำลังพลนะครับได้รับสิทธิเหมือนกับในขณะที่กำลังพลนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็พูดง่ายคือได้รับสิทธิเต็มที่ นะครับเลยเรียกว่าเป็น UC บัตรทองหรือ Universal Coverage Hero นะครับสิทธิบัตรทองฮีโร่นั่นเองแล้วก็บัตรทองตรงนี้ครับมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวครับคือได้มอบให้ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการรู้สึกว่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีผู้ที่อยู่ในข่ายนะครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้27รายด้วยกันคือพูดง่ายๆคือกำลังพลที่เสียชีวิต27รายแล้วก็มีบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ครับ40รายนะครับทำให้บุคคลพวกนี้เขาสิ้นสุดสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการไปแล้วก็ทำให้ต้องกลับไปใช้สิทธิพวกหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งอันนี้ในเรื่องของสิทธิมันอาจจะน้อยลงแต่เพื่อพอมันมี UC Hero หรือสิทธิบัตรทองฮีโร่ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือสถานะในเรื่องของสิทธิที่เขาได้รับเนี่ยก็เหมือนเท่าเทียมกับเหมือนกำลังพลท่านนั้นมีชีวิตอยู่ครอบครัวก็จะได้รับสิทธิเดิมที่เคยได้รับตรงนี้จะได้รับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติก็คือพูดง่ายๆคือย้อนหลังจากตั้งแต่วันที่สิทธิกำลังพลท่านนั้นเสียชีวิตจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีนั้นได้อนุมัติเรื่องนี้ครับจนกว่าอันนี้มันจะมีเงื่อนไขนิดเดียวครับจนกว่าจะมีการรับรองหรือมีสิทธิอื่นๆที่จะมารองรับครอบครัวนั้นต่อไปสิทธิในการดูแลครอบครัวของกำลังพลนะครับก็จะดูแลครอบคลุมไปถึงทางบิดามารดาของผู้เสียชีวิตกำลังพลผู้เสียชีวิตนะครับรวมไปถึงบุตรของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งก็จะได้รับสิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะครับ
24: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับท่านเน้นย้ำว่าการดูแลสิทธิ์ต่างๆของกำลังพลแล้วก็กำลังพลที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นวาระที่สำคัญที่สุดของกระทรวงกลาโหมวาระหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ครับที่ประชาชนหลายคนเนี่ยวิตกกังวลอยากให้ท่านให้ความมั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้กำชับให้กำลังพลชายแดนเนี่ยดูแลอธิปไตยไทยอย่างเข้มแข็งและมั่นคงครับ
25: ก็เป็นภารกิจหลักของทหารอยู่แล้วครับหรือกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ซึ่งเป็นการบูรณาการงานร่วมกันกับทั้งตำรวจตระเวนชายแดนก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการป้องกันอธิปไตยของชาติครับก็ยังอยากจะยืนยันนะครับในเรื่องของความพร้อมของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการป้องกันอธิปไตยชายแดนของประเทศชาตินะครับเราทำงาน24ชั่วโมงตลอด365วันต่อปีนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าจะมีการระเบิดอธิปไตยใดๆเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นชัดแล้วว่าทหารแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอื่นๆเนี่ยก็พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลอย่างที่ทางผู้ดำเนินการถามไปเมื่อตอนต้นก็คือแน่นอนสิทธิกำลังพลสวัสดิการความเป็นอยู่ของเขาให้เขาสามารถดำรงชีพนะครับรวมถึงครอบครัวเขาได้อย่างปกติสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
24: ครับก็ยืนยันว่าเราจะไม่ให้การเสียสละของกำลังพลนะครับในการปกป้องอธิปไตยที่แล้วมาสูญเปล่าอย่างแน่นอนใช่ไหมครับผม
25: ถูกต้องเลยครับ
24: ครับผมก็วันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้เพื่อดูแลกำลังพลต่างๆหรือครอบครัวนะครับที่เป็นผู้เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ยืนยันว่าเรายังคงดูแลอธิปไตยไทยอย่างดีที่สุดไม่มีการล่วงละเมิดใดๆแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาพูดคุยแล้วก็อธิบายให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องชายแดนไทยอะไรแบบนี้อีกขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยอีกนะครับ
25: โดยความยินดีครับขอบคุณมากสำหรับการที่เชิญเข้ามาร่วมรายการครับ
24: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
25: ครับสวัสดีครับ

0: รับเงิน 20,000 บาทจาก MRT ได้เลยเพียงกรอกแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยประกาศโฆษณาเชิญชวนจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และรับเงิน 20,000 บาทแต่อย่างใดการประกาศหรือโฆษณาเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ตามมาได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th หรือโทร02-716-4000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีหารือมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนและมังคุดที่ออกสู่ตลาดเร็วๆนี้เพื่อพยุงราคาช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งทำตลาดล่วงหน้าขยายตลาดใหม่ประสานเส้นทางขนส่งรองรับการส่งออกและมีแผนกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยควบคู่การสนับสนุนการแปรรูปไม้ผลเพิ่มมูลค่ารักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่เหมาะสมให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2: ฟังค่ะสำนักงานปปช.ยกระดับมาตรการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองให้เข้มข้นมากขึ้นโดยประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อสกัดกั้นการร่ำรวยผิดปกติซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: การปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินถือเป็นก้าวสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการทุจริตกับตัวทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดตานายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.อธิบายถึงหัวใจสำคัญของหลักเกณฑ์ใหม่นี้ว่าเป็นการปฏิรูปเทคนิคความเชื่อมโยงโดยพุ่งเป้าไปที่ตัวทรัพย์สินเป็นหลักเนื่องจากรากเหง้าของการทุจริตคดโกงส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อให้การได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่ชอบหลักเกณฑ์ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนแต่ไปเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการตรวจสอบมีการแยกแยะบัญชีอย่างชัดเจนว่าบัญชีใดเป็นบัญชีปกติหรือบัญชีใดมีข้อพิรุธว่าน่าสังเกตที่จะยังไม่ควรผ่านการตรวจสอบซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทำงานลงแต่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนำแนวทางการพิพากษาของศาลและมติของคณะกรรมการปปช.ในอดีตมาเป็นบรรทัดฐานประกอบด้วยภายใต้ระเบียบใหม่นี้ปปช.ได้วางบรรทัดฐานในการนิยามความผิดปกติไว้3รูปแบบหลักคือการมีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมากผิดปกติการมีทรัพย์สินลดลงอย่างผิดปกติและการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจคือมาตรฐานนี้ถูกนำมาใช้กับผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินทุกคนไม่มีข้อยกเว้นซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 38,000 บัญชีโดยทุกคนจะถูกตรวจสอบภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมส่วนสัญญาณเตือนที่จะบ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสุ่มเสี่ยงต่อความร่ำรวยผิดปกติรองเลขาธิการปปช.ระบุว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้คือด่านแรกที่จะถูกจับตามองไม่ว่าจะเป็นการครอบครองบ้านหรูคอนโดมิเนียมราคาแพงหลายแห่งการขับรถป้ายแดงหรือการเปลี่ยนรถยนต์หรูราคาแพงบ่อยครั้งหากสิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับเงินเดือนหรือรายได้ที่แจ้งไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมีหน้าที่ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของทรัพย์สินให้ได้อย่างสิ้นสงสัย
4: เรามีหลักเกณฑ์ที่จะช่วยคัดกรองทุกบัญชีบัญชีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นกับปปช.เนี่ยประมาณ 38,000 บัญชีเนี่ยจะถูกตรวจสอบโดยมาตรฐานเดียวกันทุกบัญชีแต่วิธีมาดูมาสังเกตจริงๆเนี่ยว่าสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าล่ำรวยผิดปกติเนี่ยเรามีวิธีดูอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะดูจากการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับเช่นอาจจะมีบ้านหรูมีคอนโดแพงๆหลายหลังมีรถยนต์เปลี่ยนบ่อยๆป้ายแดงหรือรถที่มีราคาสูงใช้ทรัพย์สินที่หรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งไม่สัมพันธ์กับรายได้
3: อย่างไรก็ตามในโลกที่เทคโนโลยีทางการเงินก้าวหน้าไปไกลนอกจากการปรับปรุงกฎหมายแล้วสำนักงานปปช.ยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูล พื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วที่สุดเพราะเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การจับกลุ่มผู้กระทำผิดแต่คือการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ขณะที่ภาคเอกชนและนักวิชาการพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศในระยะยาวติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยยังคงเป็นเนื้อร้ายที่กัดเซาะทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงล่าสุดจากการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อปัญหาการคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐโดยอ้างอิงมาตรฐานที่เคยร่วมสำรวจกับธนาคารโลกหรือ World Bank และสำนักงานปปช.พบว่า26หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับประชาชนและภาคธุรกิจเกือบทุกครั้งที่มีการติดต่อจะมีการเรียกร้องรับสิ่งตอบแทนสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤตหากในเวลานี้ไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังความเชื่อมั่นของประเทศอาจพังทลายจนยากจะเยียวยาโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเปิดเผยว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่ฝังรากลึกมานานกว่า10ปีโดยทุกหน่วยงานภาครัฐที่ต้องติดต่อประสานงานกับประชาชนหรือภาคธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นหากไม่มีการลงมือแก้ไขอย่างจริงจังในเวลานี้ปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
7: เราเปิดเผยข้อมูลวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการให้เอารายชื่อเหล่านี้มาด่าทอเอามาว่ากันนะครับแต่เป็นการเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็ตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ร่วมกันให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้รับรู้ให้รัฐบาลได้เข้าใจแล้วก็พุ่งเป้าไปว่าคุณจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศอย่างไรและก็จะลดอุปสรรคในการทำธุรกิจในประเทศอย่างไรให้เกิดการยอมรับของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาตินะครับดังนั้นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญทุกหน่วยงานขอให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจรับฟังครับแล้วก็ยอมรับความจริงเพื่อแก้ไขร่วมกันนะครับ
6: ด้านนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุว่าหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจล่มสลายความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติจะหมดไปเสียโอกาสในเวทีโลกทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสากลที่สำคัญการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาจหยุดชะงักเพราะคู่ค้าในปัจจุบันใช้ประเด็นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นเงื่อนไขหลักในการทำข้อตกลงรัฐบาลควรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการเรียกรับผลประโยชน์นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อความโปร่งใสปฏิรูประบบราชการให้ตรวจสอบได
8: ้การเจริญเติบโตของเราทั้งหมดอยู่ที่เรื่องคอร์รัปชันเป็นฐานหลักฐานเลยข้อสำคัญก็คือการที่เราพยายามจะเข้า OECD หรือการทำข้อตกลงการค้าหลายอย่าง FTA ทั้งหลายกับหลายประเทศ EU อังกฤษแคนาดาหรือข้อตกลงเทรดกับสหรัฐที่เจรจากันอยู่เนี่ยมันมีเงื่อนไขเรื่องคอร์รัปชันงดสินบนถ้าเราไม่ออกตัวขยับขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถผ่านพ้นความต้องการของหลายชาติได้เนี่ยประเทศไทยไปต่อไม่ได้จริงก็พวกผมขับเคลื่อนสื่อมวลชนต้องผลักดัน
6: ท้ายที่สุดภาคเอกชนและนักวิชาการเตือนว่าทางออกของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทุกหน่วยงานต้องยอมรับความจริงและหันมาแก้ไขร่วมกันซึ่งกลุ่มนักวิชาการและภาคเอกชนพร้อมที่จะเปิดประตูเข้ามาร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาขอเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเปิดใจและเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะการต่อต้านคอร์รัปชันคือความรับผิดชอบต่อสังคมนพศรแก้วคำรายงาน
5: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
9: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิด้าโฟ ประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันมีกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใสมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องงานให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรือสำนึกความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบหรือเสียหน่อยหน้าเดี๋ยวพี่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็มีอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งแล้วก็จ่ายไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
5: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
10: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
13: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
6: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นประกาศขายท่อตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์เครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุอะไหล่ชำรุดจำนวนหลายรายการผู้ประสงค์จะดูพัสดุที่จะดำเนินการขายท่อตลาดสามารถติดต่อขอดูพัสดุได้ในวันที่26พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่27พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นและจะเปิดประมูลในเวลา 10:10 นในวันเดียวกันโดยจะแยกประมูลแต่ละรายการตามลำดับจำนวน18ลำดับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6จังหวัดขอนแก่นหรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข065-473-7576สำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ
8: ์สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงกับกระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะครับดำเนินรายการและก็คุณกฤษฎากรศรีหบงวิราชช่างเทคนิคในวันนี้นะครับพบกันเป็นเช้าของวันจันทร์แล้วนะครับหลังจากหยุดเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันไปวันนี้ก็มาเริ่มทำงานทำการตามปกตินะครับ18จันทร์ที่18พฤษภาคม2569วันนี้ก็เป็นวันเปิดเรียนอย่างเป็นทางการวันแรกนะครับแหมรถราก็เยอะนะครับรถติดพอสมควรอยู่เหมือนกันในเมืองขอนแก่นในตอนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ขับรถขับรานะครับไปส่งลูกเต้าไปโรงเรียนนะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปทำงานก็ให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยกันแล้วกันนะครับโดยวันหยุดที่ผ่านมานี่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างที่เราทราบกันนะครับที่กรุงเทพแหมรถไฟชนรถเมล์โดยสารนะครับเสียหายมากทีเดียวแล้วนะครับอย่างที่เป็นข่าวกันอยู่นะก็ขอทุกท่านจงปลอดภัยนะครับในการเดินทางนะครับฟังเพลงที่มีความเพราะนะครับคลายเครียดกันกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงไม่ต้องไปซีเรียสกับข่าวอะไรต่างๆครับเรามาเนี่ยนะทำให้จิตใจให้สบายๆนะครับในช่วงเช้าๆอย่างนี้ดีกว่านะครับ1ชั่วโมงจากนี้นะครับจนถึงเวลา9 นาฬิกาทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับหรือว่าจะดูทางไลฟ์สดนะครับ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับมาดูปฏิทินข่าวที่น่าสนใจกันเลยนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นนะครับเรียบเรียงมาดังนี้นะครับเริ่มจากท่านผู้บริการในวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้บริการในวัดขอนแก่น 13:30 นเป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2,569 ครั้งที่3นะครับที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับมาที่ท่านรองยุทธพรประดุษสารนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นเวลา 10:30 นเป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดขอนแก่นครั้งที่4/2569ที่ห้องประชุมบักษาวายุพักสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับท่านรองยุทธพรประดุษสารอีกงานนึงก็ 13:30 นเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนกลุ่มที่3ครั้งที่2/2569นะครับที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2สารกลางจังหวัดขอนแก่นไปที่ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับ9 นาฬิกาเป็นประธานเปิดอบรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่โรงแรมโคสะขอนแก่นนะครับจากนั้น 10 นาฬิกาท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับเป็นประธานในโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2569กิจกรรมที่1การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดที่ห้องประชุมดอกคูณนะครับ 13:30 นาทีครับท่านรองประจวบรักแพทย์อีกงานหนึ่งก็จะร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแสดงนำใจไทยทั้งชาติแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติครั้ง
9: เฉลิมพระเกียรตินะครับครั้งที่4ทับ2569นะครับที่ห้องปฏิบัติการผ่านระบบซูมนะครับของสสจจังหวัดขอนแก่นนี่ก็คือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับมาดูข่าวอากาศกันสักนิดหนึ่งก่อนที่จะฟังเพลงนะครับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนี่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับพยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีจังหวัดไหนบ้างครับฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุดนี่32-35องศาเซลเซียสนะครับถือว่าอากาศกำลังดีไม่ร้อนจนเกินไปนะ35นะนี่ก็คือพยากรณ์ในอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

ครับก็เปิดรายการด้วยฝนลงฟ้านะครับยอดรักสลักใจตามด้วย4ปีที่คอยนะครับสายันสัญญาร้องนะครับขอบคุณฟังที่ให้เกียรติติดตามรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงของเรานะครับเอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยก่อนที่จะฟังเพลงกันต่อไปนะครับเขาบอกลุ้นตัวต่อไปไดโนเสาร์พันธุ์ไทยสกุลใหม่ของโลกตัวที่15ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงขอนแก่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังการประกาศค้นพบนาคาไทยท่านไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ตัวที่14ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมากระแสของความตื่นตัวในวงการบรรพชีวินวิทยาไทยก็กลับมาคึกคักอีกครั้งราวกับว่าพื้นดินอีสานเนี่ยที่เงียบเงาเงียบเงามานานกำลังค่อยๆปลุกยักษ์แห่งโลกดึกดำบรรพ์ให้ตื่นขึ้นมาจากหลับไหลกว่า130ล้านปีแหมจั่วหัวหน้าตื่นเต้นดีเหลือเกินนาคาไททันชัยภูมิแอนซิสหรือที่ชื่อเรียกสั้นๆว่านาคาไททันนี่ก็คือไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลกและก็ยังถือเป็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยค้นพบในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนนะชื่อของมันผสมระหว่างคำว่านาคาที่สื่อถึงพญานาคอันเป็นสัญลักษณ์แห่งลุ่มน้ำโขงกับคำว่าไททันยักษ์ใหญ่ในตำนานกรีกสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่อลังการของสัตว์โลกยุคดึกดำบรรพ์ชนิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับแต่เรื่องราวของวงการไดโนเสาร์ไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นนะในขณะที่คนไทยยังตื่นเต้นกับนาคาไทยท่านข่าวดีอีกเรื่องก็คือมีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้สูงว่าประเทศไทยอาจค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกตัวที่15ในเร็วๆนี้ว่าอย่างนั้นนะย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2536ทีมสำรวจได้ค้นพบกระดูกต้นคอและซี่โครงขนาดมหึมาภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงนี่แหละนะครับของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยฟอสซิลชิ้นนั้นมีขนาดใหญ่ผิดปกติจนทำให้นักวิจัยเชื่อว่ามันอาจเป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาวสายพันธุ์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าภูเวียงโกสรสซิลินทอนเน่ไดโนเสาร์ชื่อดังของไทยซะอีกว่างั้นนะครับจากการประเมินเบื้องต้นอาจมีความยาวมากกว่า20เมตรสูงราวตึก 4-5 ชั้นไว้งั้นหากจะให้นึกภาพง่ายๆก็อาจเทียบได้กับการนำยีราฟ3ตัวมาต่อเรียงกันจากหัวจดหางนี่เขาว่าอย่างนั้นนะแม้จะค้นพบฟอสซิลดังกล่าวมานานกว่า30ปีแต่พื้นที่แห่งนี้กลับเงียบงันไม่มีการขุดสำรวจต่อเนื่องจนหลายคนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่ายักษ์ใหญ่ตัวนั้นหายไปไหนตลอด30ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นไงครับนายสุธรรมวงจันทร์ครับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียงเคยเล่าว่าตลอดระยะเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาการขุดค้นฟอสซิลในภูเวียงหยุดชะงักทำให้พื้นที่สูญเสียโอกาสทางการท่องเที่ยวไปไม่น้อยเพราะเมื่อไม่มีงานวิจัยใหม่ไม่มีการค้นพบใหม่นักท่องเที่ยวก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดว่างั้นนะครับเมื่อก่อนคนมาเที่ยวดูหลุมขุดค้นจำนวนมากแต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวลดลงไปถึง 5-6 เท่าเลยทีเดียวนะครับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียงบอกนะครับสาเหตุนี้เกิดจากการที่ดร.วราวุธสุธีธรนะครับนักธรณีวิทยาและนักบรรพชีวินวิทยาคนสำคัญของไทยผู้ค้นพบสยามโมโซรัสสุธีธรณีไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ตัวแรกของประเทศไทยได้ย้ายไปทำงานที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในเวลานั้นมีการค้นพบฟอสซิลจำนวนมากจนต่อยอดกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไดโนเสาร์ระดับประเทศแต่หลังจากดร.วราวุธเกษียณอายุเขาก็ได้กลับมาร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติภูเวียงอีกครั้งในปี2567พร้อมเริ่มต้นขุดค้นบริเวณเดิมที่เคยพบฟอสซิลเมื่อกว่า30ปีก่อนและนั่นทำให้ภูเวียงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนี่ทีมวิจัยเชื่อว่าฟอสซิลที่ค้นพบอาจเป็นไดโนเสาร์ในกลุ่มแบรคิโอซอรัสหรือซอโรโซโรพอดคอยาวยักษ์สัตว์กินพืชขนาดมหึมาที่เคยเดินอยู่บนโลก
ในยุคจูราสสิกและครีเทเซียสนะโดยมีความสูงประมาณ 10-15 เมตรและอาจยาวเกิน20เมตรในช่วงปีที่ผ่านมาฟอสซิลตัวอย่างได้ถูกส่งไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างในประเทศเยอรมนีรวมถึงฟอสซิลที่พบในแอฟริกาใต้เพื่อศึกษาว่ามีลักษณะตรงกับสายพันธุ์ใดหรือมีจุดแตกต่างมากพอที่จะยืนยันได้ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกหากผลวิจัยออกมาตามที่คาดไว้ประเทศไทยก็อาจได้ต้อนรับไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่อีกหนึ่งชนิดและชื่อของมันอาจกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของวงการไดโนเสาร์โลกปัจจุบันประเทศไทยค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์สำคัญมาแล้วนะครับหลายชนิดด้วยกันทั้งภูเวียงโกโซรัสสุรินทร์เน่นะสยามโมโซรัสสุธีธรณีอีสานโนโซรัสอัฐวิพัชชีรวมถึงนาคาไทยท่านที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดนั่นแหละนะครับซึ่งก็ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าแผ่นดินอีสานของไทยเนี่ยคือหนึ่งในขุมทรัพย์ทางบรรพชีวินวิทยาที่สำคัญของโลกแม้เวลาจะผ่านไปกว่า30ปีแต่ความฝันและความพยายามของนักสำรวจยังไม่เคยหยุดลงนะพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าค้นหาเศษซากของอดีตเพื่อเล่าเรื่องราวของโลกเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนให้คนรุ่นปัจจุบันได้เรียนรู้และบางทีใต้พื้นดินเงียบงันของภูเวียงเนี่ยก็อาจจะมียักษ์แห่งโลกดึกดำบรรอีกหลายตัวรอวันที่จะตื่นขึ้นมาสร้างความตื่นตะลึงให้กับโลกอีกครั้งก็เป็นได้รอต่อไปนะต่อไปเป็นกำลังใจกับให้กับนักสำรวจทุกท่านด้วยกันละกันนะครับมาฟังเพลงครับแม่ค้าตาคมนะครับมาฟังเสียงของคุณสายสยานะครับคุณบัวจากน้องกรุงศรีนะครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านและก็โดยเฉพาะคุณกระแตขาวจากกระนวลนะครับสาวกุมภวายายแม่ยายน้องน้ำผิงด้วยนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้เชิญครับ

ครับกับเพลงรักข้ามโขงเนี่ยนะครับต้องขออภัยนะครับหาต้นฉบับไม่เจอต้นฉบับจะเป็นแหวนเพชรวงทองร้องนะครับไม่เป็นไรครับให้คุณไผ่พงศธรนะครับร้องแทนไปเนี่ยวันหน้าถ้าหาเจอได้ฟังใหม่ขอบคุณมากครับนี่คือช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับโดยกระผมเจริญเพ็งมูลครับดำเนินรายการทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับ8:34 แล้วตอนนี้นะครับมาที่ช่วงของข่าวบริการกันหน่อยนะครับขอเชิญพี่น้องชาวขอเชิญพี่น้องชาวขอนแก่นร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569หยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้านิโคตินเสพติดจนตายเขาจัดในวันไหนอ๋อวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้เองนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 19:00 นบึงทุ่งสร้างตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในงานก็จะมีกิจกรรมสนุกสนานที่หลากหลายมีบูธให้ความรู้เรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้ามีเล่นเกมตอบคำถามแจกของรางวัลมากมายที่สำคัญใครอยากจะเลิกบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้ามาขอคำปรึกษาที่บูธของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลธัญรักษ์นะครับที่สำคัญในงานเราเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาเล่าถึง อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าในงานก็ยังจะพบการแสดงของน้องเยาวชนในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยนะครับมีบริการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเตรียมตัวมาแอโรบิกกันเต้นสมบัติตัดวงจรเสพติดด้วยเชิญนะครับวันที่22พฤษภาคมวันศุกร์นี้แหละนะครับไปเลยนะครับที่บึงทุ่งสร้างนะบึงทุ่งสร้างเริ่มตั้งแต่15:30 เป็นต้นไปนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กทำวิสุทธาจารย์นะครับอยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงติดกับศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวงเนี่ยหลังรับสมัครอยู่นะครับตอนนี้บุตรหลานของท่านนะครับนะอายุตั้งแต่1-3ขวบนั่นแหละนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับเลี้ยงรับเลี้ยงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตามสะดวกเลยนะครับหรือว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าจะเป็นวันหยุดวันนักขัตฤกษ์ก็ได้นะ7:30 ถึง17:00มีอาหารว่างยามเช้าแล้วก็มีอาหารกลางวันส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษาสอนเองส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะนะครับสนใจก็เยี่ยมชมหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณครูจุธามาสุมนเมธีหรือว่าครูจุ๋มนะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้เลย0627139477 0627139477เอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับฟังเพลงกันเลยนะครับทรงแอลเรียนรามนะครับสอนเทพสอนรามนะครับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับยายแม่น้องยายน้องน้ำขิงจากกาฬสินธุ์แนะนำมานะครับและก็พบรักปากน้ำโพแฟนเพลงจากบ้านไผ่ครับแนะนำเชิญครับ

น้ำโพนะครับสายันสยามร้องนะครับขอบคุณครับคุณฟังที่แนะนำเข้าสู่รายการมาสำหรับเสียงเพลงนะครับยังไงถ้าหากว่าจัดไม่ครบทุกท่านไม่ทันทุกคนวันนี้ต้องขออภัยนะครับมีข่าวในช่วงนี้นะครับกำหนดการฝึกอบรมโครงการทูตถิ่นยั่งยืนหลักสูตรภูมิปัญญาพาเที่ยวว่างั้นนะครับโดยศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยวเขาจัดอยู่ที่ห้องประชุมประชาสโมสรโรงแรมอวนีขอนแก่นนะครับในวันที่25และ25ถึง26นะครับ2วันนะครับ25 26พฤษภาคมนี้นะครับโดยนะครับก็จะเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมผู้เข้าอบรมนะครับในเวลาประมาณ 8:30 น.ถึง 9:00 น.ก็จะเป็นพิธีเปิดอบรมนะครับงานนี้ก็น่าสนใจนะครับใครที่อยากจะไปร่วมงานนี้ก็ขอเชิญนะครับ25และ26พฤษภาคมที่โรงแรมอวานีขอนแก่นนั่นเองนะครับชุดต่อไปกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มจากเพลงอีสานบ้านเฮานะครับเทพพรเพชรอุบลนะครับขอมาจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์เชยภูมินี้เชยภูมา2ท่านนะครับจากแก้งครอก็แนะนำรักข้ามโขงมานะได้ฟังไปแล้วนะครับอีสานบ้านเฮานะครับแล้วก็ตามด้วยจากเมืองพลค่ำแล้วอ้ายคอยเสมาทองคำครับ

ครับผ่านไปครับฟังค่ำแล้วอ้ายคอยนี่เสมาทองคำร้องก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยอีสานบ้านเฮานะครับหาต้นฉบับไม่เจอนะครับต้องขออภัยนะครับแต่ว่าก็เป็นเสียงของพี่อ๋อยนั่นแหละนะครับขอบคุณนะครับคุณฟังที่แนะนำเข้าสู่รายการมานะครับมาถึงช่วงท้ายของรายการผมฝากไปถึงพี่น้องที่ผ่านไปทางภูพานไปสกลนครหรือว่าจากสกลนครมากาฬสินธุ์เส้นทางนี้ก็บอกว่าบริเวณถนนสายสกลนครกาฬสินธุ์นี่ช่วงก่อนถึงเนินบ้านนากุงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งเนื่องจากว่ามีพี่น้องได้ไปหาของป่านะครับฝนตกลงมาแล้วเนี่ยผักหวานเอ่ยนะครับเห็ดละโง่เห็ดต่างๆเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับมาวางขายนะช่วยกันอุดหนุนหน่อยก็แล้วกันนะครับท่านที่ผ่านไปที่สกลนครผ่านภูพานเนี่ยนะครับอ่ะมาฟังครับ2เพลงช่วงสุดท้ายก็แล้วกันนะครับเริ่มจากคนคือกันวัยพจน์พิสุพรรณร้องนะครับแล้วก็มาตามด้วยนิ้งหน่องสังทองสีใสนะครับจากคุณวิการสายตาคู่สูงอุบลรัตน์นะครับแนะนำเข้ามานะครับวันนี้ลาท่านไปครับสำหรับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงกับผมเจริญพิมพ์พร้อมด้วยคุณกฤษฎากรศรีหวงวิลาสนะครับช่างเทคนิคลาท่านไปเลยนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ากันพรุ่งนี้ผุนฝันและนอนตายท้องเต่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น. กับพิญญ์ยศรุ่งสมัยรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศ

0: รองรับการเปิดภาคเรียนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: รัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
8: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กชาววิสาปทุมมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
9: นายพิเชษกุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนกระแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง พร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ที่ประชุมกรอจังหวัดนราธิวาสเห็นชอบเสนอหลายโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาน
10: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมกรอจังหวัดครั้งที่4ทับ2519วันนี้เห็นชอบเสนอโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรฝั่งจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาเพื่อของงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโดยมีโครงการสำคัญเช่นโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราธิวาสเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสรองรับการระบายน้ำในเขตเมืองเป็นต้นนอกจากนี้ยังเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการด้านคมนาคมและบริหารจัดการน้ำเช่นสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนรวมถึงโครงการบรรเทาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดพร้อมย้ำทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
16: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
17: ์แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้าง วันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
14: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
18: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
14: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
19: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
20: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
21: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
22: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
23: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

เรียมสะอื้นจากการขับร้องของเรียมดาราน้อยและเพลงของคุณก้านแจ้วสุพรรณครับเริ่มต้นฝากรักด้วยเพลงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งกระผมอันธงชัยครับนำเสียงเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงเวลาเช้าหลังจากได้ฟังสิ่งดีๆและเพลงเพราะจากทางคุณเจริญเพลงมูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาติดตามอานุ่มธงชัยบ้างนะฮะเป็นไงบ้างครับความที่ในช่วงนี้ครับอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวพี่น้องประชาชนก็คงจะเริ่มลงไร่ลงนากันในเรื่องการทำนาปีกันแล้วส่วนนาปรังปีนี้เป็นไงบ้างครับก็คงจะสมเม็ดสมหน่วยหรือสมเหตุสมผลครับ ราคาข้าวก็อยู่ในกลางๆไม่ถึงกระต่ำและไม่ถึงกระสูงครับอยู่ได้นะชาวนาอยู่ได้ขอแสดงความดีครับกับผู้ที่ทำนาปรังส่วนไร่อ้อยเป็นไงครับเรื่องนี้ร้อนแล้งระวังนะอย่าได้เผาป่าอย่าได้เผาทำลายใบไม้ใบหญ้าตามท้องไร่ท้องนาหรือตามเรียกสวนไร่นาของท่านเพราะจะทำลายมลภาวะหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะหรือเป็นพิษกับพี่น้องประชาชนสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆครับนั่นคือมันจะสร้างบรรยากาศให้ร้อนขึ้นดังนั้นต้องช่วยกันครับขอเตือนกันครับพบกันเรายังไม่พูดอะไรกันมากครับให้คุณได้ฟังเพลงครับได้ฟังเพลงอะไรดีเอ้ายังไงค่อยประกาศชื่อเพลงก็แล้วกันนะเพลงเรียมดาราน้อยเมื่อสักครู่นี้มอบให้กับแฟนเพลงที่ตำบ้านพวงนะอำเภอปะทายท่านโทรศัพท์ขอฟังเพลงมาเท่าที่หาเจอนะอันไหนหาเจอเราก็เปิดให้ยังไม่เจอก็ติดหนี้กันไว้ก่อนนะฮะยังไงแล้วถ้ามีเวลาจะแวะเวียนไปเยี่ยมเยือนท่านนะฮะแต่ขอกินกาแฟสักแก้วเท่านั้นเองฮะไม่ต้องมีของฝากแต่ผู้จัดเนี้ยจะมีของฝากไปให้นะนั่นคือน้ำใจของมิตรรักแฟนเพลงครับทางบ้านพวงอำเภอปะทายแม่ท่านให้ความกรุณาจริงๆครับและแฟนเพลงที่อำเภอนาเชื่อครับฟังเพลงอยู่หรือเปล่าฟังเพลงอยู่ถูกใจไม่ถูกใจก็โทรมานะฮะ0850064400ครับ

ยิ่งจะกลัวเพราะกลัวน้องจะไม่ทันหัวใจพี่แสนอัดอั้นมาทุกวันอยู่จนบัดนี้บ้านน้อยหลังนี้ถึงแม้ฉันจน

บ้านนี้ฉันรักจากสุรพลสมบัติเจริญครับพ่องศรีวรนุชตอนแรกก็ตั้งใจจะให้ฟังเพลงแก้กันเออเราเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นเพลงที่เก่าแล้วก็เป็นเพลงที่สร้างความโด่งดังหรือสร้างชื่อกับพ่องศรีวรนุชครับนี่คือเพลงที่น่าฟังนะครับดวลพิศวาสนั่นเองครับยังไงแล้วท่านที่ฟังเพลงลูกทุ่งยังไม่ถูกใจก็อย่าลืมนะฮะทักทายกันเข้ามาได้เราให้โอกาสหลังใหม่นะฮะวันนี้วันที่18พฤษภาคมมีความสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจดังนี้นะครับวันสำคัญครับวันพิพิธภัณฑ์สากลกำหนดขึ้นโดยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ ICOM หรือ ICOM นะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เพื่อให้ผู้คนเห็นความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มีเหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยครับเหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อปี2535เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องของเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยโดยในวันที่18พฤษภาคม2535เป็นวันที่สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นมีการเผชิญหน้ากันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายจุดของกรุงเทพมหานครถ้าไปดูเหตุการณ์สำคัญของโลกครับการระเบิดของภูเขาไฟเซนเฮเลนครับซึ่งเกิดขึ้นระเบิดครั้งใหญ่ในรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาถือเป็นภัยพิบัติทางภูเขาไฟที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอเมริกาถ้าไปดูทางกัมพูชาครับวันที่กัมพูชาได้รับเอกราชคืนจากฝรั่งเศสในเชิงสัญลักษณ์ของการเจรจาช่วงแรกเมื่อปี2496ครับและวันนี้นะฮะคือวันก่อตั้งบริษัทโซนี่เมื่อปีพุทธศักราช2489มาซารุอิบุกะและอาจิโอะโมริตะครับร่วมกันก่อตั้งบริษัทนะในญี่ปุ่นบริษัทนี้อยู่ในญี่ปุ่นนะซึ่งต่อมากลายเป็นผู้นำด้านอิเล็กทรอนิกส์ของโลกครับน่าจดจำนะวันก่อตั้งบริษัทโซนี่นะช่วยกันจำยังไงก็ว่ากันไปครับสิ่งละอันพันละน้อยพอประดับความรู้

ไงบ้างครับนี่คือเพลงจากชัยชนะบุญโชตนะนุ่มสุพรรณฝันเฟื่องนะและอีกเพลงหนึ่งสมานมิตรเกิดกำแพงชื่อเพลงแม่ยอดแม่เตยหนามคมนะมีหลายเพลงที่คุณแนะนำมาก็พยายามที่จะสรรเลือกสรรว่านักร้องท่านหนึ่งเนี่ยให้ร้องเพียงเพลงเดียวไปก่อนยกเว้นว่าพอที่จะมีเวลาพอที่จะมีเสียงร้องเยอะแยะเราค่อยว่ากันอีกทีนะฮะโอ้น่าเสียดายครับเมื่อวานนี้กิจกรรมที่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ก็คือที่อำเภอสหัสขันจัดการวิ่ง running event นะครับที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่อำเภอสหัสขันแล้วก็ที่ภาสิงซูเปอร์มินิมาราธอนครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่อำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีทั้งสองงานนี้จัดขึ้น1วันเท่านั้นเองก็เราก็ถือได้ว่าเราคิดถึงอยู่นะท่านส่งข่าวมาเราไม่มีเวลาที่จะประชาสัมพันธ์พอเราเป็นการพูดคุยในช่วงหลังเสร็จงานก็แล้วกันขอขอบคุณนะครับอ้าวในส่วนของงานคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นนะครับแม้ว่าจะเริ่มอย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22พฤษภาคมณบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ช่วงวันที่18คือวันนี้จะเริ่มมีการเตรียมพื้นที่หรือบรรยากาศในการตกแต่งเมืองเพื่อต้อนรับงานใหญ่ซึ่งจะมีการแสดงของวงหมอลำชื่อดังอย่างระเบียบวาทศิลป์ในพิธีเปิดงานด้วยนะฮะหรือในวันเปิดงานด้วยครับแล้วอีกในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟอยู่นะครับเนื่องจากวันที่18พฤษภาคมตรงกับวันจันทร์พอดีคือวันนี้หลังจากวันวิสาขบูชาไปแล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงเดือน6ตามที่12ของชาวอีสานมักจะมีการจัดบุญบั้งไฟตามหมู่บ้านหรืออำเภอต่างๆทั่วทั้งภาคอีสานเพื่อขอฝนตามประเพณีแม้งานใหญ่ที่จังหวัดยะโสธรที่จัดมาในช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคมมันก็โอ้โหครับสมกับคำโปรโมทหรือคำการโฆษณาอยู่ฮะโดยเฉพาะขบวนแห่เนี่ยโอ้โหอลังการมีการพัฒนานำขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆมาประยุกต์ใช้พร้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่นะนาคบนรถแห่เนี่ยนาคกระดิกหัวสายไปมาพ่นน้ำในปากขมิบขมิบได้โอ้เก่งแล้วพญาคางคกเนี่ยโอ้น่าสนใจนะฮะเอาปีหน้าค่อยไปเที่ยวชมกันนะครับปีนี้พลาดไปแล้วไม่ว่ากันบางท่านก็ไปชมมาแล้วโอ้มันร้อนอย่างนี้ไม่ร้อนอะสนุกท่านมีการรถนำขบวนต่างๆนี้ก็ยังมีการพ่นน้ำอยู่นะอ่ะขอบคุณครับ

0: ครับนั่นคือเพลงจากวงจันทร์ไพโรจน์ครับชื่อเพลงสายน้ำไม่ไหลกลับและสมยศทัศนพันธ์เสียมซีเสียงรักนะฮะสองงานเพลงผ่านไปครับถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อเนื่องจากในสัปดาห์ที่แล้วนะวันนี้เราไปพูดถึงเกาะหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้เรื่องปราบความไม่ดีไม่งามฮะคือเจ้าที่บ้านเมืองเนี้ยได้เข้าไปกวาดล้างในสิ่งที่เขาเรียกว่าทำลายแหล่งท่องเที่ยวนะเราไม่ไปพูดถึงรายละเอียดว่าคืออะไรท่านได้ฟังข่าวแล้วเรื่องเกาะพะงันในสัปดาห์นี้ก็ฮือฮาโอ้มีกินทอกินเทาอะไรมากมายนะนั่นคือที่ไหนก็ตามนะครับไม่เพียงแต่เกาะพะงันเท่านั้นที่อื่นก็มีนะแต่จะมากจะน้อยและอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรข่าวคราวก็ถือได้ว่าตอนนี้สงบลงบ้างนะในระดับหนึ่งขอขอบคุณนะเจ้าที่บ้านเมืองและการปราบทางมิจฉาชีพและสิ่งไม่ดีงามให้หมดไปจากเกาะพะงันขอบคุณทางเจ้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และทางรัฐบาลที่มีนโยบายอันเข้มงวดที่ดูแลสุขทุกข์ของทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างดีเยี่ยงยิ่งนะไปเกาะพนันจังหวัดเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้เป็นเพียงแค่ภูมิมูลปราที่ที่โด่งดังในระดับโลกเท่านั้นแต่ก็ยังมีเสน่ห์ของธรรมชาติความเงียบสงบและกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับทั้งสายปาร์ตี้สายพักผ่อนสายรักธรรมชาติครับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมเด่นๆก็คือชายหาดและจุดชมวิวครับหาดริ้นจุดรวมพลของพลมูลปาร์ตี้เป็นชายหาดที่เป็นหาดทรายขาวละเอียดน้ำใสมากครับมีหลายหาดวันนี้พูดถึงเรื่องหาดให้เยอะๆหน่อยครับนอกจากนั้นเป็นหาดแม่หาดและเกาะมาจุดอันซีนที่มีทะเลแหวกเชื่อมสันทรายระหว่างเกาะพะงันและเกาะมาในช่วงน้ำลดสามารถเดินข้ามไปดำน้ำชมปะการังได้หาดขวดครับอีกแห่งหาดที่เงียบสงบมากครับเข้าถึงได้ยากเข้าถึงได้ยากทางบกแต่ก็สวยงามคุ้มค่าแต่แก่การนั่งเรือหางยาวเข้าไปนอกจากนั้นจุดชมวิวโดมศิลาครับสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามาของเกาะพะงันและก็เห็นไปจนถึงเกาะสมุยได้ในวันที่ฟ้าเปิดนะครับถ้าพูดถึงธรรมชาติและประวัติศาสตร์แล้วอุทยานแห่งชาติทานเสด็จมีทาน้ำตกทานเสด็จซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสหลายครั้งนะครับถ้าไปดูสายวัดครับมีไม่ใช่สายวัดครับวัดโพครับชื่อวัดโพนะฮะเหมือนกันกับที่กรุงเทพเลยมีซาวน่าสมุนไพรแบบพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งก็ที่เกาะพะงันเกาะพะงันแห่งนี้สำหรับการพักผ่อนดีท็อกร่างกายถ้าเป็นตลาดของกินล่ะน่าสนใจครับแหล่งรวมที่เป็นตลาดโต้รุ่งท้องศาลาชื่ออย่างนั้นนะตลาดโต้รุ่งท้องศาลาครับแหล่งรวมสตรีทฟู้ดทะเลและอาหารทะเลสดๆและอาหารพื้นบ้านในราคาเป็นกันเองครับการเดินทางนั้นจากสุราษฎร์ธานีสามารถเดินทางจากสนามบินหรือสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีต่อรถบัสส่งต่อรถรับส่งไปยังท่าเรือเช่นท่าเรือดอนสักเพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่หรือเรือสปีดโบ๊ทข้ามไปที่เกาะนะฮะจากเกาะสมุยนั่งเรือเฟอร์รี่หรือเรือเร็วจากท่าเรือต่างๆในสมุยใช้เวลาเพียง20ถึง45นาทีเท่านั้นนะโอ้โหไม่ใช่ใกล้นะเนี่ยน่าสนใจแม่คิดถึงท่านวิโรจน์พิทักษ์นะครับเคยไปบรรจุเป็นข้าราชการที่นั่นนะแต่ท่านไปวันแรกนี่ท่านสร้างประวัติศาสตร์เลยนะ ท่านวิโรจน์ท่านเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเอาตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิโรจน์นะฮะพร้อมทั้งคุณแม่สมคิดด้วยที่ให้ข้อมูลในลึกๆเรื่องเกาะพะงันนะแต่ที่ดีที่สุดครับคุณแม่สมคิดเนี่ยเคยเป็นพนักงานศูนย์อาหารแห่งหนึ่งในเกาะพะงันหรือพนักงานที่คอยต้อนรับแขกครับท่านเป็นบุคคลที่ให้ข้อมูลละเอียดยิบแต่เราจะพูดใน1วันนี้คงไม่หมดคุยกัน3ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหสนุกจนลืมพักผ่อนเลยอ้าวยังไงเสียก็ฝากถึงนะฟังเพลงอยู่หรือเปล่าคุณแม่สมคิดถ้าฟังก็ฟังเพลงนี้นะ
1: เมื่อยามน้ำเหนือไหลหลั่งไหล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม่สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียน

0: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาท
7: ร้อยเอกอิงพัฒนารัฐทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มข้นภายใต้นโยบาย4ไม่ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมสอบย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: BOI อนุมัติขยายการลงทุน3บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มทุนและการจ้างงานรองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center
8: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ TCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัทคอมเพกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัทมัลติไฟไลน์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทโกเซอร์กิตอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Server ที่ใช้ใน Data Center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
6: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองออกประกาศเตือนให้ระวังอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในช่วงฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
9: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากฝนและคลื่นลมดังกล่าวซึ่งอาจเกิดอันตรายจากกิ่งไม้ หรือต้นไม้หักโค่นในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาเส้นทางท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้ชายฝั่งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในพื้นที่หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณที่มีลมแรงและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดกิ่งไม้และต้นไม้หักโค่นทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดที่นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสภาพอากาศหรือติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-679-136และเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
12: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถควบหับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
13: แจ้งความทันทีที่หูวันนี้แบ่งปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แม่แต่ให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบ่งปลอมข้ามเก็บข้ามเสียงข้ามเลี้ยงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบ่อนซื้อตองผู้แล้วเช็คใครซื้อตอง

0: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
0: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
2: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
2: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะกับวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่านะคะมีงานเพลงเพราะๆนำมาฝากกันตลอดจนเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและในเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันกับช่วงนี้ช่วงเวลา 10:16 น.อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับความสนุกม่วนซื่นที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับงานคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นขอนแก่น to the world 2026ค่ะซึ่งก็เป็นการแสดงมหกรรมแห่งแสงสีเสียงและวัฒนธรรมอีสานสุดอลังการซึ่งจะปลุกทั้งเมืองขอนแก่นให้ลุกเป็นไฟด้วยศิลปะวัฒนธรรมหมอลำอีสานบ้านเรานั่นเองซึ่งงานนี้ค่ะจะจัดขึ้นในวันพุธนี้ค่ะตั้งแต่วันที่20ไปจนถึง22พฤษภาคม2569ณลานกีฬาต้านอย่าเสพติดบึงแก่นนครค่ะจะมีอะไรให้เราชมกันบ้างค่ะช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะกับคันวันหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นนั่นเองมาส่งต่อกันที่งานเพลงนี้กันค่ะไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

却特别少性感 Baby do Netflix 好手表小小之外更有腰身边披特为没了难料怎么没抹破感红身

กับงานเพลงจรวดค่ะงานเพลงจากกลุ่มศิลปินโฮปนะคะอีกหนึ่งงานเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงรายการเลาะเมืองขอนประจำวันที่18พฤษภาคม2569นะคะตอนนี้10:28 นอยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้ค่ะสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของงานหมอลำคอนิวอนนะคะที่กำลังจะมาถึงในวันพุธนี้นั่นเองค่ะกับงานคานิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางจังหวัดขอนแก่นของเราโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นค่ะได้ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็ได้ร่วมกันจัดงานคานิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นขอนแก่น to the world 2026นั่นเองเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งก็มีเป้าหมายในการส่งเสริมการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมประเภทศิลปะการแสดงหมอลำของจังหวัดขอนแก่นของเรานั่นเองมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักระดับชาติและระดับนานาชาตินั่นเองค่ะซึ่งงานคานิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นของเราที่จะมีขึ้นนะคะเป็นการเป็นงานมหกรรมที่แสดงทั้งแสงสีเสียงและวัฒนธรรมอีสานสุดอลังการทีเดียวนะคะแล้วก็จะปลูกทั้งเมืองขอนแก่นของเราให้เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นที่ชื่นชอบของเรานั่นเองงานนี้ค่ะจะมีขึ้นในวันพุธนี้20พฤษภาคมไปจนถึง22พฤษภาคม2569ค่ะจัดขึ้นที่ลานกีฬาต้านยาเสพติดบึงแก่นนครอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะมีหมอลำให้ชมฟรีตลอดงานนะคะไฮไลท์สุดปัง3วันกับ2เวทีสุดยิ่งใหญ่ค่ะในวันที่20พฤษภาคม2569นะคะเราก็จะได้พบกับขบวนพาเลทคานิวัลหมอลำอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาจำนวน5ขบวนด้วยกันค่ะพิธีเปิดงานในธีมของOpen Eye ขอนแก่น to the world และปิดท้ายยามค่ำคืนค่ะพร้อมกับการแสดงหมอลำระเบียบวาทศิลป์ด้วยนั่นก็คือกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันพุธที่20พฤษภาคม2569นี้นะคะที่บึงแก่นนครส่วนถัดมาค่ะวันที่21พฤษภาคม2569ท่านไหนที่เป็น FC เป็นแฟนคลับของอีสานนครศิลป์พลาดไม่ได้ค่ะกับ21พฤษภาคมที่บึงแก่นนครนะคะก็จะเป็นการแสดงหมอลำอีสานนครศิลป์และการแสดงหมอลำประยุกต์จากสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่นจำนวน4คณะด้วยกันค่ะส่วนวันที่22พฤษภาคม2569ที่บึงแก่นนครค่ะพลาดไม่ได้นะคะกับการแสดงสดบิวจิตชริยาค่ะและการแสดงหมอลำประยุกต์จากสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น5คณะด้วยกันไปชื่นชมไปชมกันนะคะกับความตระการตากับขบวนคานิวัลแสงสีเสียงพลุสุดอลังการไปร่วมกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอีสานสู่สายตาชาวโลกกันค่ะแบบเอิญว่าแบบมะมวลมะคากหลายรูปแบบค่ะนอนสต็อปมอมิหยุดเลยทีเดียวปักหมดละกะมากันนะคะกับที่ริมบึงแก่นนครนั่นเองค่ะกับงานหมอลำคานิวัลเสน่ห์อีสานขอนแก่น20ถึง22พฤษภาคม2569ที่ลานกีฬาต้านยาเสพติดบึงแก่นนครมีหมอลำให้ชมฟรีตลอดงานค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยในเรื่องของด้านจราจรกันบ้างว่าเส้นทางไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงในวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะคะกับการเดินขบวนแห่หมอลำคานิวัลนั่นเองช่วงนี้ส่งต่อมาที่งานเพลงนี้กันค่ะไปพักฟังเพลงกันก่อนแล้ว

งานเพลงนี่แหละความรักค่ะ This is Love จากเป๊กผลิตโชตนะคะอีกหนึ่งงานเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะในช่วงเวลารายการเลาะเมืองขอน 10:40 กับตรงนี้ค่ะสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะกับเรื่องราวของการจัดงานคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นขอนแก่น To The World 2026ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะกับเรื่องราวการแจ้งหลีกเลี่ยงถนนโดยรอบบริเวณการจัดงานคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นในครั้งนี้ค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้มีประกาศแจ้งการหลีกเลี่ยงถนนโดยรอบบริเวณการจัดงานเพื่อหลีกเลี่ยงจราจรติดขัดนะคะในระหว่างวันที่19พฤษภาคมไปจนถึง22พฤษภาคม2569ค่ะมาดูกันว่าในวันที่19พฤษภาคม2569ค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นบ้านเรานะคะก็ได้แจ้งปิดช่องการจราจรถนนกลางเมือง3ช่องทางจราจรตั้งแต่ฝั่งธนาคาร TTB นะคะตั้งแต่แยกธนาคารทหารไทยธนชาติถึงหน้าสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอนแก่นตั้งแต่เวลา 22:00 น.ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะ3ช่องทางฝั่งแฟรี่ไปโดย3ช่องทางฝั่งแฟรี่ค่ะยังสัญจรได้ตามปกตินั่นเองส่วนวันพุธที่20พฤษภาคม2569ค่ะแจ้งปิดช่องจราจรที่ถนนกลางเมือง3ช่องทางจราจรฝั่งธนาคาร TTB ตั้งแต่แยกธนาคารทหารไทยธนชาติจนถึงสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอนแก่นนั่นเองตั้งแต่เวลานะคะเที่ยงคืนไปจนถึง2ทุ่มค่ะส่วน3ช่องทางฝั่งแฟรี่ยังสัญจรได้ปกตินั่นเองส่วนถนนนิคอนสำราญค่ะตั้งแต่แยกโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกนะคะไปจนถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะปิดช่องทางจราจรตั้งแต่เวลา 17:30 นไปจนถึง 18:30 นค่ะส่วนการปิดช่องทางการจราจรถนนรอบบึงค่ะในวันที่20พฤษภาคมตั้งแต่แยกสวทขอนแก่นไปจนถึงถนนนิคอนสำราญนะคะตั้งแต่เวลา 17:30 นไปจนถึง 21:00 นนั่นเองส่วนวันที่21ถึง22พฤษภาคม2569ค่ะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะคะชาวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันที่21ถึง22พฤษภาคม2569โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ค่ะก็คือถนนรอบบึงตั้งแต่สวทขอนแก่นจนถึงแยกถนนกสิกรสำราญนะคะตั้งแต่เวลา 14:30 นไปจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองแต่ก็ยังสามารถใช้ถนนช่วงดังกล่าวสัญจรได้นะคะขออภัยในความไม่สะดวกค่ะก็เป็นเรื่องราวที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนในการปิดช่องทางการจราจรเนื่องจากการเป็นการจัดงานคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569เรียกได้ว่าท่านไหนนะคะอยากจะไปดูหมอลำอยากจะไปดูขบวนแห่ก็สามารถไปดูได้ไปร่วมกันเพลิดเพลินกับขบวนแห่หมอลำได้นะคะระหว่างเวลา 15:00 นไปจนถึงเที่ยงคืนที่ลานกีฬาต้านยาเสพติดบึงแก่นนครอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงรายการเลาะเมืองขอนประจำวันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

ับช่วงรายการล้อเมืองขอนค่ะวันนี้ก็ได้นำเรื่องราวของการจัดงานคาริวอนหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นขอนแก่น to the world 2026นำมาฝากกันนะคะมีความห่วงใยทางสภ.เมืองขอนแก่นค่ะก็ได้แจ้งเตือนการจราจรจะติดขัดในช่วงระหว่างที่มีการขบวนแห่คาริวอนนะคะในวันพุธที่20พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งในช่วงเวลา 17:00 นนะคะจะมีขบวนแห่งานหมอลำคาร์นิวัลโดยมีจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนกัลยาณวัฒน์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยขบวนแห่จะแห่ไปยังลานตลาดบึงแก่นนครโดยหยุดแสดงเพื่อให้กรรมการให้คะแนนที่บริเวณด้านหน้าห้างแฟรี่พลาซ่านะคะเตือนฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนกลางเมืองตั้งแต่หน้าโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ไปจนถึงแยกโรงเรียนสวนสนุกไปจนถึงถนนรอบบึงแก่นนครในช่วงเวลา 17:00 นไปจนถึง 21:00 นในวันพุธที่20พฤษภาคม2569ค่ะเนื่องจากจะมีขบวนแห่หมอลำคาร์นิวัลซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569นะคะที่ลานกีฬาต้านยาเสพติดบึงแก่นนครอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองท่านไหนที่จะไปดูคอนเสิร์ตมหกรรมหมอลำครั้งนี้นะคะก็สามารถไปดูได้ตั้งแต่ 15:00 นจนถึงเที่ยงคืนค่ะณลานกีฬาต้านยาเสพติดบึงแก่นนครค่ะนั่นคือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงรายการเลาะเมืองขอนประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายนะคะ FC สวจากเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะที่ส่งกำลังใจถึงกันแนะนำงานเพลงกันเข้ามาขอบพระคุณค่ะวันนี้ส่งท้ายกันกับงานเพลงนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้ม

0: าหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่าย
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเลตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไฟยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกแห่งผู้ว่าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา 14:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในตึกไทยคู่ฟ้าผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งการสำนักงานจราจรและขนส่งตรวจสอบจุดเสี่ยงทางแยกรถไฟทุกจุดทั่วกรุงบูรณาการหน่วยงานกวดขันวินัยจราจรต้อนรับเปิดเทอมวันแรก
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งเร่งทบทวนและตรวจสอบเครื่องหมายจราจรรวมถึงเส้นทะแยงสีเหลืองบริเวณจุดตัดทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครโดยกทมจะประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจในพื้นที่และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปรับปรุงผิวการจราจรสัญญาณไฟและร่วมกันกวดขันวินัยจราจรอย่างใกล้ชิดสำหรับแนวคิดการขุดอุโมงค์ทางลอดเพื่อแก้ไขปัญหานั้นสามารถดำเนินการได้โดยต้องพิจารณาข้อจำกัดทั้งเรื่องระยะความลาดชันที่อาจส่งผลกระทบต่อถนนเพชรบุรีตัดใหม่รวมถึงโครงสร้างใต้ดินโดยกทมจะนำแนวทางการยกระดับทางรถไฟและโครงการทางลอดอุโมงค์ต่างมาพิจารณาตามความเหมาะสมฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งเข้มทุกพื้นที่เดินหน้ากวาดล้างนอมินียาเสพติดพนันค้ามนุษย์ยกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย
4: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหนังสือด่วนที่สุดกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเดินหน้า5มาตรการสำคัญสั่งบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวังตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวและจุดเสี่ยงซึ่งมาตรการเร่งด่วนที่สั่งดำเนินการทันทีได้แก่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบการกวาดล้างแรงงานและอาชีพผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจนอมินีการปราบปรามยาเสพติดการเฝ้าระวังภัยกระทบความมั่นคงและการปราบการพนันและการค้ามนุษย์พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเคารพกฎหมายและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพปลอดภัยและน่าเชื่อถือเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐและเกาหลีใต้หารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนข้อตกลงการค้าและเศรษฐกิจประเด็นคาบสมุทรเกาหลีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางในโอกาสนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองว่าจะสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวกับผู้นำสหรัฐว่า การจัดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างมีเสถียรภาพจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของทุกภูมิภาคและทั่วโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวเพ็ญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่
7: edu.khonkan.phd.go.th
6: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
8: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชั่วได้เลยคันมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าแอคซ่าขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปพ่อเขาคือซูเปอร์แมนผู้กำกับแต่เขาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองขันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปพ่อ1186 Line Official @OIC Connect คอปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: คลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: ันเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสียดรวดเดียวไปเลยตั้งใจดีเว้ย
1: เฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเศษหญ้านะสิเฮ้ยไปไหมเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงคล่องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
4: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟกระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นิโคลัสมิเกลสันเตรียมเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันหลังเอลเวอร์สแบกต้นสังกัดเลื่อนชั้นสู่บุนเดสลีกาในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟพร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้วินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงว่าได้สั่งการให้สำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะการจราจรซับซ้อนจากถนนคู่ขนานและการเปลี่ยนช่องจราจรอย่างกระทันหันพร้อมประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่บางจุดยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

0: คือวันนี้ก็ได้สั่งให้มีรัฐสั่งให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานแล้วบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงทำให้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยเนี่ยมีตรงไหนบ้างแต่ยังแล้วก็พวกจุดต่างๆนี้เราอยู่ในลิสต์แมปของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่นะแต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วยเพราะมีทั้งตำรวจมีทั้งรถไฟเรื่องผิวถนนเรื่องการติดสัญญาจรเรื่องสัญญาณไฟจราจรซึ่งก็เข้าใจว่าบางจุดก็มีแต่จะไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ครับ
1: สำหรับแนวทางแก้ไขระยะยาวนายชัชชาติกล่าวว่าเคยมีแนวคิดยกระดับทางรถไฟในลักษณะเดียวกับโครงการถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดจุดตัดทางรถไฟรวมถึงแนวคิดก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและผลกระทบต่อทางแยกถนนเพชรบุรีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเน้นการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักด้านวินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายพร้อมนำประเด็นการบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครกลับมาพิจารณาอย่างเป็นระบบสวิสาปทุมมารายงาน
2: ด้านกรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
3: นายพิเชษฐ์กุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนประแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
2: ส่วนการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่า กังวลเรื่องสิทธิการรักษาผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิยูเซปตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปและขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนการประสานสิทธิ์การส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสมรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถนำส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
4: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพ โดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางและเพิ่มการอบรมผู้ขับรถรวมถึงผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันนโยบายเก็บโทรศัพท์มือถือระหว่างเรียนเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนวัดมหันนภารามในพระราชูปถัมภ์เพื่อติดตามความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนความเรียบร้อยของอาคารสถานที่และการดูแลนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการเสริมหลักสูตรด้านภาษาและการเรียนการสอนนานาชาติซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มีครูเจ้าของภาษาร่วมดำเนินการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนส่วนมาตรการจัดเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนหลังเข้าโรงเรียนซึ่งเริ่มดำเนินการในวันเปิดภาคเรียนวันแรกเพื่อส่งเสริมสมาธิในการเรียนรู้ลดการรบกวนระหว่างการเรียนการสอนและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนทางนี้หากนักเรียนมีความจำเป็นในการติดต่อผู้ปกครองสามารถประสานผ่านครูประจำชั้นได้ตามความเหมาะสม
0: การที่มีมือถือเนี่ยมันทำให้สมาธิเสียไปแล้วก็เด็กคอยจะมองมือถือว่ามีเพื่อนทักมาไหมมีไลน์ไหมมีคนอ่านมีคนกดไลค์ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้สมาธิไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นก็คิดว่าน่าจะได้ผลดีแล้วก็มีงานวิจัยหลายที่ที่กับผมตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ย
2: นอกจากนี้นายชัดชาติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ขณะนี้จะใกล้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ยังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่องโดยทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่วางไว้และหากมีโอกาสกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งก็พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรัฐบาลยืนยันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามอำนาจหน้าที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กรอบกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามเรื่องนโยบายการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่แม้ที่ผ่านมาจะติดเงื่อนไขการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาจนไม่สามารถเดินหน้าต่อได้โดยในวันพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลจะประชุมเพื่อกำหนดทิศทางก่อนเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 15/1 ทั้งนี้รัฐบาลไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาของรัฐสภาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทำตามอำนาจหน้าที่ที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง
6: รัฐบาลก็จะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากที่สุดหรือกระบวนการใดๆก็แล้วแต่ที่รัฐบาลสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญในการที่จะช่วยสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีจะแสดงเจตนารมณ์ผ่านพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคแล้วก็จะเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักในการหารือเพื่อที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญในการที่จะเพิ่มเติมหมวดใหม่คือ 15/1 เพื่อนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งระบุว่าประชาชนไม่สามารถเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่รัฐบาลจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนอย่างรอบด้านวาสนาตระเกตรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเอกอัครราชทูตเปรูและบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนจะประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวซูกุเรียซูนินดากาลาเลตาบาตันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไฟยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกของผู้ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา14 นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในศึกไทยคู่ฟ้าผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาแดชบอร์ดบริหารจัดการข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการพัฒนาแดชบอร์ดคาดการผลผลิตข้าวเพื่อช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับควบคุมคุณภาพทุเรียนไทยตามนโยบาย4ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศตั้งเป้าสร้างรายได้จากการส่งออกกว่า 150,000 ล้านบาท
8: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองถลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย4ไม่ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการคัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24 ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้เรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
2: BOI อนุมัติขยายการลงทุนแก่บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์รองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center วงเงินกว่า 22,000 ล้านบาท
9: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัทคอมเพกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัทมัลติไฟไลน์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทโกเซอร์กิตอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Serverที่ใช้ใน data center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเสนอการนำระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติการของกองทัพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคง
10: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในกองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติหรือออโตโนมัสซิสเต็มและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่รวดเร็วรวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารในสงครามยุคใหม่โดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองภัยคุกคามมีความแม่นยำสูงสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องยาวนานลดการสูญเสียของกำลังพลและสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติในทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศทางอวกาศและทางไซเบอร์โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการนำแนวคิดระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งจะต้องกำหนดแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและประสานสอดคล้องกันเพื่อให้กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันต่อไปปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงาน
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
14: ้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางนงลักษณ์บุญไทยอายุ17ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแม้ไม่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามข่าวพระราชกรณียกิจผ่านทางโทรทัศน์มาโดยตลอดและประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและหัตถกรรมผ้าไหมไทย
15: เห็นในทีวีที่ว่าท่านช่วยเหลือประชาชนสร้างอาชีพอะไรอย่างนี้ให้ประชาชนหลายพื้นที่จ้ะหลายอย่างด้วยอย่างผ้าไหมเอ้ยอะไรเช่าเขาเช่าโดยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะดูประจำก็ชอบพระองค์ท่านนะจ้ะท่านแบบมีเมตตาจ้ะนึกถึงพระองค์พระคุณของท่านมากราบน้อมระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะจ้ะ
14: เช่นเดียวกับนางอำนวยหยดย้อยอายุ60ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า59ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
15: ก็ชอบทุกอย่างอะไรที่ท่านชอบเราก็ชอบเราภาคภูมิใจที่แม่เราทำให้เราดูเพื่อประชาชนเพื่อประสบนิกรหลายๆคนที่ว่าสนใจงานที่ท่านทำอ่ะน้ำตามันจะไหลนะแค่พูดนี่ก็มันจะออกมาแล้วนะเราก็อยากจะอยู่นานๆนะเราก็ต้องบุญหลายๆรอบเพื่อเราจะได้อยู่กับท่านนานๆ
14: ช ั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
13: กระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้กับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที
16: ่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ากองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น452,350,000 บาทเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา91 นายประกอบด้วยเสียชีวิต29 นายทุพพลภาพ12 นายบาดเจ็บสาหัส39 นายและบาดเจ็บมาก11 นายมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือคือผู้เสียชีวิตรายละ10 ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ10 ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ1 ล้านบาทผู้บาดเจ็บมากรายละ500,000 บาทซึ่งรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญต่อกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศโดยจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
17: ครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวนะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับ
16: นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27 นายและบุคคลในครอบครัว40 รายให้ได้รับสิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC ฮีโร่สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เคยได้รับอยู่เดิมจนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิอื่นตามกฎหมายในกรณีที่เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะติยาพันยังเทียนรายงาน
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แสดงวิสัยทัศน์ชูแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่13
18: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเป็นลำดับที่24ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองภายใต้การประชุม World Urban Forum ครั้งที่13จัดโดยโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลอาเซอร์ไบจานที่สนามกีฬาแห่งชาติบากูกรุงบากูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองโดยเน้นย้ำว่าที่อยู่อาศัยเป็นมากกว่าที่พักอาศัยโดยเป็นรากฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันทางสังคมโอกาสทางเศรษฐกิจและความพร้อมรับปรับตัวของเมืองพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579และผลักดันแนวคิดบ้านเพื่อคนไทยเพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยราคาเข้าถึงได้สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยใกล้ระบบขนส่งสาธารณะการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลและการพัฒนาที่คำนึงถึงความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ไทยได้ขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชนซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือนและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้โดยไม่ทำให้ประชาชนต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิมพร้อมจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงได้และเป็นมิตรกับทุกคนทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองและเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนกลางรอบของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองในเดือนกรกฎาคม2569นี้นิตยาคุณสิมรายงาน
13: กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบแผ่นดินไหวที่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวแต่ไม่มีรายงานความเสียหาย
19: วันนี้เวลา 9:05 น.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าได้ตรวจพบแผ่นดินไหวที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวเล็กน้อยไม่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายภายในประเทศไทยแต่อย่างใดขณะที่โรงพยาบาลแม่สอดซึ่งมีอาคารสูงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานชั้น7ของอาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารับรู้ถึงแรงสั่นไหวจึงได้ลงจากอาคารมาที่ชั้น1เพื่อความปลอดภัยหลังจากทราบว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือเกิดความเสียหายจึงกลับไปปฏิบัติงานตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
13: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำสำรองน้ำในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะเพื่อใช้ในหน้าแล้งพร้อมเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่
20: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะอำเภอยิ่งงอที่เกิดตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาป่าพร้อมสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ติดกับพื้นที่3อำเภอได้แก่ตำบลละหานอำเภอยี่งอตำบลโคกเทียนอำเภอเมืองนราธิวาสและตำบลบาเระใต้อำเภอบาเจาะได้เน้นย้ำห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่เด็ดขาดพร้อมทั้งสูบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและจัดชุดราดตระเวนรอบพื้นที่รวมถึงเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ป่าลึกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการพูดคุยกับหน่วยงานกรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จะมีการเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพรุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งอยู่ในแผนดำเนินการและปีนี้ได้มีการเสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติมคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากสำนักงานกปร.เพื่อเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
21: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
22: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโฟประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใสมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรืออำนวยความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอาจจะเสียหน่อยหน้าเดี๋ยวพี่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็รีอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าใจไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
21: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
13: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
23: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟาเอลกราซี่ ู้อำนวยการใหญ่ IAEA แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บาราก้าในภูมิภาคอันทาฟราใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากเพลิงลุกไหม้แต่ไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA เน้นย้ำว่ากิจกรรมทางทหารที่คุกคามความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและการหยุดดำเนินปฏิบัติการทางทหารบริเวณใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสจากเรือสำราญ MV Hondius ยังอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มลดลงหลังมีการใช้มาตรการควบคุมโรคและทยอยให้ผู้โดยสารลงจากเรือเพื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการกักตัวแม้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในกลุ่มผู้โดยสารและลูกเรือที่สัมผัสเชื้อก่อนเริ่มดำเนินมาตรการควบคุมโรคก็ตามขณะที่เรือสำราญ MV Hondius มีกำหนดเทียบท่าที่เมืองร็อตเชอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและเตรียมกักตัวลูกเรือจำนวน25คนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีก2คนที่ยังคงอยู่บนเรือลำดังกล่าวซึ่งเวลานี้ทางการเนเธอร์แลนด์กำลังพิจารณาว่าควรกักตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเวลา42วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกหรือไม่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือสั่งการเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงให้เร่งเสริมกำลังหน่วยทหารแนวหน้าและยกระดับแนวป้องกันบริเวณชายแดนที่ติดกับเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ทหารเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำว่าต้องเป็นแนวป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมสั่งการให้กองทัพเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีใต้ด้านนายฮงมินนักวิเคราะห์อาวุโสจากสถาบันเพื่อการรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าเกาหลีเหนือกำลังปรับยุทธศาสตร์ทางทหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ยังคงตึงเครียดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายสำคัญของสงครามในฉนวนกาซาเนื่องจากกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF สามารถสังหารสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ได้เกือบทั้งหมดแล้วพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังเน้นย้ำว่าปัจจุบันกองกำลัง IDF สามารถควบคุมพื้นที่กว่าร้อยละ60ของฉนวนกาซาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิสราเอลยืนยันว่านายเอสเซดีนอันฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอันกะซัมของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งนายอันฮัดดาดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสเข้าไปโจมตีในดินแดนของอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีนำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง3ต่อ0เซต25ต่อ11 25ต่อ15 25ต่อ13ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นตบเอาชนะทีมนครราชสีมา3ต่อ0เซต25ต่อ22 25ต่อ18และ25ต่อ21หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองด้านเซปักตะกร้อทีมชุดชาย101คว้าเหรียญทองหลังเอาชนะนครปฐม2ต่อ1คู่ส่วนทีมชุดหญิงเหรียญทองเป็นของนครปฐมที่เอาชนะนนทบุรี2ต่อ0คู่สรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่ 39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจัดการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาวควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยจังหวัดสุรินทร์ยืนยันความพร้อมในทุกๆด้านศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลเวสต์แฮมทีมอันดับ18ของตารางที่ต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นหนีตกชั้นบุกไปแพ้นิวคาสเซิล1ประตูต่อ3ทำให้แข่ง37นัดมี36คะแนนตามหลังสเปอร์อันดับ17ที่เป็นโซนปลอดภัย2คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดส่งผลให้ถ้าในคืนวันพรุ่งนี้สเปอร์สามารถบุกไปชนะเชลซีได้เวสต์แฮมจะการันตีตกชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าทันทีส่วนผลคู่อื่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3ประตูต่อ2ลีดชนะไบรตัน1ประตูต่อ0วูฟแฮมตันเสมอฟูลแลม1ประตูต่อ1เบรนท์ฟอร์ดเสมอคริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ2และเอเวอร์ตันแพ้ซันเดอร์แลนด์1ประตูต่อ3สโมสรฟุตบอลเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยอลอนโซกล่าวว่าจากที่ได้พูดคุยกับเจ้าของทีมและผู้บริหารด้านกีฬามีแนวคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงสุดรวมถึงการลุ้นแชมป์ได้อย่างสม่ำเสมอหลังจากนี้จะโฟกัสการทำงานหนักเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องและพาทีมลุ้นแชมป์การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกา2นัดสุดท้ายของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเอลส์เวอร์เบิร์กต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยเอาชนะพรอยเซนมินสเตอร์ขาดลอย3ประตูต่อ0คว้าตั๋วเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสลีกาได้เป็นครั้งแรกในบริษัทของสโมสรทำให้นิโก้เตรียมจารึกเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของเยอรมันต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลองหกุลที่เคยค้าแข้งอยู่กับแฮทาเบอร์ลินในปี1979ตึกฟุตบอลช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะอยุธยายูไนเต็ด5ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ PT ประจวบ FC ที่ชนะลำพูนวอลเลอร์1ประตูต่อ0สำหรับฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่31พฤษภาคมนี้ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21ต่อ9 22ต่อ24และ18ต่อ21จบตำแหน่งรองแชมป์หลังจบการแข่งขันวิลกุลวุฒิกล่าวว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีต่างคนต่างชิงไหวชิงพริบชิงเล่ห์เหลี่ยมกันโดยแต่ละเกมอันทอนเซนทำได้ดีกว่าซึ่งในวันนี้ส่วนตัวยังทำได้ไม่ค่อยดีต้องปรับปรุงตัวเองและพัฒนาต่อไป
1: จริงๆนี่คือเรียนรู้หลักๆเนี่ยคือเกมหน้าเน็ตเนี่ยเราก็เลยใจไม่ถึงเรียกว่าใจไม่ถึงช่วงปลายเกม2ด้วยรวมถึงปลายเกม3กันคือเขาเข้ามาเล่นหน้าแต่เราไม่ค่อยกล้าเข้าไปเล่นหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความใจถึงของเขาเนี่ยแน่นอนครับเหมาะสมในคู่ชนะเราใจไม่ถึงไม่กล้าเข้าไปเล่นทำให้รูปแบบเกมเสียเปรียบตลอดในช่วงท้ายโอ้ก็ต้องให้เครดิตเขาครับวันนี้เขามาได้ดีจริงๆครับแล้วก็ทั้งรูปแบบเกมหรือว่าการแก้เกมเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเราเยอะก็เหมาะสมครับเพราะว่าเขาเป็นระดับท็อปแต่ว่าเรายังคงที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปครับบางทีเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เรายังแก้ไม่ได้แต่ในทางกลับกันเวลาเขาเจอสถานการณ์ครับเขาจะแก้ไขเกมได
0: ้สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือ1ของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนไป4-1เฟรมในวันนี้ต่อไปขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชียเนีย2026รายการแรกในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซาฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2-4เฟรมพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและวิธีนานาชาติต่อไปปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากำดอกกระตอกคำว่ากำดอกเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยางกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระตอกเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระตอกใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระตอกสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
13: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่บุรพาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกิฟต์บัตรดาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบูรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 080404
23: 2493หรือสอบถามได้ที่02-354-7391-2โครงการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ cdd.jobthai.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรลักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์โครงการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง12มิถุนายนตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นหากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัสตานารับสมัครนักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียกลางผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและเงินสนับสนุนรายเดือนผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ studyins.kz เปิดรับสมัครระหว่างวันที่30มีนาคมถึง31พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อฤดูฝนมาถึงหลายคนอาจรู้สึกผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เย็นสบายแต่สำหรับบางคนฤดูฝนกลับมาพร้อมกับความรู้สึกเหงาเศร้าหดหู่หรือไม่มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอาจไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่วคราวแต่หากเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่ควรให้ความสำคัญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอธิบายว่าอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอาจเกี่ยวข้องกับภาวะที่เรียกว่า seasonal affective disorder หรือภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลแม้จะพบได้บ่อยในประเทศที่มีฤดูหนาวยาวนานแต่ในประเทศไทยเองก็สามารถพบภาวะอารมณ์แปรปรวนได้ในช่วงฤดูฝน ซึ่งปัจจัยสำคัญคือการที่แสงแดดลดลงท้องฟ้ามืดครึ้มต่อเนื่องและกิจกรรมกลางแจ้งน้อยลงส่งผลต่อการทำงานของสารเคมีในสมองโดยเฉพาะเซโรโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขและเมลาโทนินที่ควบคุมการนอนหลับทำให้บางคนรู้สึกง่วงเหนื่อยล้าหรือไม่มีพลังงานมากกว่าปกติกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเมื่อร่างกายได้รับแสงแดดน้อยลงอาจส่งผลต่อสมดุลทางอารมณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียดสะสมหรือมีพื้นฐานด้านอารมณ์อ่อนไหวอยู่แล้วอาการที่ควรสังเกตได้แก่รู้สึกเศร้าเบื่อหน่ายไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยชอบนอนมากหรือน้อยผิดปกติสมาธิลดลง

0: ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่ช่วยลดความอึดอัดทางใจทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงเวลาที่อารมณ์อ่อนไหวผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำว่าการสร้างกิจวัตรเล็กๆที่ทำให้รู้สึกดีเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายจะช่วยให้สมองค่อยๆปรับสมดุลและลดความเครียดได้อย่างเป็นธรรมชาติฤดูฝนอาจทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ไม่ได้หมายความว่าใจของเราต้องมืดตามไปด้วยการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองดูแลสุขภาพใจและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นไม่ใช่เรื่องอ่อนแอแต่คือการใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริงเพราะในวันที่ฝนตกหนักที่สุดแสงสว่างก็ยังมีอยู่เสมอเพียงแต่อาจต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการมองเห็นมันอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: เอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่ม

0: ใสปานผึกเบิดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
1: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะรถผ้าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อแต่ย้อนวีโซล่าเซลล์
0: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ
2: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ๊ะ
4: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
3: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
4: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
4: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
4: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
6: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
7: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
8: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
9: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน

0: สวัสดีครับมื้อนี้พ่อกันแล้วนะครับเสียงชุ่มชนคนอีสานวันจันทร์มามื้อนี้ก็ผมเจริญแล้วก็ท่านสุริยันคงมันนั่นก็ต่อจากนั้นก็พ่อสมหวังนะครับพ่อสมหวังก็ตอนนั้นก็ได้เวลากับโทมเข้ามาเลยนะครับว่าตอนนี้รายการได้เปิดรายการแล้วก็จะให้คุณพ่อได้เข้าสู่รายการก่อนนะครับขอเชิญนะครับคุณพ่อครับยังบ่พร้อมก็
1: เราก็ท่านก็บอกไปก่อน
0: แล้วเอาให้ท่านสุริยันนะครับเอาไปก่อน
1: ครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับฟังรายการนะครับบ่ล่อท่านพ่อสมหวังหรือดร.ชิงของเฮานะครับในท่านก็อยู่โคกหนองนาพุ่นแหละครับกำลังขมักขม้นในการปลูกพืชในการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพี่น้องที่เคารพครับที่ผ่านมานะครับวันเดือนนี้มีวันสำคัญหลายวันเลยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับอันดับแรกก็คือวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติเนาะท่านจำนั่นเนาะคือวันแรงงานสากลที่4ผ่านมาวันหันก็คือวันฉัตรมงคลและวันที่13พฤษภาคม2569วันพืชมงคลนะครับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังก็จะได้ติดตามในวันพืชมงคลหรือบ้านเฮาอื่นวันแรกนาขวัญ นะครับวันพืชมงคลนี่มีที่อีกชื่อนึงเรียกว่าเป็นทางการนะครับว่าเป็นพระราชพิธีพืชมงคลจดพระนางแรกนาขวัญมีความสำคัญอย่างลึกซึ้งต่อพี่น้องเกษตรกรและชาวไทยทุกคนนะครับซึ่งสามารถรับความสำคัญดังนี้ครับ 1. เป็นศูนย์ร่วมจิตใจและสร้างผลกำลังใจอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนาเขาต้องพึ่งพาฝ่าฝนและธรรมชาติบ้านเฮานี่ส่วนมากสิเป็นการพึ่งพาฝ่าฝนนะท่านกำนัน
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับค่อนข้างที่สิเลี้ยวบึงฝ่านะครับทำให้มีความเสี่ยงและความมอบอแน่นอนสูงพระราชพิธีนี่จึงจัดขึ้นเพื่อสร้างกำลังขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลให้แก่เกษตรกรรมเพื่อให้มีพลังใจในการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกและความให้ความมั่นใจกับชาวไร่ชาวนานะครับข้อ2คือสัญญาณเตือนการเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกท่านกำนัน
0: ครับ
1: พ่อฝนปล่อยปลายอึ้งห้องนะครับ
0: ครับ
1: ผู้ถอดเพิ่นว่าฝนแรกแม่นบ่ครับท่านกำนันท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ฝนตกลงมาอึ้งกับห้องเพราะว่าคันฝนตกแห้งอึ้งห้องเลยครับแม่นบ่ท่านผู้ฟังแถวบ้านจ่าคิรีนี่บางหมู่บ้านตำบางตำบลกับห้องนะครับห้องนั่นแหละครับคือการสัญญาณเตือนการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรวันพืชมงคลถือว่าเป็นวันเกษตรกรไทยเลยครับพี่น้องที่เคารพครับและเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่บอกให้รู้ว่าฤดูกาลทำนาและปลูกข้าวได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากแหกนาขวัญแล้วบ้านเฮาก็เพิ่นเอิ้นอีหยังคือท่านกำนันท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นไถเนาะแหกนาบ่ครับ
0: แหกนาครับ
1: นั่นล่ะครับพี่น้องป้องปายพี่น้องเกษตรกรเฮาก็แหกนาบางคนเพิ่นก็จ้างรถไถเราได้ครับพี่นี่รู้สึกว่าพี่น้องเกษตรกรก็ต้องทำใจแน่เพราะว่าน้ำมันขึ้นต้องครับน้ำมันราคาขึ้นรถไถก็สิขึ้นน้ำเพิ่นก็ต้องสู้กันไปล่ะครับพี่น้องที่เคารพครับนะครับหลังจากผ่านการพ้นช่วงนี้ที่หลังจากผ่านมาช่วงแรงเข้าสงกรานต์มาวันนะครับแล้วก็บัดนี้ก็เข้าสู่ฤดูต้นฝนเกษตรกรในช่วงนี้ก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมดินเตรียมเมล็ดพันธุ์เพื่อลงตักดำและไถนานะครับข้อที่3ก็คือการพยากรณ์และแนวทางการเตรียมตัว ในพระราชพิธีนะครับจะมีสองรูปแบบการเสียงท้ายผานุ้งของพระย่าแรกหน้าอันนี้พี่น้องก็สิได้พี่เบิ่งเรานะครับเนาะนะครับอันสองกับการเสียงท้ายของกินทั้งเจ็ดสิ่งของพระโคแรกหน้าอันนี้พี่น้องก็สิได้นำเบิ่งแล้วล่ะครับพอดีผมก็ได้เตรียมมาให้พี่น้องที่ขอสำคัญพี่น้องที่เคารพครับท่านกำลังรับฟังนะครับเนาะปีนี้นี่ข้าเจ้าวานผืดพันธุ์เข่าได้พี่น้องที่เคารพครับมีเจ็ดสายพันธุ์นี่ครับถ้าท่านได้เบิ่งโทรทัศน์ข้าสิเห็นเนาะครับมีกลุ่มข้าวเจ้าหาสายพันธุ์กลุ่มข้าวเจ้าสายพันธุ์ดอกมะลิ105ท่านผู้ฟังมีบ่ครับหรือว่าท่านกำนันมีบ่ครับคุณกุ้มข้าวเจ้าดอกมะลิเพิ่นว่า
0: ครับ
1: เพิ่นบอกว่าข้าวหอมยอดนิยมท้นแรงท้นดินท้นน้ำท้นดินเข้มสันเพิ่นว่าครับอันนี้กุ้มข้าวเจ้า105อันที่2ก็คือพันธุ์ขอ79อันนี้เพิ่นว่าบ่ไว้ต่อแสงและปลูกได้ตลอดปีสันครับเพิ่นว่าครับอันกุ้ม3ก็คือกุ้มขอ85อันนี้ให้ผลผลิตสูงมากกลุ่มที่4กลุ่มกข7กกลุ่ม4คือกลุ่มกกขเก่าๆหรือหอมข้องหลวง72กลุ่มหาคือกลุ่มสายพันธุ์กข109หอมพัทลุง72นี่คือกลุ่มที่เพิ่นในหลวงเฮาว่าเดินไปเพิ่นแรกหน้าขวัญมันก็หวานนะครับอันนี้กลุ่มข้าวเจ้ามีหาสายพันธุ์และกุ้มข้าวเหนียวมีอยู่สองสายพันธุ์ครับเมื่อนานเพิ่นก็วานนะครับเนาะกลุ่มที่หนึ่งคือกุ้มข้าวเหนียวคือกุ้มขอข้าวเหนียวหอมเมล็ดเงาเรียวนุ่มทนแสงดีเพิ่นว่ากลุ่มสองก็คือกลุ่มของกข26กลุ่มของข้าวเชียงใหม่72เป็นข้าวเหนียวนะครับพี่น้องที่เคารพครับนี่แหละครับที่ผ่านมาวังหันวันแรกหน้าขวัญหรือวันผืดมงคลของเฮาถ้าพี่น้องได้ติดตามก็สิเห็นนี่ตั้ง 99.50 เฮาในช่วงนี่แหละครับในช่วงซื้อข้าวกับชาวบ้านได้มาเว้ากับพี่กำนองฟังนั่นแหละครับปัจจุบันเดี๋ยวผมเอาช่วงต่อไปช่วงนี้ก็ท่านกำนันเพิ่นก็สิมีการเตรียมเว้ากับพี่กำนองจักน้อยครับผม
0: คุณพ่อสมหวังครับพร้อมกันเชิญได้ครับเด้อแต่ว่าถ้าบันนันผมก็จะขอเตรียมรายการเมื่อนี้พอดีผมได้มีโอกาสไปวัดธาตุท่อนี้ก็ไอไก่นะครับไปเล่นไปกินข้าวเพ้นนะครับก็ได้ทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกองบุญการให้ของอำเภอเมืองครับ
1: ครับ
0: กองบุญการให้นี่ก็คณะอำเภอเมืองนี่เพิ่นได้มีการสำรวจในอำเภอเมืองเนี่ยว่าผู้ใดบ่มีบ้านมีเฮียนอยู่เป็นเจ้าของเจ้าของนะครับ
1: คร
0: ับ เพิ่นมีเป้าหมายในการที่จะไปสร้างเฮียนนะครับให้กับผู้ที่อยากไล่บ่มีบ้านมีเฮียนอยู่นะครับก็เป้าหมายไปเช็คมาแล้วครับมีอยู่ประมาณ35ครอบครัวนะครับอาจจะว่ากับพึ่งเฮ็ดไปได้6ครอบครัว6หลังนะครับก็ย้อนเงินนะครับท่านผู้ฟังท่านใดมีกิจท่าต้องการที่อยากสร้างบ้านสร้างเฮียนให้คนยากคนจนก็ไปได้นะครับที่วัดธาตุเท่านี้นะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองวัดธาตุนี่นะเพิ่นเป็นผู้ดำเนินการนะครับรวมกับทางสงฆ์มัดจังหวัดอำเภอเฮานี่แหละครับ
1: คร
0: ับ เราก็มีส่วนราชการเขามาร่วมนํา
1: เขามาซอยเหลือ
0: ครับ
1: อ๋อครับ
0: มาเป็นคณะกรรมการได้มาให้ที่ปรึกษานะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นการดีนะครับเป็นการช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับคนรวยบางที่ครับมีเฮียนจักว่าอยู่ไสเนี่ยนะครับ
1: จนหลงแล้วครับ
0: จนบ่มีจนบ่มีคนอยู่นะครับอันนี้มีคนแต่ว่ามีเฮียนนะครับอันนี้ก็ไปบริจาคได้นะครับ
1: คนละปัญหากันเน
0: า
1: ะ
0: ที่วัดธาตุนะครับอีกเรื่องต่อไปนะครับก็ มือว่านี่ก็ความรุนแรงของท่านผู้โทษเขาไล่การผมจะขอเรียนให้ท่านที่โทษเขาไล่การนี่ถ้าท่านโทษเขาไล่การนี่ให้ออกไปยืนห่างๆวิทยุจักหน่อยนะครับ
1: เสียงมันสะท้อน
0: เสียงมันสะท้อนฟังบ่ได้
1: ค
0: ว่ำนะครับขอเรียนให้กับผู้จะเขาไล่การน้ำกันเวลาโทษปุ๊บย่างออกไปห่างๆนะครับอย่าอยู่ไกลกับวิทยุนะครับเสียงมันจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อว่านี่ก็ฟังเบิ่งความรุนแรงของยาเสพติดนะครับยาเสพติดนี่ก็ทุกสายที่เขาไล่การจะพูดถึงยาเสพติดผมก็ได้นั่งฟังอยู่ครับรู้ถึงปัญหาครับแต่บ่ได้รู้ว่าวิธีแก
1: ้ครับ
0: วิธีแก้ยาเสพติดนี่ยาบ้าเนี่ยเฮ็ดจังได๋นะครับวันจันทร์ที่แล้วผมก็เกินในรายการไปบอกว่า
1: ครับครับ
0: ท่านใดที่มีวิธีการที่จะแก้ยาเสพติดนี่ให้ส่งเข้ามาแน่นะครับ
1: แสดงความคิดเห็น
0: แสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการ ในการที่จะ
1: คิดว่าช่วยกันได
0: ้แก้ปัญหายาเสพติดเพราะว่ายาเสพติดนี่มันเป็นปัญหาที่ยาวนานนะครับ
1: ครับ
0: แก้บ่ทันจักเทื่อนะครับตั้งแต่ผมจะปีพูดนี่ครับมาเท่าปีจะ80แล้วยาบ้าก็ยังอยู่คือเก่านะครับก็อยากให้ท่านใดมีวิธีคิดก็หาวิธีคิดมาแน่ครับแก่นะครับอันเนี่ยวันที่20นี่ครับมื้ออื่นนี่มื้ออื่นนี่ทางอำเภออุบลรัตน์นะครับ
1: ครับผมอ
0: ำเภออุบลรัตน์นี่ก็ได้เพิ่นจัด
1: ครับ
0: ค่ายบำบัดฟื้นฟูโครงการสร้างศูนย์ร่วมพลังศรัทธาว่าสันนะครับ
1: ครับครับ
0: ก็เป้าหมายก็คือแก้ปัญหายาเสพติดนี่นะครับใช้เวลาอบรมตั้ง 5-6 มื
1: ้
0: อนะครับก็อันนี้ก็อยากนำมาเฝ้าสู่ฟังนะครับว่าอำเภออื่นบ่รู้ว่าได้มีโครงการคืออำเภอขอเชิญครับ
1: ครับ
0: สายเขาครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ท่านด็อกเตอร์เราหรือเปล่า
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
1: เสียงไม่ได้ยินนะครับสะท้อนมันสะท้อน
0: เชิญครับเชิญครับ
2: ฮัลโหล
0: ฮัลโหล
1: ท่านด็อกเตอร์สวัสดีครับคุณ
0: เชิญครับ
1: ท่านอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสะท้อน
2: ก็เคยกี่เนี่ยพอดีมีโยกันแล้ว
1: ครับผม
0: ครับ
2: และบ่ทันได้ท่อเขา
0: ครับครับบ่เป็นหยังครับ
2: ตอนนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามเพราะว่าการให้ท่านอดีตกำนันและก็คุณสุริยันได้มาพูดมาจาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะที่รัฐบาลท่านผู้ปล่อยที่ประชาชนเนาะมีนโยบายมาหลายรูปแบบที่เรื่องหลักๆ กับการแก้ไขปัญหาอบายมุขสำหรับเด็กและเยาวชนบุคคลทั่วไปตามโครงการพ
1: ร
2: บพรมวัฒนดีรกเจ้าคณะภาคเก่าวัดป่าแสงอรุณและหลวงปู่ที่วัดบ้านหนองบัวที่มีห้องเฮานั่นนะครับท่านก็เอาใจใส่สำหรับเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับเด็กและเยาวชนบุคคลทั่วไปเช่นเดียวกันนะครับและที่นี่ก็ขอฝากที่ท่านกำนันเทวาจะไปเข้าประชุมสัมมนาอบรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่อำเภอลำพองไม่บอก
0: อุบลรัตน์ครับ
1: อุบลรัตน์ครับผม
2: อุบลรัตน์อุบลรัตน์นะครับ
0: ครับ
2: ยังไปเอาข้อมูลตรงนี้ของทางราชการว่าประชาชนฟังแล้วจะมีความร่วมมือกับทางข้าราชการจังหวัดขอนแก่นเฮาอย่างใดบ้างนี่แหละครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าประชาชนเดี๋ยวนี้เขาก็อัดอั้นตันใจที่อยากจะช่วยเหลือสังคมเช่นเดียวกันมากๆนะครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ในพื้นที่รอบนอกนะครับอำเภอบันฝางเนี่ยท ทางผู้นำต่างๆแล้วก็พวกอสมพวกคุ้มแม่บ้านเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่อยากจะซอยเหลือทางภาครัฐนะครับดังนั้นตอนนี้เห็นภาครัฐก็เข้าไปคุ้มครองไปดูแลตอนนี้พวกที่เอลอาเอลเมาแล้วห้องบ่นอนบ่หลับตอนนี้ก็คิดว่าจะเผาๆลงอย่างนิดหนึ่งครับนี่เป็นเรื่องดีนะครับต่างฝ่ายต่างคนพ่อแม่พี่น้องก็คงจะรู้แล้วว่า อบายมุขเศรษฐกิจเนี่ยมันมาโดยที่เฮาบ่อยากให้มันมาแต่มันก็ยังมาเนี่ยครับทางฝ่ายกฎหมายก็เข้มแข็งพยายามเห็นพยายามทำอยู่แต่ก็ยังมาอยู่จนได้เรื่องสำคัญที่สุดที่เราทำใจเมื่อใดคือขาพอตีแม่นี่สิครับ
1: ครับ
2: ป้องบังอยู่นี่ครับฉะนั้นเรื่องที่จะแก้ไขในหลายเรื่องต้องให้มีภาคประชาชนมีชนรวมผมว่าจะเป็นส่วนหนึ่งขอร้องทางหน่วยงานของรัฐนะครับอย่าทิ้งประชาชนประชาชนผู้ที่เป็นองค์กรเสียสละเนี่ยครับเป็นจิตอาสาเนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งที่มีเจตนาพยายามจะซอยรัฐบาลซอยประชาชนซอยผู้นำเนี่ยครับนี่ก็ขอฝากแล้วก็ขอขอบคุณบุคคลต้นแบบปราชญ์ชาวบ้านฉะนั้นมีเรื่องใดที่จะซอยแก้ไขอบายมุขซึ่งเสพติดประชาชนแล้วเนี่ยก็ขอเชิญให้มีส่วนคิดที่จะไปนำเสนอต่อผู้ว่ารายการจังหวัดหรือนายอำเภอเลือกผู้ปกครองในท้องถิ่นนะครับสำหรับเมื่อนี้ก็ขอให้ฟังจากสองท่านที่จะเป็นผู้มาบรรยายให้ฟังนะครับขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านด็อกเตอร์นะครับ
0: เมื่อกี้นี้ผมก็ได้ข้างรายการจะอบรมฟื้นฟูของอุบลรัตน์นะครับซึ่งทางอุบลรัตน์นี่ก็ได้จัดการฟื้นฟูอบบำบัดฟื้นฟูนี่นะครับมีการนิมนต์พระสงฆ์นะครับมีการเอาพระสงฆ์มารวมมาเทศมานั่นให้ฟังนะครับคิดว่าการได้รับฟังเทศนี่ฟังพระเทศนี่ก็จะเป็นสองทางหนึ่งนะครับอาจจะแก้ปัญหาได้นะครับว่าเสพยาเนี่ยเขาจะใส่ธรรมะนี่แก้แบบใดนะครับแต่สำคัญว่าผู้เสพนี่บางที่ก็มองขามนะครับมองขามบ่อยากฟังธรรมะเพราะว่าจะบอกเหตุยังเพราะว่าพาเทศธรรมะตีพาเนี่ยพวกเสพยาที่มันเป็นนะครับก็ฝากลูกฝากหลานก็แล้วกันนะครับที่ติดยาเสพติดนะครับจากประสบการณ์ของผมผมเห็นผู้เสพยาเนี่ยนะครับเสพไปเสพมาขายพร้อมครับขายวัดอายุหาสิบกว่านี่สิตายหรอครับบัดนี้แต่ละคนครับเส้นยาเสพติดเขาไปยุ่งในเส้นเลือดครับไปยุ่งเส้นสมองไปยุ่งเส้นบายพาสหัวใจครับไปยุ่งสายตาตามือตามั่ว
1: ครับสาย
0: เข้าสายเขาเชิญครับก็เชิญครับ
1: เชิญเลยครับ
0: ครับ
3: โอ้คร
0: ับครับเชิญครับ
3: อ๋อซีรันหน้าท่องเหมือนเงินเด้อท่านเลย
0: โอ้เอาครับครับครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับ
3: โอ้ได้ยินเสียงพอสมหวังเราเนาะคือดีง่ายหลายเนาะ
1: ครับกำลังคำมักคำเมนในการโขกน้องหน้าครับผม
3: เออกับผมเนี่ยละกับโยกับให้กับหน้าเนี่ยทำให้น้ำหน้าจะพอแจ๊กๆนี่ละ
1: เออ
3: เออลูกเต่าเขาก็ไปฮะต
1: ั
3: ดแค่งั้น
0: ครับ
3: เผาทุกเผานี่ละ
1: เห็ดหน้านะครับ
3: ดูแลทางหญ้าทางหยังเห็ดเนี่ยน้ำให้น้ำหน้าเนี่ย
1: ครับผม
3: ถ้าบัดนี้ผมก็สิเว้าเรื่องนี้ได้ยินข่าวทางรัฐมนตรีเฮาสร้างเป็น
1: อ
3: ุตสาหกรรมเพิ่นเว้าเนาะ
1: ครับผมผม
3: เพิ่นสิมีนโยบายว่าคือสิซอยเหลือพวกเฮ็ดอ้อยเฮ็ดหยังนี
1: ่อ๋อครับผมอืม
3: ก็คือว่าพวกสูตรใบอ้อยเฮ็ดหยังเล่าสิหาวิธีการหางบเอาซุ้มนี้มาดัดแปลงเฮ็ดซื้อหางบประมาณมาซื้อใบอ้อยใบหยังกะว่าให้เช่าไร
1: ่ครับ
3: เออที่ว่าให้จูดให้หยังให
1: ้
3: เอาใบอ้อยหยังไปเฮ็ดอันนั้นเฮ็ด ชีวภาพเฮ็ดหยังนี่ล่ะผมได้ยินเพิ่นเฒ่าเขาว่า
1: ครับครับครับ
3: ก็ดีใจกับเฒ่าไร่อ้อยเพราะว่าเฮ็ดอ้อยนี่ซั่นผู้ตึงนึงเพิ่นตัดปอกเขาได้จูดกระเด็ดครับท่าน
0: ครับ
1: อ๋อจูดจูดเพื่อหยังล่ะครับ
3: เออผู้เขาบ่จูดเขาก็จูดใบแต่ว่าผู้นั้นก็เข้าใจผิดอยู่ล่ะเพราะว่าถนนรถตัดนี่เวลาฝนตกเฮาเอาไว้เฮาเอารถอีสมัยน้องไปไถนี่มันสิบ่คล่องเด้
1: อ๋อครับ
3: เออมันสิไปนํากันเลยเพราะว่ารถเขาก็ตัดรถมันมุนแล้วแม่นบ
1: ่ครับ
3: เออนี่ล่ะบางบ้านผมบางว่าหั่นก็ได้หนังสือมาจากกรมพุ่นแล้วซุ่มใดเขาจุดก็อะไรอย่างก็คือว่าสิลาเป็นหยังล่ะเขาภาพทั้งอากาศมันบ่ครับท่าน
1: มีงานอยู่ครับ
3: เออเขาที่มีหนังสือมาหาเลยเดียนหน้าเนี่ยเออเจ้าจังสันจังซีสันผู้ใดจะร้ายเขาก็ดิตัดงบประมาณลงกันวะเออต่อยยาแต่สันรอจังซีกะกะที่หลับแต่ที่เจอจะดอกซุ่มมาไงเออนี่ละวันนี้ผมก็จะไม่ผมอยากเฝ้าดักเรื่องยาเสพติดพระท่านเลยสันบ่โซนเงาดีบ่เบิดเออรัฐบาลนี้ยังทางนายกต้องให้เด็ดขาดเลยครับส่วนหมู่ไทบ้านผู้นี้บ้านไทบ้านมันสิเว้าหยังบ่ได้ครับเออผมมองพังเบิ่งอยู่นี่ก็คือมันต้องคําสั่งจากหน่วยเหนือพุ่นล่ะจับได้ล้านเม็ดล้านหยังนี่เอาไปฆ่าทิ้งรวดนั่นบ่ต้องไปท่านดอกครับซุ่มจับแก่ได้หลายได้บ่เป็นล้านเม็ดนี่เอาเท่านี้ล่ะครับสวัสดีครับท่านประจําครับ
0: ดีครับครับผมอันนี้ก็
1: เรื่องยาเสพติดที่เก่าเนาะ
0: ครับสะท้อนยาเสพติด
1: คม
0: ก็เมื่อกี้ก็ผมก็เรื่องยาเสพติดนะครับว่าเอาพระมาร่วมขอเชิญครับสายข่าวครับ
1: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านกำนันครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ผมสวัสดีครับ
4: ผู้ใดก็พูดนั่นเอง
0: นะสุริยันครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
4: ไอ้เมื่อกี้ผมยังบวกเงินเดีย
0: ครับบวกเงินครับ
4: เพราะว่าเราเคยเห็นผมนี่ผมจำบอกว่าได้นะขอโทษนะเพราะว่าอาจจะไปเกี่ยวกับการเมืองนี่นะผมจะพบปะหลายคนเนี่ยบ่รู้ละมันเห็นกันแต่ว่าว่ากันอาจจะผมจำบอกไม่ได
1: ้ครับ
4: ทั้งคนเฒ่าทั้งแต่แบบก็เลยจำกันบ่ค่อยได้กับบ่เป็นหยัง
0: ครับบ่เป็นหยังครับ
4: คิดว่าอาจจะเห็นบ่ทันเห็นกันก็เลยจำกันไว้ว่าไปซื้อมา
0: ครับไม่เจอกันในรายการก็ได้ครับ
4: 1 2 3นี่ก็ว่ากันไป
1: ก็มาเยี่ยมรายการก็พอกันอยู่พี่ก็ได้ครับมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเพีย
4: งผมจะไปอยู่ด้วยล่ะ
1: มาเลยครับมาเลย
4: บ่ๆผมไปอยู่ทีนี้รายการผมไปอยู่รายการกระดานนี
1: ้ครับผม
4: ครับผมไปอยู่
1: ครับ
4: ผมเห็นกำนันเล่าอยู่ล่ะ
1: ครับ
4: ที่ไปคือไปเลยก็ไปจัดเรื่องที่ดอกที่ดินที่ยังไอ้ปั๊บไอ้ซนไอ้ผู้สมัครสสคนอะไรนักน้องคนนึงบ่ไปออกรายการนี่ครับผมนี่แหละได้รับไป
0: ท่านประธานก็เมื่อใดมีเวลาก็มาจักจันทร์ดิครับมาคุยกัน
4: มาคุยกันบ่อย่างกับกันบ่ยังฟังกันบ่โอเคแล
0: ้วเออครับครับ
4: อย่างบ่อย่าง
0: แต่ว่า
4: เรื่องยาเสพติดเนี่ยบางท่านบอกว่าปล่อยเปรียบเทียบเอาว่าต่างประเทศเนี่ยเอาอย่างมาเลเซียเนี่ยกฎหมายก็ได้จับได้ฆ่าจริงนะแต่ก็ยังมีอยู่ตลอดสิงคโปร์เนี่ยยังออกข่าวตั้งประเทศอยู่ตลอดว่ามียาเสพติดจับได้เลยกับประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตเขาบ่ยืดหยุ่นแล้วก็จับได้แต่ก็ยังมีเขาไปยังนี่ละอาจารย์พม่าเอาไปยังเขานี่ละที่เราไปฮอดอเมริกาผมก็มันจะวนเวียนในประเทศจีนเห็นไหมล่ะ

0: ล้าใช่ไหมครับเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันต้องเกิดจริงกับพอหน่วยงานของรัฐเบื้องต้นนะครับก็ต้องผู้มีอำนาจนั่นแหละนักการเมืองก็บริจาคเงินหรอกแม้แต่ไอ้กฎหมายที่เขาใหญ่ลงปิดปากเลยที่ปปช.ออกกฎหมายสมัยท่านวิชามหาคุณออกมาเนี่ยผมเพิ่งรู้เมื่อเช้านี้เองฝ่ายสัมปทานท่านวิชาสัมปทานไอ้นักการเมืองเป็นฟ้องร้องเวลาเขาเลยว่าไอ้ยาเสพติดตามโรงงานยาเสพติดหน่วยงานต่างๆที่ไปฟ้องเนี่ยเขาเรียกว่าฟ้องปิดปากกฎหมายนี่เขาบอกให้หรอกเนี่ยมันยังสี่มั้งเนี่ยไอ้เช่นพอมั้งที่ได้แล้วเนี่ยบ้านน้องก็เป็นที่แต่โดยมากวงการรัฐนั่นแหละไอ้การตรวจสอบองค์กรท้องถิ่นหรือองค์กรไหนก็ช่างที่ทุจริตเนี่ยปปช.มหาผมก็ได้ที่บอกหรอกปปช.มหาผมที่บอกไอ้การเลื้อยผิดปกติแล้วก็ผิดปกติต่างเนี่ยคุณไปดูหน่วยงานคุณไปจับไอ้การรับเหมาไอ้การรับการจัดซื้อการจ้างหน่วยอะไรนะไอ้กองคลังเนี่ย
1: ครับ
0: เจ้าไปตรวจได้มีคนมาซื้อมีคนเหมาไม่ปิดเลยนะแล้วก็เจ้าองค์กรนะผมมีอำนาจ500,000นะเขาดีปิดกันเขาที่เอาคนเขา2-3คนแต่ละมั่วกันไปมั่วกันไหมอ่ะแล้วประเทศไทยมันจะอยู่ได้ยังไงมันเจ๊งอ่ะคุ้มต้องพูดเอกสารต้องเป็นด้วยนะเป็นนักการเมืองไม่ใช่เก่งทุกคนนะนักการเมืองต้องตื่นตัวต้องมีผมมีคนพูดก็ต้องมีคำถามไปต้องอ่านให้ถึงเข้าใจแต่ต้องถามว่าไอ้นี่มันเป็นไอ้นักสารบางทีในสภาบางคนเนี่ยผมก็ดูถูกนะว่าประมาทนะบางคนอ่านหนังสือไม่ออกเป็นสมาชิกอ่ะอ่านไม่ออกเราไปเป็นได้ยังไงอ่านไม่ออกอ่ะก็เอาเงินซื้อโอเคครับ
2: ครับผม
3: ครับ
2: คุณ
3: คร
2: ับ เอานะครับ
3: ครับ
2: ท่านดอกกระเจียวนะครับผ่านไปเมื่อนี้ก็เต็มที่นะครับท่านที่ต้องการจะ
3: ขอเชิญ
2: ครับ
3: คร
2: ับ เชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพ่อกำนัน
2: ครับ
3: สวัสดีครับท่าน
2: เสรีภาพครับ
3: เสรีภาพ
2: เชิญครับ
4: ครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับท่านธนยันครับ
3: ครับสวัสดีท่านเสรีภาพ
4: คิดว่าคงจะได้คำตอบแล้วที่ผมถามไปที่จันทร์ที่แล้วอ่ะ
3: ครับ
4: ผมได้คำตอบแล้วนะ
2: ครับ
3: โอ้
4: เรื่องกฎหมายการปล่อยตัวผู้ต้องหาปล่อยตัวนักโทษ
3: ครับ
4: คิดว่าคงจะรับทราบแล้วเรื่องยาเสพติด
3: ครับ
4: ผมพูดมาหลายครั้งพูดมา10 ครั้ง100 ครั้งเมืองไทยนี่จะปราบยากทำไมที่ปราบยากปราบยิ่งเมื่อวันก่อนจะ3 ล้านเม็ด
3: ครับ
4: ที่ขอนแก่นเนี่ยยาไอไม่ใช่น้อยนะครับขนาดเมืองขอนแก่นนั้นเมืองกลางเลยเนี่ยคนเราเข้ามาเนี่ยมันกล้าเหลือเกินอาหารมากผมรู้ว่าอาหารเหลือเกินที่เข้ามาในขอนแก่นอุดรเนี่ยมันยิ่งเยอะ
3: คร
4: ับ ที่ปราบไม่ยากเลยให้ผมเป็นนายกสิครับให้90 วันอย่าว่าเม็ดเดียวก็ไม่เหลือเมืองไทยเนี่ยถ้าผมเป็นนายกนะผมจะให้คำพูดคำเดียวแบบจอมพลสฤษดิ์พูดว่าข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเอาแบบนั้นเลยแต่ผมจะประกาศทันทีว่านับแต่วันนี้ต้นไปใครเสพยาใครขายยาเนี่ยเตรียมตัวบอกเตรียมตัวเลยนั่งยางผมตั้งกรรมการตั้งหน่วยล่าเนี่ยประมาณจังหวัดละ20 คน
3: ครับ
4: หน่วยล่าเนี่ย20 คนทั้งอีสานเขาเนี่ยขอนแก่นทำไม26 จังหวัดเอออยู่อำเภอใช่ไหม
3: 20 คน
4: ครับล่าเลยโดยเฉพาะที่ชายเหนือเนี่ยแบกแคปเป้มาเนี่ยไม่ต้องถามลองเบรกอะไรไม่ต้องถามFM16 ถามมันเลยเก็บมันเลยแล้วคนทุกคนที่ค้ายาเนี่ยผู้ใหญ่ๆครับตัวเป้งๆเนี่ยกฎหมายเข้าไม่ถึงไม่จับได้2-3 ล้านเม็ดตัวใหญ่ไม่ใหญ่จริงกันที่ใหญ่ไม่จริงใหญ่ไม่จริงครับใหญ่ลองๆตัวใหญ่จริงกฎหมายเข้าไม่ถึงเมื่อเข้าไม่ถึงปั๊บเราจัดการกับพวกเนี้ยตัวทำรองเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วตัวใหญ่ไม่ใช่ขายใครจะมาให้ขายใครคนเสพโอ้ยก่อนคนเสพโอ้ยทีหลังเอาคนขายครับไม่มีคนขายก็ไม่มีคนเสพไม่มีคนเสพก็ไม่มีคนขายฉันเอาคนขายไว้ก่อนนะครับจัดการเลยเด็ดต้องให้ขาดไม่ใช่เด็ดขาดเด็ดต้องให้ขาดอย่าให้เหลือกลัวมาเยื่อใหญ่ถ้าผมเป็นนายกนะ90 วันผมบอกว่าไม่มีเหลือใหญ่จะเป็นในประเทศไทยเอาแบบเฉพาะที่เลยเอาเรื่องหนักเลยคือประธานนี่ไม่ใช่ครับไอ้พวกนี้มันเห็นแก่ตัวมันฆ่าคนในฆ่าทั้งเป็นนะครับมันฆ่าทั้งเป็นฉะนั้นเราต้องจัดการทั้งเป็นเหมือนกันจับได้ก็ไปถังมันครับแล้วปล่อยมาเหมือนเดิมมันอยู่ในคุกมันสบายครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากคร
3: ับ สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: เอท่านผู้ฟังเรื่องยาเสพติดนี่เป็นเรื่องระดับวาระแห่งชาติเนาะท่านกำนันเนาะ
2: ครับ
3: ท่านผู้ฟังก็คือกันแหละครับจะ

0: ผมท่าน
1: ก็จริงยาเสพติดนี่ขอเชิญครับ
0: เอาเชิญเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ ครับสวัสดีครับ
2: ผมคนวันหาจากเชฟภูมิคร
0: ับ ครับว่ามากครับภูมิ
1: มาแล้ว
2: โอ้ยนี่แหละ
0: ข
2: อสนับสนุนพ่อเสรีภาพเลยแหละมันต้องเอาแบบนั้นแหละมันยังจะเปิดเปิดแท้ๆนิดแบบระวางเน
0: ี่
2: ยผมสนับสนุนอย่าไปยันย่นสมรรถภาพเหมือนมันซุ้มค่ายาเนี่ยนี่แหละเอากฎหมายเริ่มต้นเลยเอากฎหมายนี่แหละเป็นที่ให้มันสักติกิริโลด
0: ครับ
2: เดี๋ยวนี้ละเอาแบบจอมพลสฤษดิ์ตะกอนเป็นนี่ละไปว่าหอดว่าถึงกันใส่มาตรการเด็ดขาดคอยแอร์มันเป็นยังที่ละปากปากจริงปากจริงมันเบิดมันยิ่งได
0: ้ครับครับ
2: ตั้งแต่ทีเมตรนั่นครับนั่นบ่ทันเบิดนั่นเหมือนก็ถือว่าดี
0: ครับผม
2: ต้องบอกไม่ร้ายจ๋ามันเบิดต้องแข็งตอ
0: บ
2: ผมถามก็ว่าผู้ใดมันบ่ย่านตายนี่ล่ะคอยข่าไปเพียงนี้แหละน้อยเดี๋ยวมันก็เบิดไปเอง
1: ครับ
2: มันไม่เบิดว่าใส่มาตรการโหดอย่างเดียวมันคิดให้ลูกหลานเขานี่มันเองปวดคักเลยพวกผู้นี้บ่ต้องเอาไว้ดอกสมัยสมือเนี่ยยังการปลูกเนี่ย
0: ประ
2: ชาชนโกงหลักฐานนี่ยังส่งกันเขาในโทรศัพท์หลักฐานเขาคิดได้ระเบิดเนี่ยหลักฐานมีพร้อมมันจะยังกล้าเห็นกล้าทำเนี่ยซุ้มมือนี่ไม่ต้องเอาไว้หรอก
1: คร
2: ับ หกบ้านหกเมืองขอโทษเด้อใส่คำรุนแรงเดี๋ยวรู้ว่าจะบอกว่ามันยาหลายผู้ใดก็นี่แหละผู้ใดก็เข้ามาแล้วโตแต่ยิ่งยาเสพติดแล้ว
0: ครับ
2: เอาเป็นนั่นวาระแห่งชาติอันดับหนึ่งโลดยายาเสพติดเนี่ย
0: ครับครับ
2: ขึ้นจนไปปราบทีหลังปราบมันนี่ละก้อนเลย
0: ครับครับ
2: ขอฝากไปทั้งรัฐบาลเนี่ยอ้าวไปไปนี่มันออกความคิดเห็นน้ำนี่ล่ะ
0: ครับโอ้ดีครับ
1: ขอบคุณคร
2: ับ ขอบคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่ก็หนึ่งเสียงสะท้อนเรื่องปัญหาสังคมด้านยาเสพติด
1: นะครับแต่เสียงสะท้อนแต่ละเสียงนี่ส่วนหลายจะมุ่งไปผู้ขายเนาะครับ
0: ครับผู้ขาย
1: อันผู้กินนี่ครับสายข่าวแล้วครับขอเชิญครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผม
3: เพื่อนอันตรายค่อนเขา
0: ครับ
3: ต่อบังว่ามันจับยามาแล้วไอ้ผู้ปกครองเนี่ยครับ
0: ครับ
3: เราไปว่าลูกก็ผิดก็ยังต้องเตือนผู้ปกครองก่อน
0: อืมครับผม
3: ครับเดี๋ยวก็มนุษยชนสันทอยแท้งว่าจับลูกไปอย่างบ่ได้เฮ็ด
0: เพ
3: ราะมันสู่ตัวนะนี่ล่ะ
0: ครับครับ
3: ถ้ามองเบิ่งมันครับเบิ่งมองมึง
0: ครับ
3: มันอยู่กับผู้ปกครองเองตอนแรกมันเริ่มได้สักเรื่องเนี่ยไปสูบยาไปอย่างเหนียวสะพังหามแต่เขาไปบอกพ่อแม่เป็นว่าให้ไล่ลูกกันว่
0: าน
3: ี่มันเป็นเรื่องสั้นหรอครับ
0: มีอีกแนวนึงเมื่อกี
3: ้เนี่ยมันต้องแก้ไขเส้นทางต้นก่อนถ้าผู้ปกครองเนี่ยลูกพวกเนี่ยครับมันไปติดเนี่ยก็ต้องเตือนมันคันเขามาจับให้จับไปอย่างว่านว่าเดี๋ยวก็คันไปเสียเงินไปเสียเงินให้ช่วยให้พวกจับ
1: พ่อแม่ผัดปล่อยเนาะพ่อแม่ผัด
3: พ่อปล่อยมากเนาะไปโทษเขาได้ก็ต้องเบิ่งครับเบิ่งคือว่าไอ้ทั้งพยาบาลกำนันเรากับผู้ปกครองท่านผู้ว่านั่นนะ
1: พ่อแม่ต้อง
3: มาจากวัตถุเฮี้ยนนั่นล่ะ
1: พ่อแม่ต้องห้ามลูกด้วยครับ
3: เราไปเบิ่งว่าผู้ใดพฤติการมันเป็นไรต้องไปเบิ่งมันมีเชียงค่าเฮี้ยนนั่นหลังคาโม่หนึ่งแต่ร้อยกว่าคนร้อยคนหลังคาเนี่ย
0: คร
3: ับ แค่โอจากเบอร์เจ้าครับ
0: คร
3: ับ แต่ว่าคันนี้ต้องไปแล้วคันพูดต้องไปบอกแล้วคันผู้ปกครองเนี่ยครับ
0: คร
3: ับ ต้องกันไว้แต่แท้เพราะพ่อจะลูกกันผู้ชายผู้หญิงติดยาเขาก็ทำไป
1: มันเป็นไรบ่เหมือนเนาะครับ
3: บ่บ่ชักเนี่ยครับมันต้องแก้ไขนี่ก่อน
0: ครับครับครับ
3: คันนี้แท้หมดว่า
1: แก้แบบไหนล่ะครับ
3: ต้องร้องเพราะมันก็เสียชนเพราะว่า
0: องค์กรมนุษยธ
3: รรมต้องแก้แก้เถียงต่อคนครับจะไปโทษที่ว่าอาการรัฐบาลกฎหมายมันดีที่สุดแต่ว่าคนปฏิบัติไม่ปฏิบัติ
0: ครับกฎหมายก็คือกฎหมายเนาะ
3: ครับ
0: แต่ผู้ปฏิบัติ
3: กฎหมายก็กฎหมายแหละแต่ว่าคนปฏิบัติก็จะขบวนเรียกผู้แทนล่ะ
0: ครับผม
3: ไม่จ่ายเงินจ่ายเงินในราชดอนนั่นเองมาปั๊บเขาให้500,000เอาเขาบอกว่า
0: ครับ
3: นี่ มันอยู่กับเจ้าของเราไปว่าเขาเขาไปเขาเนี่ยสั่นเขาล่อเขาก็ไม่ได้เขาไม่ล่อเด้อเขาไปปุ่นออกแล้วนะเออต้องไปอย่าโทษคนเดินโทษตัวเองก่อนครับ
0: อันนี้ก็
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณเอท่านผู้ฟังที่เคารพและท่านกำนัน
1: ครับ
0: ที่ความจริงแล้วโมเดลในการรณรงค์6อำเภอเฮาเนาะ
1: ครับ
0: ท่านวังหันท่านบอกว่าอยู่อุบลรัตน์แม่นบ่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือ1ใน6อำเภอเนาะ
1: ครับ
0: บัดนี้ข้าเจ้าก็สิล้างเบิ่งพี่น้องที่เคารพครับรัฐบาลก็เอาเต็มที่เฮาก็ต้องปกป้องบ้านเฮาเต็มที่เพราะเพื่อลูกเพื่อหลานของเฮาน่าสงสารเนาะครับ
1: ครับ
0: สังคมนี่มันก็ต้องดูแลซอยกันรัฐบาลก็เต็มที่เฮาก็ต้องบอกข้าเจ้าก็เต็มที่กันล่ะครับ
1: แกตามฟังเมื่อกี้นี่เพิ่นก็บอกว่าลูกไปกินเหล้าเพราะว่าลูกข่อยจะจังได๋เนี่ย
0: อันนี้ก็พ่อแม่เฮา
1: พ่อแม่ก็เข้าข้างลูกนี่ก็ปัญหานึง
0: ครับ
1: ก็ต้องแก้ปัญหานี่นะครับก็ต้องทําความเข้าใจกับพ่อกับแม
0: ่ครับ
1: ว่าตามประสบการณ์ขอเชิญนะครับ
0: เชิญเลยเชิญครับเชิญครับ
4: สวัสดีครับพ่อกำนัน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีก็เจ้ามาตั้งเวทีปิดแกบังค่อยอยู่หน้าบ้านผมมาเล่นเพลงฟัง
0: นะครับคือสิมวนนะครับ
4: เออมาเบิ่งได้พ่อกำนันได
0: ้ครับ
1: ครับ
4: กันมาผู้สาวซ้ําหน่อยก็มาพี่ล่ะ
1: มักแล้วแนวมักตัวนี
4: ้ยาบ้าอะไรก็เครียดแต่ก็ต้องเว้าครับเว้าดูๆเว้าดัง
0: ๆ
4: ผมจะเห็นว่ามันบ่หูมันบ่เข้าหูราชการบ่เข้าหูหลักการเมืองก็ต้องอยู่ที่ละต้องไปย้อมมันมันปัญหาใหญ่ครับก็เฮาสิมาคิดว่าเว้าหลายเว้าหลายเว้าดูผู้ที่เว้าแบบนี้ก็คือผู้นั้นสนับสนุนยาบ้า
0: คร
4: ับ ผมว่ามันแก้อย่างนี้หรอก
0: ซอยกันเว้าครับซอยกันเว้า
4: แก้ข้าราชการก่อนเลย
0: ครับ
4: ผู้ใดพอเห็นผู้ใดมียาบ้ามียังไงย่ายนี้ไปบ้างปวดบ่งมันมีปัญหาเมื่อไหร่ภาคใต้บ่ล่ะเอาบ้างจังชุดลูก
1: คร
4: ับ
1: อ
4: ำเภอให้แห้งๆย่ายไปเลยมันเป็นยังไงมายากกระตุกกระเดียแต่แก้บ่ได้บ่ได้มันใส่คำว่าแก้บ่ได้นี่มันติดปากมาเป็นหลายปีแล้วเด้อแก่กว่าปี10ปีแล้วมักหมมมากค่าใต้จะได้เกิดจะได้เกิดเป็นกำไรเป็นรายได้เป็นหยังไปจนติดเป็นนิสัยสันดานเลยคอยกอให้เบาไป
1: ครับ
4: เบาไปครับมันเจ็บใจ
0: ครับผม
4: เจ็บใจที่ที่บักบ่ได้ชาวบ้านที่ชาวบ้านมาดูแลกันเองอุ้ยคิดได้จังได
0: ครับ
4: วันนี้ไปผู้ใดไปแจ้งที่ซั่นซี่ก็ว่าสิฟ้องผู้พ่อฟ้องผู้จะลิบกับฟ้องบ่ได
0: ้อื
4: ้อผู้ว่าสิคิดจังไดเลยคันราชการบ่ดําเนินการเนี่ยบ่มีทางหรอกผมท้าเลยว่าชาวบ้านมันจะสิตายที่ขากันตายซื้อ
0: คร
4: ับ มันเป็นไปได้หรอกก็ย้อนงานกฎหมายก็ย้อนงานข้าราชการก็บ่จริงรับซวยรับซวยทุกอย่างซวยที่ดินซวยยาบ้าซวยฆ่ามนุษย์ซวยการพนันออนไลน
0: ์ครับ
4: โอ้ยตายมันติดทุจริตขัดบันเมืองมันเฮานี่มันเป็นจังไดว่าเป็นขี้ไล่กันตัวกระเดียดแต่เรื่องนึงพูดพอที่เรื่องเบาเรื่องมา
0: ครับ
4: แขกหน้าคนนี่ผมก็อยากให้มันเบาๆจังหน่อย
0: ครับ
4: เป็นไงครับข้าวหน้าเฮาเนี่ยทําหน้ามาที่ผมเนี่ยทําหน้ามา40กว่าปี
0: ครับผม
4: โอ้ชีวิตหน้าบางได้ดําให้ดําหน้าโลกกลางก็บ่ได้เป็นคนสําคัญของประเทศชาติคือพวกแกงเพ่งเด้อร้องเพ่งเด
0: ้อครับ
4: คันบ่ร้องกินข้าวมันสิอยู่ได้บ่คนร้องตาม
0: เ
4: รียกว่าให้พี่ติมาสักจะค้นแน่จังพอกำนั่ง
0: อ
4: ย่างเดียวแต่ว่าให้น้ำคันเป็นชาวหน้ากับเพื่อนเสียงนี่ควมนี่เกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยเพราะว่าควมอยากเป็นคนเห็นมันเป็นอย่างแบ่งชนชั้นว่านึกถึงควมดีดิ
0: หลัง
4: สุดอันนั้นราชการเลยล่ะ
0: ครับ
4: ก็เดินไปท่านอาจารย์สมย่องโยก็คือเงียบไปเว้าดูร้ายไปเนาะเว้าดูแท้เขาก็เว้าดูเราอยากให้รับทราบรับรู้เราไปแก้ไขเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
4: คือเลยชาวหน้ามันจะเป็นชาวหน้ามันยากลูกหลานของมันจะเป็นต่อยตั้มมันไม่เกียดมันไม่ศักดิ์ศรี
0: ครับผม
4: เป็นการเลือกคงไม่ได้กับว่าดี
0: ครับ
4: วายเขาก็จะเพื่อเป็นหวนว่องไปร้ายมาเนี่ยเนาะใครเอาล้มยังไง
1: ครับ
4: เพื่อความอยากได้ความอยากได้ความสงสารความเลี้ยงตนเขาไม่ได้หัวใจแล้วมันจะได้ยังเนาะพอเซรี่เลย
0: ครับ
4: จะเป็นตามพันก็พอได้อยากได้พันหาก็พอได
0: ้
4: มีฟังเสียงว่าสิให้พันหนึ่งสันว่าสิ้นเดือนเดี๋ยวดูกันนะ มีคนไปเจ็บเด็ดเข่าอยู่สนามหลวงถามกันเด็กตัดกัน
0: ครับ
4: ไม่ได้ถามมาหรอกว่า
0: เออเป็นไงล่ะครับ
4: ผมก็สีเมาดูด้วยกันเนอะ
0: ครับ
4: ยังหน้ามีเกียรติเนี่ยมันจะได้ให้ชาวหน้ามีเกียรติแล้วก็คนอย่าเคียดแทนหน้านะ
0: ครับครับ
4: นี่สักทีนะครับแค่นี้ครับผม
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ยท่านกำนัน
1: ครับ
0: พ่อว่าเรื่องชาวนาเนาะ
1: ครับ
0: หลังสู่ฟ้านาสู่ดินแต่ว่าชาวนาเฮานี่อดโอยมาตลอดครับ
1: ครับ
0: ผมก็60กว่าปีแล้วเนาะตั้งแต่พ่อแต่แม่จนเฒ่ายุคเฮานี่ก็
1: คร
0: ับ ใครเจ้าก่อนยังว่าขาดทุนสายเขาอยู่บ่ครับขอบคุณครับเชิญเลยครับ
5: ฮัลโหลครับ
0: ครับ
5: เมื่อกี้นี่ท่านร่องดอนี่เพิ่นเว้าถึกอะไรครับ
0: ครับผม
5: เพิ่นบอกว่าเจ้าทัพนายกองนี่ผู้ใหญ่นี่เป็นบุคคลสำคัญที่รู้เห็นเป็นใจ
0: ครับ
5: แล้วก็ท่านไอ้พี่เซรี่เพิ่นก็บอกว่าไอ้ตัวใหญ่นี่มันใหญ่ไม่จริงไอ้มันไอ้ตัวใหญ่ๆนี่จับมันไม่ถึงม
0: ัน
5: อยู่ข้างหลังนั่นน่ะแม่นแท้เลยครับ
0: ครับ
5: เพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับเนาะ
1: ครับ
5: ผมคิดว่านายกนี่อำนาจสูงสุดอยู่กับนายกในวาระนี่ล่ะ
0: ครับ
5: ถือว่าอำนาจสูงสุดครับไปนายกแผ่นดินนี่ว่าทําไว้เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: ครับ
5: ผมว่านายกนี่ควรสิประชุมครับวิธีการนี
0: ่
5: ถึงแม่ทัพนายกองมาระดับสูงสูงมาระดับผู้บังคับบัญชาการตำรวจทหารผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการทหารผู้บังคับการตำรวจตชด.แล้วก็นักการเมืองแล้วสูงมาประชุมกันได้ครับว่าให้ปราบยาเสพติดน้ำกันเห็นพร้อมต้องกันซะปราบแล้วก็คันมาประชุมกันละเออเห็นตกลงกันพร้อมกันเตียวท่านกันเด็ดขาดห้อยใส่แบบไหน
0: ค
5: ันเห็นอยู่ยังไพ่เปียย้อยล้อชายแดนเอาว่าต้องถามคือสิซีรีส์ว่าไปเลยฟังเลยแล้วก็เห็นอยู่กำลังสี่ขึ้นเรือมาจากไอ้ท่าไอ้ทั้งไอ้จังหวัดนครพนมสี
0: ่
5: บ่ต้องเอามันขึ้นรถไอ้บ่ต้องให้มันขนยาบ้าขึ้นรถแล้วมาจับเอายุงเฮียนดอกใส่เลยพอแต่มันขนไอ้ยาบ้าขึ้นกำลังสี่ใส่รถนั่นยิ่งมันใส่ข้ารถรถนี่ครับขันหากว่าหน้ายกเข้มแข็งใส่มาตรการแบบนี้นะผมว่าเอาสรุปแกนของพี่เสรีวานี่คือจังจอมพลสฤษดิ์ว่านี่ขันหน้ายกเทศแบบนี้นะเอาอำนาจนายกสั่งการเลยข้าเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
0: คร
5: ับ นี่แบบนี้ใช่เลยวันนี้นี่นะพระบาทเยี่ยมเจ้าอยู่หัวราชการที่เก่าเฮาสฤษดิ์เดือนยุโรปสมัยนั้น
0: ครับ
5: เพิ่นขาคุณอยู่สนามหลวงหาคุณนี่เพิ่นยิงเป้าเลยโดยพระบาทสฤษดิ์เจ้าอยู่หัวบ่ทันได้กลับประเทศดอกยิงเลยนี่ผมว่านี่ขันหากว่านายกประชุมร่วมแบบบูรณาการต่อต้านเรื่องนี้ล่ะเรื่องยาเสพติดประชาชนนี่ใครว่าเสียเวลาวอกันขนาดเด้ที่เซรีเห็นต่อต้านดูครับต้นตำรับของการต่อต้านเรื่องยาเสพติดแล้วก็ต้นตำรับของเรียกร้องเงื่อนเบี้ยยังชีพเลยพี่เซรีนี่ผมยงยองเลยผมมีโอกาสไปโรงพยาบาลในจิตเวชขอนแก่นผมไปเห็นฐานนายสิบขนาบคางพ้นทหารไปเอายาจิตเวชผมเห็นแล้วผมสลดโมทูนี่บ่กำลังคนมันกำลังสิสูญเสียไปแล้วเดินน้ำถนนก็เยอะแยะไอ้ซุ่มบ่ท่านในคันเรือทหารน่ะกำลังเป็นบาดแล้วเยอะแยะนี่กำลังคนนี่สิลดลงอ่ะครับนี่แล้วคือกำลังคนสำคัญของประเทศนี่แหละครับมันสิอ่อนแอไปหนาครับแต่หากว่าปราบยาเสพติดบ่ได้ครับครับขอบคุณหลายครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับนี่ก็คือปัญหาอนาคตของชาตินะครับคือบุคลากรเนี่ยถ้าติดยาเสพติดหลายๆนี่เราต่อไปเกิดสงครามนี่ผู้ใดจะเป็นทหารนะครับผู้ใดจะไปจับปืนป้องกันประเทศนะครับนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เขาจะต้องคิดนะครับโลกหลานที่เกิดมาไงรุ่นก็ต้องคิดถึงตรงนี้นะครับว่าพอไงไม่ไงเพิ่นปกป้องประเทศชาติมาก่อนแล้วนะครับแผ่นดินนี่มาหอดลูกหอดหลานลูกหลานก็ต้องช่วยกันรักษาแผ่นดินไว้นะครับว่ามันจะมากินถึงได้ยาบ้าย่ามคอมเมนต์เขามาต้องไปรีอยู่ใส่นะครับมันมีคนไปยิ่งมันมีคนไปสู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพนะครับต้องละเว้นหลีกเลี่ยงไอ้เรื่องยาเสพติดนี่นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเฮาบ่คือผู้เสพเนี่ยจะปล่อยให้ตั้งแต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่จัดการ บางที่ก็จัดการบ่ได้นี่ตามที่ฟังเว้าอยู่นี่ว่ายิ่งโลดยิ่งโลดก็บ่ยิ่งเนาะ
0: ครับ
1: ยิ่งบ่ถึกตัวพุ่นน่ะแต่ว่าฝ่ายกินนี่ก็รู้จักนะครับปรับปรุงตัวเองนะครับปรับปรุงตัวเองแล้วก็หลีกเลี่ยงในการที่จะเข้าไปกินยานะครับต้องซอยกันเพราะมันเอาแต่ด้านเดียวนะครับปราบตั้งแต่ผู้ขายเนี่ยมาขายบักมือใหญ่มันบ่ออกจากเฮียนเด้มันนั่งอยู่เฮียน
0: รู้ดกรู้รู้
1: ม
0: าทาง
1: บ่ยิ่งตั้งแต่มาขับรถกับมาขนรถนี่ขนไม่ได้รถเนี่ยมันก็บ่เหมือ
0: นเรื่องยาเสพติดทางรัฐบาลเฮาก็กะที่ว่าโมเดลขอนแก่นเฮาน้องครับท่านกำนันท่านผู้ฟังที่เคารพครับโมเดลเฮาก็ลองรอฟังเบิ่งครับว่าสิได้ผลเป็นจังได๋6อำเภอที่เคยได้บอกครับมีอุบลรัตน์นำพองชุมแพมั่นจ่ายคีรีหนองเรือบ้านฝาง6โมเดลนี้ครับเป็นการเพิ่นสิขยายในการบริการสำหรับผู้เสพนะครับขันอยู่ในชุมชนมีกะให้แก้งผู้ปกครองให้แก้งคุณยายบ้านเพิ่นมีใช้คำว่าโมเดลชุมชนล้อมรักเพิ่นว่าครับมินิธัญญารักษ์กับธัญญารักษ์ก็คือโรงพยาบาลหนึ่งที่รักษาเรื่องยาเสพติดล่ะครับเพิ่นก็สิมารวมมือกับนโยบายรัฐมาตามอำเภอต่างๆของมันของอำเภอมันจ่ายคิรีมูนี่ล่ะครับเพิ่นก็ร่วมมือกันล่ะครับท่านกำนัน
1: คร
0: ับ แล้วเห็นท่านกำนันบอกว่าอยู่นําอยู่อุบลรัฐบ่ครับ
1: ครับ
0: ครับเพิ่นสิจังได๋ครับ
1: อันนี้ก็เป็นของอำเภอนะครับ
0: ของอำเภอครับผม
1: คงมีเงินงบประมาณนะครับ
0: ครับ
1: งบประมาณก็ตอนที่ผมรับทราบก่อนก็นี่บ่รู้ว่างบประมาณจากไสนะครับ
0: ครับผม
1: ก่อนหน้านี้นี่จะละอบต.เทศบาลเขาจะจัดเงินงบประมาณครับขอเชิญครับ
0: เชิญเลยครับสวัสดีครับผม
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
6: โอ้จ่าอำเภอว่าปีจ
0: ่
6: า
0: ปีปทุมครับสารคามเน
6: า
0: ะ
6: ประจำนะคะรายการ
1: ครับขอบคุณหลายๆครับ
0: ครับ
6: รายการอย่างว่าเรื่องยาเสพติดน้ำมูกคน
1: ครับเอาได้ครับเอาได้ครับ
6: ยุ่งยากคุ้งคังมันไปยุ่งหน้าทองหน้านะคะมันติดตายไว้เลยติดเขียนเบอร์โทรไว้เลย
1: ครับ
6: ว่าผู้ใดติดเชื้อมาติดต่อบาง
0: ทีอ๋อถูกครับขึ้นป้ายซื้อให้พ่อครับโอ้ขนาดนั้นเนาะ
6: ติดต่อเบอร์โทรบางทีแล้วก็มีซื้อของ
0: อืม
6: เป็นมันลำบากอยู่ยาก
0: อยู่ยากตัวนี้
6: เนาะเขาเฮี้ยมเขานั่นมีไก่เฮี้ยมไก่ซ่านเผาแบบมันร้อนมันเป็นบ้ามันมันเผาตามตรงที่ตุ่มเขาว่านอนย่ำขึ้นได้จ้ะ
1: ครับ
6: อันเขานอนย่ำเวียนย่ำขึ้นเขาออกฮะ
1: เ
6: มียไก่หมดแรงฮะไก่เฮี้ยมฮะรักปลารักกุ้งเมียยังเสียยังเก่าตีหาเกินงงม่วงก็งงไปนะขายเอาเงินไปซื้อยา
0: ครับ
6: เป็นเบิร์นไม่รุนแต่
0: ตายแล้วเนาะครับ
6: คนดีๆนะคนดีๆนะคือไปเป็นกันนะสลายคน
0: สลายครับสลายสลายคนคือว่าล่ะครับ
1: มัน
6: สลายคนดี
1: ๆมัน
6: ได้เป็นคนดีแล้วมาเสียมีเลยเสียคนใจจริงๆนะจ๊ะ
1: ครับครับมันเป็นพลังของชาติเนาะ
6: ต้องกินเดือนมันหลายกะโก
0: ครับดีครับดีโอ้เขาจะให้กับซอยกันเบ้าครับ
6: จ้าอยากให้ต้นปาล์มอยู่ดอกจ้า
1: ครับ
0: ครับครับ
6: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ครับครับ
6: เป็นข่าวจ้า
1: ครับสวัสดี
0: โบเรื่องซอยกันโบนี่ท่านกำนันท่านผู้ฟังที่เคารพครับเฉยแก่หน้าขันมันห้องเหมือนมูมันก็ได้ยินแห้งนี่หรอกเออกบเตียงเอฟขึ้นมาเขาก็ได้ยินอยู่ดอกมันเฉยแก่หน้ากับพากันห้องเขาคือเฉยแก่หน้าครับ
1: ขอเชิญครับสายเขา
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: ขอบคุณคร
1: ับ
7: ขออนุญาต
1: นิดนึงเอาเลยครับท่าน
7: เลยครับ
1: เอาเลยครับ
7: คืออย่างนี้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุมกำนันผู้ใหญ่บ้านผมอยากถามนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านถ้ามีลูกบ้านติดยาเสพติดไม่ปราบไม่บอกปลดเลยนายเพิ่มปลดเลยทางนายเพิ่มปลดเลยใช่ไหมจะดีไหมเนี่ย
1: ครับ
7: กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลลูกบ้านถ้าลูกบ้านติดยาขายยาถ้าผู้ใหญ่บ้านเองละเฉยจะเข้ามาตัดสินให้เขาก็ไม่มีปัญหาสั่งปลดเลยในฐานะว่าท่านดูแลลูกบ้านไม่ดี

0: เพื่อนพี่น้องกำนันพยาบาลคนกันเป็นหลายเนี่ยเพราะว่าเงินเดือนเงินรายได้มันดีชุมือนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีตำแหน่งหน้าที่เราก็ต้องรักษาหน้าที่ตามที่ท่านเสรีภาพเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ถ้าบ่รักษาหน้าที่ก็ปลดเลยนะครับ
1: กินเงินเดือนประชาชนเน
0: า
1: ะ
0: กินเงินเดือน
1: ภาษีเฮาทั้งนั้น
0: เป็นมือในเดือนนี่เงินเดือน
1: อ๋อครับผม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องเฮ็ดงาน
0: ครับ
1: ครับครับผม
0: ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่บ้านกำนันบ้านใดก่อนที่เพิ่นโทรเข้ามานั่นก็ฝากให้เด้อครับเพิ่นไปเขียนป้ายไว้ว่าเอาเบอร์โทรนั่นเบอร์โทร
1: ปีอำเภอว่าปีครับ
0: ปีเนาะ
1: ครับว่าปี
0: ฝากให้เด้อท่านกำนัน
1: ท่านกำนันจะ
0: ไปเบิ่งดูเขาเขียนป้ายไว้นะครับว่ามันเบอร์นี้เลยที่มันขายยาบ้า
1: เมื่อกันเพิ่นประกาศขายครบปะเนาะ
0: นะครับ
1: เอาเบิ่งกันครับพี่น้องที่เคารพครับในฐานะเฮาเป็นสื่อกลางเฮาก็สื่อกับบอกกับพี่กับน้องบอกข่าวกับพี่กับน้องแล้วก็ฝากแซนี่ไปหาผู้รับผิดชอบคือรัฐบาลของเฮานะครับก็ให้ดูแลพี่น้องประชาชนกําลังเดือดร้อนในเรื่องยาเสพติดนะครับผมก็
0: วันนี้ก็บ่ยาเสพติดหลายเน
1: า
0: ะเวลาก็
1: หลายครับ
0: เกิดจะเบิด
1: ผมว่าสิเว้าเรื่องว่าจากน้องหน้าก็เลยว่าเอาบ่เป็นหยัง
0: ว่าอยากเว้าเรื่องบัญชีมาว่าอยากเราเว้าเรื่องบำนาญ
1: ครับ
0: สสสวนี
1: ่เ
0: ออพอดีมื้อนี้มาเวลาเลยนะครับเอาละครับก็ข้อง
1: ว่าสิครับผม
0: ท่านนี้นะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเด้อ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับกันหนาพอกันไหม
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพิญญรุ่งสมัยสถาบันนิติเวชวิทยาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เพื่อญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: สถาบันนิติเวชวิทยาค่าชิ้นส่วนอวัยวะที่พบเพิ่มเป็นของ1ใน8ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ไม่ใช่ชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยืนยันเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อให้ญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี้
10: พลตำรวจตรีวิรุณสุภะสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างประสานเข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมทั้งนี้จะนำผล DNA ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้สูญหายที่แจ้งไว้เพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตก่อนดำเนินเอกสารทางกฎหมาย คาดว่าใช้เวลา1

0: ถึง2วันจึงจะสามารถให้ญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปส่วนกรณีช่วงเช้าวันนี้ที่มีการพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นของร่างใดและเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตทั้ง8ศพแน่นอนและมีโอกาสน้อยมากที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มดลภาสุขระสมบัติรายงาน
1: ขณะที่พนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวทั้งสองคนส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกันคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 ของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายหนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่เอเชียรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 บริเวณเขตหลิวหนานเมืองหลิวโจเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีนในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายสำนักงานบริหารจัดการแผ่นดินไหวกวางซีระบุว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองไทหยางชุนอยู่ห่างจากตัวเมืองหลิวโจประมาณ16กิโลเมตรและมีความลึกประมาณ8กิโลเมตรส่งผลให้มีอาคารพังถล่มอย่างน้อย13หลังอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางนี้ทางการจีนประกาศใช้มาตรการตอบสนองเหตุฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจและหน่วยดับเพลิงเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหายอพยพประชาชนและตรวจสอบความปลอดภัยตามพื้นที่ต่างๆขณะที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการคมนาคมยังดำเนินการตามปกติรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
6: ว่าสิเขาไปเน่นเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
5: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM2.5 นั่นเด
6: ้ PM2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
5: ่ PM2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครหรือมีขนาดประมาณ1/25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
6: แล้ว PM2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
5: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอก ใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใสมาใสทุกมือนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
6: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพอผู้ใหญ่บาดที่นี่
5: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
6: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
5: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
7: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
8: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
9: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
8: รถมีประกันหรือเปล่าพี
9: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
8: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
9: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
4: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงค่ะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็ทางออนไลน์ค่ะถ่ายทอดสดค่ะคุณผู้ฟังคะที่ทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะหรือว่าทุกท่านนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยหรือว่าขอเพลงก็ได้นะคะที่เบอร์043-236-726นั่นเองนะคะยังไงรบกวนโทรเป็นในช่วงเบรกดีกว่าเนาะจะได้ขอเพลงกันนะคะจะได้พูดคุยกันด้วยนะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่18 พฤษภาคม 2569นะคะพบกันเวลาเดิมค่ะ14:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะโดยประมาณนะมีดิฉันนะคะจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าไอนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ.อชิรยามังคณีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันจันทร์ต้นสัปดาห์เลยนะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์นะทางเพจ Facebook ก็ได้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างฝนตกหรือเปล่าแดดร้อนไหมหรือว่าทางแถบอำเภอของตัวเองเนี่ยมีงานหรือว่ามีข่าวสารอะไรเนี่ยสามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกับไอได้เลยนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกแน่นอนค่ะไอก็จะพาทุกท่านนะคะมาติดตามเลยนะคะเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศวันนี้กันดีกว่านะคะมาดูที่ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยากันค่ะคุณผู้ฟังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ที่ประเทศไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระวังอันตรายนะระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันเนาะหรือว่าเป็นน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะหลายคนก็ไม่รอดในช่วงนี้นะคะเป็นไข้เป็นหวัดกันไปตามระเบียบนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวแดดก็ออกนะบางทีฝนตกเนี่ยยังไม่ทันได้เย็นหรอกคุณผู้ฟังตกเหมือนแบบว่าตกให้รู้ว่าตกแล้วนะนิดนึงแล้วก็หายไปแล้วนะพัดหายไปทางอื่นเลยเหมือนตอนกลางวันคุณผู้ฟังขาที่เนี่ยแหละที่ทางสวท.นะคะอยู่ตรงริมบึงแก่นนครเนี่ยเกือบเที่ยงค่ะมีฝนลงมาสักหน่อยนึงมาหน่อยเดียวจริงๆนะคุณผู้ฟังเดินหายเดินเข้าออกแป๊บนึงออกมาฝนหยุดแล้วค่ะเหมือนแบบว่ายังไม่เคยตกมาก่อนเลยแต่ก็จะมาแวบๆเงี้ยแหละแต่อากาศแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะทำให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะไม่สบายเนาะหรือว่าป่วยเนี่ยได้ง่ายเลยนะคะพูดถึงช่วงหน้าฝนวันนี้เนาะมาดูพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นกันบ้างดีกว่าขอนแก่นนะคะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่มีลมผิวพื้นนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะวัดได้ที่36องศาเซลเซียสต่ำสุดค่ะจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะทักทายทางออนไลน์นะคะกับน้องต้นน้ำปรมินด้วยนะคะสวัสดีวันจันทร์ครับพี่ไอสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะคะวันนี้ขอนแก่นนะทั้งฝนปล่อยๆนะแล้วก็มีแดดด้วยภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะน้องต้นน้ำอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะเอามาดูกันต่อพูดถึงฝนคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะมากับผู้เขาเรียกว่าอะไรอะโรคภัยหลายๆภัยเหมือนกันนะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยที่ไอได้บอกไปนะจะเป็นเรื่องของโรคไข้เลือดออกเนาะบางทีฝนตกน้ำไปขังตามภาชนะต่างๆรอบบ้านนะอันนั้นก็อาจจะทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนะคะก็นำมาซึ่งโรคไข้เลือดออกได้นะคะแต่ก็มีอีกโรคหนึ่งคุณฟังค่ะที่จะต้องระวังนะในช่วงที่เข้าสู่หน้าฝนนี้เหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของโรคฉี่หนูนั่นเองนะคะเป็นโรคที่ติดเชื้อจากแบคทีเรียนะคะก็จะอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อติดต่อจากสัตว์สู่คนมีหนูนะคะเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญนะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะไม่ใช่แค่หนูอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังจะมีรวมไปถึงโคกระบือสุกรแล้วก็สุนัขด้วยนะคะที่สามารถที่จะเป็นพาหะนำโรคฉี่หนูได้นะคะมาดูลักษณะอาการของโรคฉี่หนูกันบ้างดีกว่านะคะลักษณะสำคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือมีไข้สูงเฉียบพลันนะคะ
วดศีรษะตาแดงท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดเมื่อยตามลำตัวนะคะโดยเฉพาะน่องแล้วก็ต้นขานะคะหากมีอาการสงสัยเนี่ยให้เราเนี่ยรีบไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรซื้อยารับประทานเองนะคะถ้าใครนะหรือว่าคนในครอบครัวนะคะมีอาการคล้ายๆอย่างนี้นะคุณผู้ฟังมีไข้สูงเฉียบพลันนะปวดศีรษะนะคะตาแดงท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนปวดเมื่อยตามลำตัวนะคะโดยเฉพาะตรงส่วนของน่องกับต้นขาเนี่ยก็ถ้าใครมีอาการครบตามนี้นะก็ให้รีบไปพบแพทย์เลยนะคะเขาบอกว่าเราจะติดเชื้อได้อย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าสัมผัสกับปัสสาวะหรือว่าอวัยวะของสัตว์ที่ติดเชื้ออันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยติดเชื้อได้โดยตรงเลยนะคะรวมถึงการเดินลุยน้ำแช่น้ำย่ำโคลนนะคะที่ปนเปื้อนกับเชื้อแล้วก็เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลนะคะหรือว่าเป็นเยื่อบุปากแล้วก็ตาผิวหนังเปื่อยยุ่ยจากการแช่น้ำเป็นเวลานานนั่นเองนะคะถึงเขาบอกว่าอาจจะอยู่ตามท้องทุ่งนาเนาะให้ใส่รองเท้าบูทสูงๆไว้ก่อนนะคะเอามาดูวิธีป้องกันกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังให้สวมพลาสติกนะคะคลุมบริเวณที่มีบาดแผลค่ะสวมรองเท้าบูทนะเห็นไหมอย่างที่ไอบอกนะรวมถึงถุงมือด้วยนะคะหากจำเป็นต้องจะลุยน้ำเนาะบางทีไปลงนาไปทางนั้นทางนี้ที่มันมีน้ำขังบางทีเราไม่รู้ว่าน้ำสะอาดหรือเปล่านะคะต่อมาก็คือทำความสะอาดร่างกายทันทีค่ะหลังที่เราไปลุยน้ำมาหรือว่าเราไปย้ำโคลนมานะคะในกรณีที่เราไม่ได้มีบาดแผลน้องบริเวณเท้านะคะแล้วก็รวมถึงดื่มน้ำสะอาดนะคะกินอาหารปรุงสุกใหม่เก็บใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิดด้วยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะก็แน่นอนค่ะตัวพาหะคืออะไรก็ต้องกำจัดนะคะกำจัดหนูขยะหรือว่าเศษอาหารนะคะเพื่อลดการแพร่พันธุ์ของหนูนั่นเองค่ะก็ในช่วงนี้เนาะคุณผู้ฟังช่วงฝนตกช่วงน้ำท่วมขังเนี่ยก็อาจจะมีเชื้อโรคนะคะปนเปื้อนไปกับแหล่งน้ำนะคะบางทีมันเป็นแหล่งน้ำใกล้ๆอยู่อย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เราจะต้องเดินผ่านหรือว่าย่ำผ่านตามโคลนตามเป็นแอ่งน้ำที่มันขังเนาะก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะเอามาดูอีกสักเรื่องนึงก่อนที่จะไปพักฟังเพลงกันดีกว่านะคะมาดูในเรื่องของบอลโลกกันบ้างดีกว่าไหนใครติดตามเรื่องของบอลโลกกันบ้างคะปีนี้เราจะได้ดูฟรีกันหรือเปล่านะคะก็ตามที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะคุณฟังได้มีมติเนาะตั้งแต่เมื่อวันที่12พฤษภาคมก็คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นหน่วยงานหลักประสานงานนะคะดำเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะFIFA World Cup 2026นะคะทางคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็นำโดยนางสุฤทัยเลิศเกษมนะคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะก็ได้มีการร่วมประชุมกันค่ะคุณฟังหารือกันนะคะมีการเจรจาเนี่ยผ่านทางระบบออนไลน์นะคะกับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะคะหรือว่าทางฟีฟ่านั่นเองนะคะมีการพิจารณาทั้งเงื่อนไขค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดนะคะรวมถึงการหารือเนี่ยคุณผู้ฟังเบื้องต้นนะคะผลออกมาก็คือยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะแม้ว่าราคาตามที่ข้อเสนอของทางฟีฟ่าเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตามอัตรามาตรฐานสากลนะคะแต่ว่าทางงบประมาณที่ไทยจะต้องจ่ายเนี่ยคุณผู้ฟังเราจะต้องพิจารณาเนี่ยหลายๆปัจจัยนะคะไม่ใช่แค่ตามข้อเสนอราคาก็คือมันยังไม่เน็ตคุณผู้ฟังจากที่เขาเสนอมานะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะคะอันดับแรกเลยแน่นอนช่วงนี้ก็คือปัจจัยในเรื่องของสภาวะทางเศรษฐกิจของบ้านเราเนาะรวมทั้งจากที่การดูมาคุณผู้ฟังไปศึกษาข้อมูลเนาะจากการแข่งขันครั้งที่แล้วเนี่ยพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ค่าลิขสิทธิ์ค่ะคือเราไม่สามารถที่จะซื้อลิขสิทธิ์ออกมาแล้วก็มาฉายได้เลยแล้วคือจบเงินที่เราจ่ายไปตรงนั้นยังไม่จบเท่านั้นนะคะยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มันแฝงเข้ามาอีกนะที่มันเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกภาษีค่าใช้จ่ายในด้านของเทคนิคเนาะด้านการปฏิบัติการต่างๆเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเราเนี่ยยังต้องขอใช้เนาะของบประมาณจากผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรเลยนะคะนอกเหนือจากค่าลิขสิทธิ์ที่แบบว่าทางฟีฟ่าได้เสนอเรามานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเวลาเนาะคุณฟังมันก็กระชั้นชิดเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะก็ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าก็คือตอนนี้ยังปิดดีลไม่ได้นะคะจากที่ประชุมแล้วก็หารือกันล่าสุดกับทางฟีฟ่านะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณฟังทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะ
ก็จะดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ไอบอกอะค่ะก็คือบางทีเนี่ยปัจจัยในการจะนำฟุตบอลโลกเนาะมาถ่ายทอดให้ทุกๆคนได้ดูเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของค่าลิขสิทธิ์อย่างเดียวเนาะมันก็ยังมีค่าอย่างอื่นมาแฝงอีกเยอะเลยทั้งเนี่ยทั้งค่าภาษีเอ่ยด้านการปฏิบัติงานต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วยรวมถึงแน่นอนในช่วงนี้ที่สภาวะเศรษฐกิจก็อาจจะยังไม่ดีเท่าทุกครั้งที่ผ่านมานะคะก็ยังต้องรอลุ้นอยู่นะคุณฟังว่าจะเป็นอย่างไรเนาะว่าปีนี้เราจะได้ดูฟรีหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราอัปเดตข่าวสารกันนะคะว่าเป็นอย่างไรไอ้ก็จะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะคะก็ขอให้เป็นข่าวดีเนาะคุณผู้ฟังก็จะได้มาดูเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาเนาะที่เราได้ดูกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับมาในช่วงที่2เนาะช่วงที่2นี้ก็มีข่าวดีๆนะคะมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ

กลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ FM 99.50 MHz นะคะกลับมาต่อกันในช่วงที่2แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเอามาดูกันต่อนะคะว่ามีข่าวสารอะไรนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเอามาดูเรื่องแรกกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จนะคะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จเป็นองค์ประธานค่ะในพิธีเปิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำนะคะร่วมกับโรงงานไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีค่ะในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้นะคะเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะสำหรับใครนะที่ว่างนะคะก็สามารถเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไปเฝ้ารับเสด็จพระองค์กันได้เลยนะคะมีอีกเรื่องนึงเมื่อเช้าเนาะคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารกันอยู่ใช่ไหมคะในเรื่องของแผ่นดินไหวเนาะหลายๆคนก็บอกว่าแผ่นดินไหวที่พอจะรู้สึกได้แหละทางกรุงเทพใช่ไหมคะรู้สึกได้แต่ว่าทำไมไม่เห็นมีการแจ้งเตือนทำไมไม่เห็นทางเซลล์บอร์ดคลาสเนี่ยส่งมาให้ในมือถือเลยใช่ไหมคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ฟังก็ได้มีการแจ้งแล้วนะว่าทำไมถึงไม่มีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดคลาสนะคะจากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนื่องจากยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนนะคะย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มี after shock นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณฟังออกมาชี้แจงกรณีที่เกิดเหตุการณ์นะคะแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ที่ประเทศเมียนมาในช่วงเช้าของวันนี้นะคะทำให้หลายตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะรับรู้ได้แต่ไม่มีการแจ้งเตือนว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะมีขนาด 5.3 ยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนของทางเซลล์บอร์ดแคสต์นั่นเองนะคะซึ่งในแผ่นดินไหวขอบเขตที่2เนี่ยหรือว่าพื้นที่รอบนอกประเทศไทยนะคะก็จะมีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเมื่อมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 ลิตรขึ้นไปนั่นเองนะคะยังไงก็ให้ทุกท่านนะคะยังต้องติดตามเฝ้าระวังนะคะในก็ติดตามข่าวด้วยนะจากทางกรมอุตุเองจากทางปภ.เองนะคะว่าตอนนี้เหตุการณ์เป็นอย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นณตอนนี้นะคะยังไม่มีการรายงานนะคะว่ามี after shock นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเช้าเนาะที่หลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่มีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เลยนะคะทักทายทางออนไลน์นะคะกับคุณดาวเสาเป็นดาวเคราะห์นะคะส่งสติกเกอร์มาทักทายกันนะคะคุณดาวเสาขอเพลงได้นะคะขอเพลงเข้ามาได้เลยนะคะเอามาดูกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังคะเรียกได้ว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งเนาะที่วันนี้ไอมีเรื่องราวพิเศษแล้วกันนะคะมาพูดถึงเป็นเรื่องของการวางแผนค่ะเป็นการวางแผนการประกอบอาชีพเพื่อมีสวัสดิการดูแลตัวเองได้ในทุกช่วงวัยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยเคยเขาเรียกว่าอะไรเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าเราจะต้องทำงานไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะและในวันที่เราไม่มีแรงที่จะทำงานแล้วเนี่ยใครคะใครจะมาดูแลเราเนาะหลายคนก็อาจจะมองว่าการหวังพึ่งสวัสดิการของรัฐใช่ไหมคะหรือว่าเดี๋ยวก็ให้ลูกหลานมาเลี้ยงเองแหละไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ว่าในยุคนี้ในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังในยุคที่ค่าครองชีพเนี่ยโตไวมากๆเลยนะคะการพึ่งพาคนอื่นเนี่ยอาจไม่ใช่แผนที่มั่นคงที่สุดนะคะวันนี้นะคะไอ้ก็เลยจะมาคุยกันในหัวข้อที่เรียกได้ว่าก็สำคัญมากๆนะคุณผู้ฟังนั่นก็คือการวางแผนประกอบอาชีพเพื่อสร้างสวัสดิการดูแลตัวเองได้ในทุกช่วงวัยนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยคุณผู้ฟังก่อนจะรู้นะว่าแผนจะเป็นอย่างไรเนาะมาดูกันก่อนว่าคำว่าสวัสดิการเนี่ยคืออะไรนะคะคำว่าสวัสดิการเนี่ยคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องรอให้ทางบริษัทเนาะหรือว่ารัฐบาลเนี่ยหยิบยื่นให้เราเสมอไปนะคะเราเนี่ยสามารถที่จะออกแบบแล้วก็สร้างมันขึ้นมาเองได้นะผ่านการเลือกการวางแผนอาชีพของเราได้ค่ะไอจะขอแบ่งช่วงชีวิตนะคุณผู้ฟังออกเป็นสัก3ช่วงชีวิตง่ายๆเนาะแบบนี้นะคะช่วงแรกเลยนะคะก็คือช่วงเริ่มต้นทำงานนั่นเองนะคะก็คือวัยอายุ 20-35 ปีนั่นเองนะคะเป็นช่วงสร้างฐานแล้วก็เกราะป้องกันค่ะเขาบอกว่าวัยนี้คุณผู้ฟังขาพลังเหลือล้นแน่นอนนะคะสิ่งสำคัญของการเลือกอาชีพช่วงนี้ค่ะก็คือการสะสมทุนมนุษย์ค่ะเป็นการพัฒนาทักษะของเราให้เก่งขึ้นนะคะเพื่ออัปเกรดรายได้นั่นเองในช่วงที่สมองยังได้เนาะแรงก็ยังไหวด้วยนะคะในช่วงถึง 20-35 ปีเนี่ยเป็นช่วงเริ่มต้นเลยเป็นการอย่างที่บอกเป็นการ
พัฒนาทักษะของเรานะอัพสกิลของเรานะคะสวัสดิการที่จะต้องสร้างในช่วงวัยเริ่มต้นทำงานนี้นะคะก็คือถ้าสมมติว่ารับราชการเนี่ยหรือว่าทำงานบริษัทเอกชนนะคะที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าประกันสังคมเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ได้เลยเต็มที่ตามปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะเลือกที่จะเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวสิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องทำก็คือการอุดรอยรั่วนะคะด้วยประกันสุขภาพหรือว่าประกันอุบัติเหตุนั่นเองนะคะเพราะว่าวัยนี้เนี่ยถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาคุณผู้ฟังคะเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตเนี่ยอาจจะปลิวหายไปเลยในพริบตาเนาะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะในช่วงเริ่มต้นของการทำงานในช่วงแบบเงินเก็บก็กำลังแบบเพิ่งจะเริ่มเก็บอะค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราป่วยขึ้นมาหรือเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้เงินเยอะซึ่งมันก็จะไม่สมกับช่วงชีวิตของเราที่กำลังเพิ่งเริ่มทำงานเนาะเงินเก็บก็อาจจะมีพอสมควรก็คือเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะช่วงชีวิตต่อมาคุณผู้ฟังค่ะก็คือช่วงมั่นคงแล้วค่ะช่วงกลางคนนะคะก็จะอยู่ที่วัย36จนถึง50ปีนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเป็นช่วงขยายช่องทางรายได้ค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะมีครอบครัวเนาะมีภาระแล้วก็ร่างกายเนี่ยเริ่มจะส่งสัญญาณเตือนด้วยแล้วค่ะสัญญาณเตือนก็คืออะไรคะปวดขาปวดหลังปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะคะจริงๆเนี่ยไม่ถึงช่วงวัยนี้เนาะคุณผู้ฟัง36ถึง50ปีเนี่ยบางทีเนี่ยก็เริ่มแล้วนะอย่างอายเนี่ยยังไม่ถึงบางทีก็ยังมีอาการแบบปวดหลังปวดขาบ้างแล้วนะเริ่มแล้วนะคะแต่เขาบอกว่าช่วงอายุนี้นะคุณผู้ฟังการพึ่งพารายได้เนี่ยจากอาชีพเดียวถือเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจนะคะสำหรับสวัสดิการที่จะต้องสร้างในช่วงวัยกลางคนนี้เนาะก็คือเราเนี่ยจะต้องเริ่มมองหาอาชีพที่2หรือว่าอาชีพเสริมแล้วนะคะที่สามารถจะเปลี่ยนเป็น passive income ได้ในอนาคตนะเช่นอาจจะเป็นการลงทุนต่างๆนะคะอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นการสร้างดิจิทัลโปรดักต์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือว่าการเขียนหนังสือเนาะเพื่อให้ในวันที่เราอายุมากขึ้นนะคะสวัสดิการของเราก็จะมาจากทรัพย์สินที่เราสร้างไว้ไม่ใช่แค่แรงงานของเราเพียงอย่างเดียวนะคะก็เป็นการหารายได้จากหลายๆทางนั่นเองนะคะเพราะว่าพอมันช่วงกลางคนเนี่ยคุณผู้ฟังมันพอสมควรแล้วแหละจากช่วงเริ่มต้นเราก็เงินเก็บก็จะมาตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นแล้วค่ะแต่ว่ามันก็จะแลกด้วยอายุของเราที่มันมากขึ้นกำลังวังชาของเราก็อาจจะลดลงเนาะก็ในการหาให้เราเนี่ยมองหาอาชีพเสริมไว้นะคะบางทีจะได้ไม่ต้องรอแต่เงินเดือนอย่างเดียวเนาะต่อมาก็คือช่วงสุดท้ายคุณผู้ฟังก็คือช่วงเตรียมเกษียณนะคะแล้วก็สูงวัยนะคะก็คืออายุ51ปีขึ้นไปนั่นเองเขาบอกว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังคะเป็นช่วงเก็บดอกออกผลแล้วก็ส่งต่อนะคะเขาบอกว่าวัยนี้ไม่ใช่การหยุดทำงานแล้วก็นั่งเฉยๆนะคะเห็นบอกว่าบางคนบอกว่าใกล้วัยเกษียณแล้วหยุดทำงานแล้วไม่ทำอะไรแล้วอยู่เฉยๆดีกว่าเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพที่ยืดหยุ่นค่ะหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นงานพาร์ทไทม์ที่ชอบเพื่อให้สมองแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยยังได้มีการแอคทีฟเนาะยังได้ใช้งานอยู่บ้างนะคะสำหรับสวัสดิการที่จะต้องสร้างเลยคุณฟังก็คือเงินสดหรือว่ากองทุนเพื่อการรักษาพยาบาลในระยะยาวค่ะที่เราสะสมมาตั้งแต่ในช่วงแรกกับช่วงที่สองนะคะที่เราได้ผ่านมาเนาะทั้งช่วงเริ่มต้นทำงานแล้วก็วัยกลางคนนะคะรวมถึงมีการสังคมคอนเนคชันเนี่ยมากขึ้นจากการทำงานนะคะที่จะช่วยเกื้อกูลกันในวัยเกษียณด้วยอันนี้ก็ถือว่าจะดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะการวางแผนอาชีพเนาะเพื่อสร้างสวัสดิการให้ตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการมองโลกในแง่ร้ายนะแต่ว่ามันคือการรักตัวเองในอนาคตค่ะเป็นการวางแผนชีวิตของเราในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเนาะคุณผู้ฟังเรื่องของทางสวัสดิการเรื่องของการเงินเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตของเรามากๆเลยนะคะไม่ว่าวันนี้นะคุณผู้ฟังเนี่ยจะทำอาชีพอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำเป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจลองให้ทุกคนนะคะหันกลับมาสำรวจตัวเองดูค่ะว่าสวัสดิการที่เรามีในตอนนี้เนี่ยพร้อมที่จะดูแลเราไปจนถึงอายุ80หรือว่า90ปีหรือเปล่านะคะถ้ายังก็เขาบอกว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มตั้งหลักนะคะแล้วก็ออมเงินตั้งแต่วันนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะสวัสดิการที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่สวัสดิการที่รัฐหรือว่าใครมอบให้นะคะแต่ว่ามันคือสวัสดิการที่ตัวเราในอดีตเนี่ยตั้งใจสร้างไว้ให้เราในอนาคตนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงพิเศษนะที่ไอได้นำมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามกันในช่วงนี้ด้วยนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะคุณผู้ฟังว่าเรื่องของการวางแผนชีวิตของเราเนาะทั้งเรื่องของการประกอบอาชีพเนาะ
ั้งเรื่องของการสวัสดิการทั้งเรื่องของเงินทองจริงๆเนี่ยหลักๆเลยก็คืออยากให้ทางสูงวัยเนาะให้ได้มีการตระหนักในเรื่องนี้นะคะจริงๆไม่ต้องสูงวัยในตอนนี้ก็ได้นะสำหรับเราที่บางคนอาจจะยังไม่ถึงรอเกษียณอะไรเงี้ยนะคะก็เริ่มวางแผนเลยตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังทันนะก็จะได้เป็นการวางแผนว่าอนาคตของเราเกษียณไปแล้วก็จะได้มั่นคงแน่นอนว่าเรามีสวัสดิการรองรับตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นการวางแผนชีวิตที่ดีอีกแบบหนึ่งนะคะอาณาทายทางออนไลน์กับพี่แมวด้วยนะคะติดตามครับขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แมวขอเพลงเข้ามาได้นะคะช่วงนี้พักฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังก่อนที่จะมาต่อกันในช่วงสุดท้ายเวลาก็ใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะใครมีข่าวสารอะไรก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะเอาฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงก่อนที่จะมาต่อกันใน

กลับมาต่อกันในรายการฟังสบายบ่าย 2:00 นนะคะกับ DJ RI นะคะสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะกลับมากันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังแน่นอนช่วงสุดท้ายของ RI นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการตลอดจะรู้นะว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงของการเตือนภัยเรื่องของมิจฉาชีพแล้วก็สแกมเมอร์เลยนะเอามาดูวันนี้จะพาคุณผู้ฟังของ RI รอดพ้นจากสแกมเมอร์อย่างไรกันบ้างเรื่องไหนกันบ้างนะคะเรื่องแรกคุณผู้ฟังค่ะช่วงสุดท้ายนี้เนาะก็มีเรื่องด่วนนะคะที่จะต้องเตือนภัยกันสักหน่อยนะคะตอนนี้มิจฉาชีพเรียกได้ว่ามีแบบใหม่มาเสมอมีมุกใหม่ๆมาเสมอด้วยคุณผู้ฟังล่าสุดค่ะแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA นั่นเองนะคะเดินสายไปหาถึงหน้าบ้านเลยนะคะเอามาดูกันซิว่าพฤติกรรมของพวกมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเขาบอกว่าจะทำทีเนี่ยมาแจ้งว่าคุณมีค่าไฟฟ้าย้อนหลังค้างชำระอยู่นะคะแล้วก็จะกดดันให้เราเนี่ยจ่ายเงินทันทีไม่ว่าจะขอเป็นเงินสดนะคะหรือว่าบอกให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวก็ตามนะคะแต่ทุกคนเนี่ยจะต้องหยุดตรงนี้ก่อนเลยนะใครที่ฟังรายการไอห้ามตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดเลยนะคะทาง PEA เนี่ยเขาบอกว่าเขาฝากเน้นย้ำเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าPEA หรือว่าการไฟฟ้าเนี่ยไม่มีนโยบายนะคะในการที่จะส่งพนักงานไปเดินเก็บเงินสดถึงบ้านเด็ดขาดค่ะไม่มีการให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลของพนักงานคนไหนทั้งนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อเอกสารใบแจ้งหนี้หรือว่าข้อความแปลกๆนะคะที่ส่งมาเด็ดขาดเลยก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังเช็คให้ชัวร์นะคะผ่านช่องทางของทางการนะของทาง PEA เท่านั้นนะคะให้ทุกคนเนี่ยจำง่ายๆนะคะว่าถ้าสงสัยให้โทรเช็คเลยค่ะอย่าสงสัยแล้วเก็บไว้อย่าสงสัยแล้วก็เชื่อเลยนะทางการไฟฟ้าเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วคุณผู้ฟังเขาจะมีถ้าเป็นค่าไฟฟ้าของเราเนี่ยจะเป็นบินมาถูกไหมคะจะไม่มีการที่จะส่งพนักงานลงมาแล้วก็มาเตือนเอาค่าไฟฟ้าย้อนหลังเนี้ยไม่มีนะคะแล้วยิ่งถ้าสมมติว่ากำลังจะสแกนจ่ายแล้วเนี่ยขึ้นเป็นบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยเป็นนายนั้นนางนี้นางสาวนั้นนางสาวนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่แน่นอนนะคะให้เราระวังไว้ก่อนเลยนะคะให้ทุกท่านโทรเช็คเนาะเพื่อความชัวร์นะคะแล้วก็หรือว่าจะไปติดต่อเนี่ยได้เลยนะคะที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้บ้านของทุกๆคนเลยนะคะหรือว่าจะเป็นสายด่วน1129นะคะ PEA Contact Center ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครเนาะพลาดไปแล้วแหละเผลอโอนไปแล้วเผลอเชื่อไปแล้วนะคะหรือว่าเจอเบาะแสแบบนี้เลยนะคะก็ให้รีบแจ้งความออนไลน์ได้เลยนะคะที่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือว่าจะโทรสายด่วนนะคะที่ตำรวจไซเบอร์ก็ได้นะคะที่เบอร์1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันค่ะพอเรารู้แบบนี้แล้วเนาะคุณฟังใครที่ฟังรายการของไออยู่เนาะรู้แล้วก็อย่าลืมบอกต่อคนในบ้านด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุอันนี้จะเป็นช่องโหว่ให้เขาหลอกง่ายเลยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ดูทางออนไลน์เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะไม่เชื่อไม่รู้เลยแหละไม่ใช่ไม่เชื่อเหมือนแบบว่าเขามาปุ๊บเขามาเก็บเงินก็จะจ่ายเขาตามนั้นไปเลยเพราะบางทีเนี่ยจะใส่ชุดมาจะทำหน้าตาเหมือนว่าเป็นพนักงานจริงๆบางทีอาจจะรู้ไม่เท่าทันก็ช่วยกันบอกต่อไปนะคะก็จะได้ไม่เป็นตกเป็นเหยื่อเนาะคุณฟังไอเคยเจอนะเหมือนแบบว่าเขาจะมาเนี่ยแหละค่ะเก็บตามบ้านแบบนี้เลยนะคะเหมือนแบบว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นการไฟฟ้ามาดูมิเตอร์ที่บ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ฟังเราก็ไม่แน่ใจแต่เห็นเขาเดินไปทางข้างบ้านแล้วเขาไปหาคุณป้าข้างบ้านนี่แหละคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเพราะว่าเอาเอกสารขึ้นมาเต็มเลยแหละบอกว่าเนี่ยคุณป้าค้างชำระตั้งแต่เดือนนั้นถึงเดือนนี้แต่คุณป้าก็เถียงนะคุณป้าบอกว่าฉันจ่ายตลอดอะไรเงี้ยเถียงกันอยู่สักพักหนึ่งเลยค่ะจนเหมือนว่าคุณป้าข้างบ้านนี่ถือว่าเก่งมากนะคุณฟังเขาบอกว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปติดต่อเองที่การไฟฟ้านั่นแหละฉันยังไม่จ่ายหรอกตอนนี้ฉันไม่มีเงินฉันโอนไม่เป็นด้วยเดี๋ยวฉันไปติดต่อเองที่การไฟฟ้าเดี๋ยวฉันไปเองตัวเป็นๆ เลยอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าครั้งนั้นเนี่ยก็รอดมาได้นะก็ถือว่าตอนนี้คุณฟังเขาเรียกว่ามิจฉาชีพเนาะก็จะมีมุกใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะมาเสมอเลยจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของอันนั้นด้วยนะคุณฟังเรื่องของทุเรียนหลายๆคนก็ใครเนาะชอบกินทุเรียนสายทุเรียนอย่างเรานะคะก็อาจจะโดนหลอกได้นะบางทีแล้วเนี่ยบางทีเป็นเพจปลอมนะคะอ้างเนาะว่าฉันขายทุเรียนเป็นเพจปลอมนะคะหลอกให้เรา
โอนเงินบางทีแบบว่าตั้งราคาซะถูกเลยกิโลกรัมละ50บาท50บาทก็ถูกแล้วยังบอกว่าส่งฟรีอีกคุณฟังเขาจะได้อะไรอ่ะบางทีมันถูกเกินไปอย่างเงี้ยให้เราก่อนโอนเหมือนที่เขาบอกนะคะว่าเอ๊ะก่อนโอนนะคะโจรจะได้ไม่ต้องยิ้มนะทีเนี้ยให้เราสงสัยไว้ก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหลงเชื่อในเรื่องต่างๆแบบนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องของทางการทำธุรกรรมทางออนไลน์อย่างนี้นะคะก็ให้ดูดีๆนะคุณฟังเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะทุเรียนนี่ก็เยอะคุณฟังเขาบอกว่าบางทีเนี่ยทางออนไลน์เนาะก็ซื้อมาในรูปหรือว่าบางทียกโชว์เนี่ยรูปสวยเนาะเนื้อเหลืองสวยพูโตๆน่ากินมากเลยแต่ว่าพอของมาถึงที่บ้านเนี่ยอันนี้ถือว่าโชคดีนะยังมีของมาถึงที่บ้านนะคุณผู้ฟังก็ไม่ตรงปกเลยนะคะแต่บางรายเนี่ยถึงกับแบบว่าไม่ได้ดูด้วยนะว่าจะตรงปกหรือเปล่าก็คือหายไปเลยโอนเงินปุ๊บแล้วก็ปิดเพจบล็อกเราหายไปเลยนะคะแต่อีกอันนึงก็คือสำหรับคนที่ซื้อหน้าร้านก็ใช่ว่าจะไม่โดนโกงนะเขาบอกว่าก็มีอีกเคสหนึ่งนะคะที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการกลโกงตาช่างนั่นเองนะคะบางทีเนี่ยเนาะตาช่างถูกดัดแปลงคุณผู้ฟังบางทีก็ลูกหนึ่งอาจจะโลกว่าแหละแต่พอไปช่างปุ๊บมันถึง2โลทันทีเลยกลายเป็นว่าเราต้องจ่ายราคานั้นทั้งที่บางทีทุเรียนที่เราเลือกเนี่ยมันไม่ถึงนั่นเองนะคะก็เฝ้าระวังไว้ก่อนถ้าจะเลือกตามออนไลน์เนี่ยก็ต้องเช็คประวัติก่อนเนาะคุณฟังว่าถูกหรือเปล่าเลือกร้านที่มันไว้ใจได้นะคะให้เราดูเนาะแต่ถ้านั่นแหละอย่างที่ไอ้บอกไปไม่ว่าเราจะหลงกลไปแล้วก็แจ้งความออนไลน์ได้นะคะที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากปรึกษาเนี่ยก็โทรไปได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงนะคะทุกคนเนาะจะได้ไม่แบบว่าความอยากกินทุเรียนของเราเนี่ยจะต้องมาทำให้เราเสียเงินฟรีๆด้วยนะคะยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันไว้ด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะ FM 99.50 MHz แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ติดตามรับชมกันนะคะ

0: ตาพันกัน
1: กำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ในวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ในวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมยกมาตรการเข้มสั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภท
10: นายสิริพงษ์อัญชันสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์ว่าล่าสุดมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถไฟและผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรถไฟถูกต้องแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วันทั้งนี้ยืนยันว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟจะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ส่วนประเด็นผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกในทุกตัวยาที่ทำการตรวจซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้มีการบังคับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งรถไฟขสมกและบขส.โดยไม่

0: มีข้อยกเว้นทั้งนี้จะมีการแถลงผลการสอบสวนก่อนสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคมนี้นพกรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศวันที่21พฤษภาคมนี้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลกลุ่มที่2แนวทางการยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่1ส่งกำลังทหารเจรจากับฝ่ายกัมพูชากรณีชาวกัมพูชาลุกล้ำพื้นที่ในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วพร้อมขอให้ประชาชนงดเข้าพื้นที่ดังกล่าวก่อน
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนไทยไม่พอใจกรณีมีชาวกัมพูชารุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทยในตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วว่าขณะนี้กองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังทหารเข้าไปพูดคุยแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการแบ่งเขตแดนอย่างชัดเจนจึงยังไม่สามารถระบุกรรมสิทธิ์ได้แน่นอนพร้อมขอความร่วมมือให้งดเข้าใช้พื้นที่ก่อนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้กำหนดแนวทางเข้มงวดเรื่องการใช้พื้นที่ดังกล่าวมากนักแต่ภายหลังเกิดสถานการณ์สู้รบทำให้จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดและใช้ความระมัดระวังมากขึ้นส่วนกรณีที่ประชาชนเรียกร้องให้สร้างรั้วชายแดนโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแม้บางพื้นที่ไทยจะเป็นฝ่ายควบคุมดูแลจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการและบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่กัมพูชาต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยเช่นกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เนื้อมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาที
6: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
7: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
8: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรก การประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
9: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน
10: ์การรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะครับผมของภาคอีสานตอนบนวันนี้นะครับสวท.ด่านซ้ายจังหวัดเลยรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผ่านวิทยุ AM 909กิโลเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมผ่าน Facebook Live ของสวท.ด่านซ้ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมในส่วนของภาคอีสานตอนบนนะครับผมที่รับเครือข่ายนะครับของเราก็จะมีทั้งหมด12สถานีนะครับ11จังหวัดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสวท.เลยสวท.หนองคายสวท.บึงกาฬสวท.นครราชสีมาสวท.กาฬสินธุ์สวท.อุดรธานีสวท.ขอนแก่นสวท.สกลนครสวท.ชัยภูมิสวท.หนองบัวลำพูนและสวท.มหาสารคามนะครับผมต้องสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆพื้นที่เลยนะครับผมทั้ง11จังหวัดนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับในวันนี้นะครับจังหวัดเลยของเราในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายนะครับภายนอกก็คืออากาศค่อนข้างดีเลยนะครับผมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ29องศาเซลเซียสมีฝนตกประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับผมอากาศค่อนข้างดีเลยนะครับผมไม่ทราบว่าในจังหวัดของท่านอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็จะมีในส่วนของข่าวสารมากมายเลยนะครับที่สวท.ด่านซ้ายกรมประชาสัมพันธ์ได้นำมาฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากผู้สืบข่าวนะครับจากสวท.บึงกาฬและสวท.ชัยภูมิด้วยที่จะมารายงานสดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดชัยภูมินะครับผมเดี๋ยวจะเชิญนะครับทางผู้สืบข่าวในช่วงที่2นะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับผมเด็กๆน้องๆนะครับผมก็ไปโรงเรียนกันนะครับผมสำหรับวันนี้วันที่18พฤษภาคม2569ท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้ายกระดับนะครับผมการศึกษาไทยด้วยการให้ความสำคัญทั้งการเรียนรู้ความปลอดภัยของนักเรียนและสถานศึกษารวมถึงลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองด้วยซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับหรือสพท.ทั่วประเทศส่วนใหญ่ก็จะเปิดเทอมกันในวันนี้นะครับผมหรือบางที่ก็อาจจะเปิดเทอมตั้งแต่วันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระลวงทองนะครับก็เดินหน้ายกระดับการศึกษาด้วยการนโยบาย All for Education นะครับลดความเหลื่อมล้ำสร้างทักษะแห่งอนาคตและออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเช่นอนุโลมให้นักเรียนใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือย้ายสถานศึกษานะครับผมใบบังคับซื้อชุด ลูกเสือเนตรนารีเต็มชุดรวมถึงจัดหาอุปกรณ์การเรียนในราคาประหยัดให้ด้วยเพราะว่าในช่วงของการเปิดภาคเรียนนั้นผู้ปกครองนะครับผมก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการจัดกิจกรรม Back to School ฟรีดอกเบี้ยวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับผู้ที่ใช้บริการระหว่างวันที่16เมษายนถึง31พฤษภาคม2569ณสถานธานานุเคราะห์ทั่วประเทศนะครับผมเพื่อช่วยสภาพคล่องทางการเงินและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมาตรการสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างในช่วงของการเปิดภาคเรียนของนักเรียนนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป18พฤษภาคม2569นะครับผมน้องๆท่านใดที่ไปโรงเรียนก็ระมัดระวังในช่วงของหน้าฝนด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นในช่วงของหน้าฝนที่จะเกิดลมพายุแรงนะครับผมก็อาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของฝนฟ้าคะนองนะครับผมต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยนะครับผม ก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับในช่วงนี้นะครับผมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะมีในส่วนของการเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับผมในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนะครับผมก็ได้มีการคัดเลือกนะครับรถพุ่มพวงนะครับจำนวนที่มีผู้สมัครเข้ามา115รายด้วยกันนะครับผมผ่านเกณฑ์ทั้งหมด55รายและมีรายชื่อสำรองทั้งหมด60รายด้วยกันทั้ง14อำเภอของจังหวัดเลยนะครับมีรถพุ่มพวงที่พร้อมให้บริการนะครับทุกอำเภอเลยนะครับจำนวน55รายด้วยกันนะครับเพื่อที่จะลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนรวมถึงสร้างรายได้นะครับให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานให้อย่างเข้มแข็งเลยรวมถึงขับเคลื่อนในส่วนของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเลยและพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับทั่วประเทศทางรัฐบาลนะครับก็ได้มุ่งเน้นในส่วนของการให้สิทธิและสวัสดิการรวมถึงมาตรการสำคัญต่างๆผ่านโครงการไทยช่วยไทยนะครับเมื่อวันศุกร์ก็จะมีการคิกออฟนะครับในส่วนของจังหวัดเลยนะครับก็มีการคิกออฟที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายนะครับจังหวัดเลยอีกเช่นเดียวกันนะครับผมที่ลานวัฒนธรรมหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายท่านชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการคิกออฟนะครับผมการจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงระดับอำเภอก็มีหัวหน้าส่วนราชการมากมายเลยนะครับผมในที่นี้ก็จะมีหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเลยด้วยนะครับท่านก็มาเปิดกิจกรรมเนื่องจากว่าไปรษณีย์ไทยนะครับผมก็รับหน้าที่ในส่วนของการเป็นโลจิสติกสำคัญนะครับที่จะกระจายสินค้าสู่รถพุ่มพวงรวมถึงศูนย์จำหน่ายนะครับสินค้าทุกอำเภอเลยทั้งหมด800กว่าอำเภอรวมถึงมีการจำหน่ายสินค้าที่ณที่ทำการไปรษณีย์ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอด้วยอีกประมาณ900กว่าแห่งเลยนะครับผมรวมถึงร้านค้าชุมชนนะครับผมก็มีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดอีกเช่นเดียวกันในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยนะครับผมก็ยังมีการจัดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตลอดช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับเป็นต้นมาเลยนะครับผมขณะนี้ก็มีโครงการใหม่ๆเพิ่มขึ้นมามากมายนะครับผมที่เปิดกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถพุ่มพวงและในอนาคตก็จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกเช่นเดียวกันที่รอให้พี่น้องประชาชนนะครับภายในประเทศไทยของเราได้มีในส่วนของมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือในการลดภาระค่าของชีพด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นในส่วนของมาตรการสำคัญของทางภาครัฐนะครับผมในพื้นที่อำเภอนาแห้วนะครับผมของจังหวัดเลยของเราก็มีการเปิดโครงการไทยช่วยไทยอีกเช่นเดียวกันนะครับมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดผ่านรถพุ่มพวงนะครับผมส่วนของอำเภอนาแห้วนี่ครับมีจำนวนผู้เข้าร่วมรถพุ่มพวงจำนวน4คันด้วยกันนะครับกระจายทั่วพื้นที่ในอำเภอนาแห้วโดยท่านนายอำเภอนะครับผมได้มีการเปิดโครงการคิกออฟคาราวานรถพุ่มพวงนะครับผมกระจายสินค้าสู่พี่น้องประชาชนตามตอกซอกซอยต่างๆนะครับผมก็จับจ่ายใช้สอยกันได้เชิญพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภายในจังหวัดเลยหรือไม่ภายในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนของเรานะครับออกมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับผมในส่วนของไทยช่วยไทยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นมาตรการสำคัญเลยที่ทางรัฐบาลนะครับได้มีการออกแนวทางมาตรการออกมานะครับในส่วนของรถพุ่มพวงนั้นนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับผมมีขนาดไซส์ L ไซส์ M แล้วก็ไซส์ S นะครับผมรถพุ่มพวงขนาดไซส์ L นี่ก็คือจะเป็นรถกระบะครับผมรถกระบะนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนในส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนละ 3,000 บาทหรือสัปดาห์ละ750บาทแล้วก็จะมีในส่วนของชุดเริ่มต้นของสินค้าด้วยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ400บาทต่อคันนะครับในส่วนของไซส์ M นะครับผมก็คือรถ3ล้อรถ3ล้อนี่ก็จะได้รับในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิง 1,500 บาทต่อเดือนหรือประมาณ375บาทต่อสัปดาห์และได้รับชุดสนับสนุนในการจำหน่ายเริ่มต้น224บาทด้วยนะครับผมขนาดเล็กสุดนะครับขนาดไซส์ S ก็จะเป็นรถจักรยานยน จะได้รับค่าน้ำมัน 1,000 บาทต่อเดือนหรือประมาณ250บาทต่อสัปดาห์นะครับผมแล้วก็จะได้รับในส่วนของชุดเริ่มต้น113บาทอันนี้จะเป็นในส่วนของกำไรนะครับผมกำไรของไซส์ L จะอยู่ที่400บาทต่อคันกำไรของไซส์ M จะอยู่ที่ประมาณ224บาทต่อคันแล้วก็กำไรของไซส์ S จะอยู่ที่ประมาณ113บาทต่อคันนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับผมก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ผ่านรถพุ่มพวงไกลบ้านท่านนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านพาณิชย์จังหวัดเลยนะครับท่านนครบุตรดีวงนะครับได้มีการสัมภาษณ์พิเศษนะครับผมจากการเปิดโครงการไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงนะครับผมภายในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับผมท่านได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวสวทด่านซ้ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะบอกกล่าวถึงมาตรการสำคัญแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือของทางรัฐบาลด้วยเดี๋ยวไปรับชมสัมภาษณ์พิเศษนี้กันครับ
11: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยจังหวัดเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับเป็นโครงการคิกออฟรถพุ่มพวงนะครับโดยหลักการนะครับก็คือทางรัฐบาลนะครับมองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในยุคที่น้ำมันช่วงนี้ราคาแพงนะครับจึงมีนโยบายที่จะลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่จำเป็นในการดำรงชีพนะครับมาบริการจำหน่ายในราคาถูกนะครับในหรือในราคาประหยัดนะครับถึงกับให้กับพี่น้องถึงหน้าหมู่บ้านหน้าบ้านนะครับโดยผ่านโครงการรถพุ่มพวงวันนี้นะครับสำหรับจังหวัดเลยเราได้มีรถพุ่มพวงนะครับที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ55คันนะครับของอำเภอด่านซ้ายได้รับเข้าร่วมโครงการ6คันนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่อำเภอค่อนข้างจะห่างไกลนะครับเลยได้รับจัดสรรค่อนข้างจะมากกว่าหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับถ้าเป็นรถพุ่มพวงของรถกระบะหรือเราเรียกว่าไซส์ L นะครับก็จะมีสินค้า14รายการนะครับ67ชิ้นเบื้องต้นนะครับโดยเฉพาะสินค้าไฮไลท์ก็จะมีตัวน้ำมันพืชนะครับข้าวสารแล้วก็ผงซักฟอกนะครับแล้วก็สบู่อะไรพวกนี้ที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงนี้นะครับนอกจากที่จะได้รับสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายแล้วนะครับยังจะได้รับการสนับสนุนเรื่องค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งถ้าเป็นรถพุ่มพวงไซส์ L หรือรถยนต์นะครับก็จะได้สัปดาห์ละ750บาทหรือเดือนละ 3,000 บาทนะครับก็สำหรับรถ3ล้อหรือไซส์ M นะครับก็จะได้รับค่าน้ำมันนะครับสัปดาห์ละ350บาทนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ก็จะได้รับค่าน้ำมันสัปดาห์ละ250บาทหรือเดือนละ 1,000 บาทนะครับอันนี้เป็นนโยบายของภาครัฐนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องในช่วงที่เศรษฐกิจในยุคน้ำมันแพงในช่วงนี้นะครับสำหรับที่จะฝากถึงพี่น้องในพื้นที่นะครับท่านสังเกตนะครับว่ารถพุ่มพวงที่มีป้ายสัญลักษณ์โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะครับอันนี้ท่านมั่นใจได้เลยว่าเป็นรถที่ทางภาครัฐนะครับสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในพื้นที่ในราคาประหยัดนะครับท่านสามารถมาเลือกซื้อเลือกใช้เลือกบริการได้นะครับสังเกตสัญลักษณ์นะครับก็จะมีป้ายสีฟ้านะครับไทยช่วยไทยติดข้างรถนะครับสำหรับราคานะครับก็ถูกกว่าท้องตลาดนะครับแน่นอนนะครับก็ฝากทุกท่านช่วยอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อสินค้าไทยนะครับผลิตโดยคนไทยแล้วก็ไทยเป็นคนใช้นะครับ
10: ครับผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านนครบุตรดีวงท่านพาณิชย์จังหวัดเลยเป็นอย่างสูงนะครับผมที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของสวทด่านซ้ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยนะครับผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยของเรานะครับมีอย่างที่ท่านพาณิชย์ได้บอกไว้นะครับผมว่ามีรถพุ่มพวงให้บริการทั้งหมด6คันด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอำเภออื่นๆอีกนะครับผมในส่วนของอำเภอเมืองนะครับผมมีผู้ผ่านเกณฑ์2รายนะครับอำเภอวังสะพุงมีผู้ผ่านเกณฑ์7รายอำเภอเชียงคาน4รายอำเภอด่านซ้ายนะครับผม6รายอำเภอท่าลี่3รายอำเภอภูกระดึง 4รายอำเภอภูเรือนะครับ2รายอำเภอปากชม5รายอำเภอผาขาว5รายนะครับผมอำเภอนาแห้ว4รายอำเภอภูหลวง3รายอำเภอนาด้วง2รายนะครับและอำเภอเอราวัณ4รายส่วนอำเภอสุดท้ายอำเภอหนองหิน4รายนะครับผมรวมทั้งสิ้น55รายด้วยกันนะครับผมก็หวังว่าในช่วงที่มีการจัดโครงการไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงนี้นะครับผมพี่น้องประชาชนก็จะได้รับสินค้าราคาประหยัดนะครับผมถึงหน้าบ้านท่านเลยแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างประหยัดนะครับผมแล้วก็คาดว่าอาจจะมีโครงการดีๆแบบนี้ต่อเนื่องไปหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอประชาสัมพันธ์จากทางรัฐบาลอีกทีนึงนะครับผมก็เห็นได้ว่าเป็นการกระจายรายได้นะครับผมให้พี่น้องประชาชนนะครับผมสู่ฐานรากจริงๆนะครับผมพี่น้องประชาชนที่เข้าถึงตอกซอกซอยก็คือรถพุ่มพวงนี่เองนะครับผมบางท่านก็จับจ่ายใช้สอยกันอยู่ผ่านรถพุ่มพวงอยู่แล้วนะครับผมในโครงการนี้ก็ทำให้ราคาสินค้าที่ไปถึงหน้าบ้านท่านถูกลงไปอีกนะครับผมรวมถึงประหยัดในส่วนของค่าน้ำมันที่จะต้องเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะจับจ่ายใช้สอยตามห้างสรรพสินค้าที่อาจจะต้องเติมน้ำมันมาแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยในราคาที่แพงนะครับผมตรงถึงหน้าบ้านท่านเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับผมต้องขอบพระคุณท่านพาณิชย์จังหวัดเลยเป็นอย่างสูงนะครับท่านนครบุตรดีวงนะครับผมที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผมเพื่อสานต่อโครงการของทางรัฐบาลโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับผมในส่วนของภาพรวมนะครับกิจกรรมโครงการไทยช่วยไทยทั่วประเทศเลยนะครับผมก็จะมีในการตอบรับอย่างคึกคักเลยนะครับผมในส่วนของทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมจัดขึ้นไปแล้วนะครับครับผมทั้งหมด3ครั้งด้วยกันมียอดซื้อมากกว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าของชีพมากกว่า19ล้านบาทครอบคลุมอำเภอทั้งหมด878อำเภอทั่วประเทศนะครับท่านอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดเผยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่นะครับผมผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาดีประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับผมครอบคลุมทั้งหมด878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้วทุกวันศุกร์3ครั้งด้วยกันของเดือนพฤษภาคมนะครับผมและได้มีการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักเลยตลอดทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยได้มากถึง86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าของชีพได้ถึง19ล้านบาทเลยถือเป็นมาตรการสำคัญนะครับผมในการกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับผมร้านค้าชุมชน SME แล้วก็ OTOP ควบคู่กับการช่วยประชาชนนะครับในส่วนของเงินลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยนะครับผมก็มีการจัดกิจกรรมเปิดเครือข่ายรถพุ่มพวงอย่างที่ผ่านมานะครับผมนำสินค้าราคาถูกสู่ชุมชนนะครับคาดการว่าจะมีการเข้าถึงมากถึง 200,000 คนสร้างเม็ดเงินมากกว่า26ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายมากกว่า5ล้านบาทด้วยกันนะครับในจังหวัดที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดนะครับผม5ลำดับแรกนะครับผมทุกท่านคิดว่าเป็นจังหวัดใดกันบ้างครับผม5จังหวัดแรกก็จะมีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสระบุรีและก็จังหวัดอ่างทอง5จังหวัดนี้นะครับมีการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยอย่างคึกคักเลยติดลำดับ5จังหวัดแรกนะครับผมในส่วนของกิจกรรมจำหน่ายก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับผมทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนะครับผมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยเพื่อช่วยประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพแล้วก็ราคาประหยัดรวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในส่วนของกรมการค้าภายในนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้าจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดราคาลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยด้วยภายในประเทศของเรานะครับเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั้งในส่วนกลางแล้วก็ระดับจังหวัดทั่วประเทศนะครับขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการกระจายจุดจำหน่ายครอบคลุมทุกเขตตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เลย พื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาถูกได้มากยิ่งขึ้นสินค้าที่มีความนิยมมากๆเลยก็คือไข่ไก่นะครับผมไข่ไก่ในราคาพิเศษนะครับราคาแผงละ85บาทนะครับในท้องตลาดทั่วไปราคาถึงประมาณ330บาทต่อแผงเลยแต่ในส่วนของโครงการธงฟ้าราคาประหยัดนี้จ่ายจำหน่ายในราคา85บาทนะครับผมประหยัดไปได้ถึง 35% นะครับผมในส่วนของสินค้าที่เป็นที่นิยมอีกเช่นเดียวกันก็คือน้ำตาลทรายครับผมจำหน่ายในราคา22บาทต่อกิโลกรัมข้าวสารถุงละ110บาทนะครับผมน้ำมันปาล์มนะครับผมขวดละ42บาทโดยประมาณนะครับผมลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนะครับผมสำหรับราคาที่ถูกแบบนี้แล้วก็เป็นสินค้าที่จำเป็นทุกครัวเรือนต้องใช้กันอยู่แล้วน้ำตาลทรายข้าวสารน้ำมันพืชไข่ไก่นะครับผมประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยนะครับผมที่ผมลงพื้นที่ไปก็เห็นถึงความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็จับจ่ายกันอย่างแป๊บเดียวหมดเลยบางร้านหมดเร็วมากนะครับผมเดินไปเนี่ยแป๊บเดียวคือโอ้โหซื้อกันอย่างเหมือนแจกฟรีเลยนะครับผมเพราะราคาประหยัดมากๆนะครับผมก็ยังเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับผมที่อยู่ทั่วทุกประเทศเลยนะครับผมทั่วประเทศไทยของเราไกลที่ว่าการอำเภอไหนไปที่ว่าการอำเภอนั้นนะครับถ้าไกลหน่อยก็มีรถพุ่มพวงนะครับไปถึงหน้าบ้านท่านเลยกิจกรรมก็ยังมีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมวันนี้วันที่18ก็ยังอยู่ในช่วงของการจับจ่ายใช้สอยได้อยู่นะครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยนะครับผมกับผู้สืบข่าวนะครับผมจากสวทบึงกาฬนะครับผมก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับผมท่านผู้ฟังเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้านะครับผม

0: ับ
1: ครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนนะครับท่านอยู่กับสวทด้านซ้ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับ AM 909กิโลเฮิรตซ์และสวัสดีท่านผู้ฟังจาก Facebook Live ของสวทด้านซ้ายกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายทั้ง12สถานีด้วยนะครับผมก็ในช่วงนี้นะครับผมก็จะมาสัมภาษณ์สดนะครับผมกับผู้สืบข่าวในพื้นที่ของสวทบึงกาฬนะครับผมเดี๋ยวพบกับนางสาวจิราพันธ์แสงกล้านะครับผมผู้สืบข่าวจากสวทบึงกาฬนะครับผมที่อยู่ในสายกับเราแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ส
1: วัสดีค่ะผมเป็นยังไงบ้างครับผมพี่สวยครับผมวันนี้มีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังนะครับผมที่เกี่ยวกับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬรวมถึงงานประเพณีบุญบั้งไฟด้วยนะครับผมอยากทราบมากๆเลยนะครับว่าในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬเป็นยังไงบ้างครับผม
2: ค่ะสำหรับสถานการณ์ราคาสินค้าแล้วก็บริการในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬนะคะจังหวัดบึงกาฬเนี่ยได้เริ่มเป็นที่เรียบร้อยก็คือเป็นการคิกออฟคิดเปิดตัวกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งเราคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศนะคะก็คือวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะที่ว่าการอำเภอปากคาดเราไปลงพื้นที่ทำข่าวกันที่นั่นนะคะก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬท่านสุรพลเจริญภูมิค่ะไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าวโดยภายในงานนะคะก็จะมีสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะคะที่มาร่วมงานโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะจะส่งตรงถึงระดับชุมชนเลยผ่านทางเครือข่ายรถพุ่มพวงที่มีหลายๆไซต์เหมือนที่ทางผู้ดำเนินรายการได้แจ้งไปนะคะว่ามีตั้งแต่ SML อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้รับการสนับสนุนก็คือในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงตามประเภทของรถค่ะโดยรวมถึงชุดสินค้าเริ่มต้นที่จะนำไปจำหน่ายด้วยโดยจะมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันค่ะอาทิเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาบะหมี่กึ่งกระป๋องผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคือจะมีสินค้าชุดที่เริ่มต้นที่ในราคาประหยัดเพื่อที่ว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยจะได้นำไปกระจายสู่ชุมชนในราคาที่ถูกลงค่ะแล้วก็โครงการนี้ไม่ได้แค่ว่าช่วยลดราคาสินค้าให้กับประชาชนนะคะแต่ว่ายังเป็นการทำให้สินค้าเนี่ยเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้นถ้าทุกคนจะสังเกตคือในช่วงแรกเนี่ยจะมีสินค้าไทยช่วยไทยอะค่ะตามห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งบางทีอาจจะต้องเดินทางมาในเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงแล้วซึ่งกระจายในทุกพื้นที่นั่นแปลว่าสินค้าจะเข้าถึงชุมชนเพื่อที่ถ้าใครอยู่ไกลหน่อยก็จะได้ไม่ต้องออกมานะคะเพราะว่าเรามีสินค้าไปจำหน่ายกันถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ ในส่วนนี้เป็นกลไกที่ช่วยเศรษฐกิจฐานรากที่แบบใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งในการดำเนินโครงการนี้ทางพาณิชย์จังหวัดก็ได้แจ้งไว้ว่าเราจะมีการติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อที่ประชาชนเองอะค่ะก็จะได้มั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสอบถามทางพาณิชย์นะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสินค้ายอดนิยมก็จะหนีไม่พ้นไข่ไก่ค่ะ ก็เหมือนกันกับทางที่ด้านซ้ายได้นำเรียนไปเบื้องต้นให้คุณผู้ฟังทราบก็คือ ไข่ไก่จะเป็นอะไรที่ขายดีด้วยราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยค่ะนี่ก็คือภาพรวมในส่วนของสินค้าไทยช่วยไทยค่ะ
1: ครับผมจริงๆครับผมไข่ไก่เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกบ้านจะต้องมีติดตู้เย็นเอาไว้ใช่ไหมครับพี่สวย
2: ค่ะก็เลยเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วก็เรียกได้ว่าออกไวหมดไวด้วยแต่ว่าสินค้าทุกอย่างที่สังเกตดูนะคะก็คือขายดีเกือบหมดขายดีเกือบจ้าทุกประเภททุกชนิดเลยที่ว่านำไปจำหน่ายเหตุผลก็คือราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาแบบเข้ามาในเมืองหรือว่าออกจากบ้านมาเพราะว่ารถพุ่มพวงอ่ะมีทุกไซส์เนาะรถเหล่านี้ก็ไปถึงเข้าถึงในทุกพื้นที่เลยจริงๆถ้าใครได้ยินเสียงเห็นป้ายรถพุ่มพวงก็สามารถโบกได้มาอุดหนุนกันได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือเป็นกิจกรรมเป็นงานประเพณีที่กระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดบึงกาฬได้ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือจะเป็นงานบุญบั้งไฟสืบสานประเพณีเชื่อมความสามัคคีในชุมชนค่ะวันเดียวกันเลยค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็จะที่บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขงอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬค่ะจัดโดยเทศบาลเมืองบึงกาฬนะคะเป็นการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569ค่ะโดยมีท่านสมหวังอารีเอื้อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬค่ะเป็นประธานในพิธีก็มีทั้งหัวหน้าส่วนผู้นำชุมชนประชาชนในเขตพื้นที่รวมถึงใกล้พื้นที่ใกล้เคียงนะคะมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยโดยท่านธนพงษ์แสนสุภาค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้นะคะว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยตระหนักในความสำคัญของประเพณีแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะทำให้มีกิจกรรมก็จะทำให้ทุกคนมารวมตัวกันเกิดความรักความสามัคคีแล้วก็ภายในงานนะคะก็จะมีขบวนแห่บั้งไฟจากชุมชนต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ค่ะแล้วก็วนไปตามเส้นหลักรอบชุมชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและข่าวมาว่าปีหน้าก็คือขยายสเกลงานให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนี่เป็นงานที่กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้มากทีเดียวได้อีกทางหนึ่งเลยที่แบบเป็นทางที่สำคัญมากๆทำให้บึงกาฬก็จะเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับผมเช่นเดียวกับที่จังหวัดเลยนะครับผมก็จะมีบุญบั้งไฟเอราวัณสืบสารบุญบั้งไฟครั้งที่33อีกเช่นเดียวกันนะครับผมจัดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมในส่วนของภาคอีสานตอนบนของเราก็จะมีในส่วนของประเพณีเกี่ยวกับเรื่องขอฝนนะครับผม
2: ใช่แล้วหลังจากม
1: ี
2: บ
1: ุ
2: ญบั้งไฟไปก็มีฝนจริงๆ
1: มีฝนจริงๆใช่ไหมครับพี่สวย
2: ฝนเพิ่งหยุดไปค่ะ
1: วันนี้ก็จะตกเหมือนกันครับข้างนอกตอนแรกรับสัญญาณมาขาดหายนะครับผมคิดว่าเป็นอะไรแท้ๆข้างนอกฝนเกือบจะตกแล้วนะครับผมถือว่าเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามนะครับผมแล้วก็ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลตามความเชื่อของคนภาคอีสานตอนบนด้วยนะครับผม
2: ใช่แล้วค่ะก็ในสถานการณ์วิกฤตพลังงานแบบนี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆเนาะมีฝนตกลงมาให้ทุกคนได้แบบได้เย็นใจได้ชุ่มฉ่ำกันไปก็ส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ครับเช่นเดียวกันครับผมก็วันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้สืบข่าวจากสวทบึงกาฬนะครับผมนางสาวเจรพันธ์แสงกล้าเป็นอย่างสูงที่มารายงานเกี่ยวกับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็ในส่วนของงานประเพณีบุญบั้งไฟด้วยนะครับผมอยากไปมากๆเลยนะครับผมที่บึงกาฬวันนี้ต้องขอบพระคุณสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับอ๋อเป็นยังไงกันบ้างครับผมของสวทบึงกาฬก็มีกิจกรรมดีๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็มีประเพณีบุญบั้งไฟด้วยที่ทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดได้มีการฟื้นตัวขึ้นมามีการจับจ่ายใช้สอยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่เราจะไปสัมภาษณ์สดกันอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือที่จังหวัดชัยภูมิครับผมจากสวทชัยภูมินะครับผมนายศาสตร์ว่องการดีนะครับผมผู้สืบข่าวในพื้นที่ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่ศาสตร์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมในส่วนของสวทชัยภูมินะครับผมจังหวัดชัยภูมิในด้านของโครงการไทยช่วยไทย ไม่ทราบว่ามีบรรยากาศแบบไหนบ้างครับผมแล้วก็อยากจะให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่รับฟังผ่านรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยกันครับผม
0: ครับก็สถานการณ์ที่จังหวัดชัยภูมินะครับต้องบอกว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับโดยเฉพาะในช่วงของที่ราคาน้ำมันเนี่ยได้มีการปรับตัวลงมานะครับก็จะขึ้นลงๆอยู่แบบนี้แต่ว่าสถานการณ์เรื่องของตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความที่เรียกได้ว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ที่มันวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้สถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยโดยภาพรวมแล้วก็ยังคงมีน้ำมันเติมกันอยู่ปกติครับส่วนสถานการณ์การปรับการคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพของประชาชนในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีการคิกออฟไปพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมครับโดยที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยมีโควต้ารถพุ่มพวงทั้งหมด95คันครับที่อยู่เยอะที่สุดก็คือที่อำเภอเมืองชัยภูมิมีทั้งหมด13คันครับแต่ว่าที่คิกออฟไปก่อนเลยก็คือที่ตลาดสดเทศบาลบ้านข้าวครับที่นั่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับที่อำเภอบ้านข้าวเนี่ยก็มีการจำหน่ายในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ครับโดยนำรถพุ่มพวงไปจำหน่ายให้กับประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ในหมู่บ้านนะครับทั้งหมดเนี่ย9คันด้วยกันก็คือเป็นลำดับที่2ถัดจากอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองได้13คันที่อำเภอบ้านข้าวเนี่ยได้9คันส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับเรื่องของสถานการณ์รถพุ่มพวงเนี่ยทั้งหมดชัยภูมิที่บอกมีทั้งหมด95คันก็จะแบ่งเป็นที่อำเภอเมืองนะครับ13คันอำเภอบ้านข้าว9คันอำเภอเกษตรสมบูรณ์7คันอำเภอบำเหน็จนรงค์6คันหนองบัวแดง6คันครับแจ้งครอ5คันหนองบัวระเว3คันเมืองสง่า3คันบ้านแท่น3คันแล้วก็พักที่ชุมพลอีก2คันด้วยกันครับส่วนสถานการณ์เรื่องของราคาสินค้าณตอนนี้นะครับท่านพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิได้ลงไปติดตามสถานการณ์ราคาโดยเฉพาะเรื่องของปุ๋ยเคมีตอนนี้นะครับเรื่องของราคาปุ๋ยเคมีเนี่ยจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ประกอบการเขาได้ปุ๋ยมาในปริมาณที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ระยะเวลาในการรอสินค้าเนี่ยมากขึ้นนะครับมีทางโรงงานเขาก็ให้เหตุผลเรื่องของวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเนี่ยแล้วก็บอกสินค้ายังมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการครับเนื่องจากยังไม่ถึงฤดูการเพาะปลูกแต่ก็แนะนำให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ปุ๋ยในสูตรที่ต่ำกว่ายูเรียครับก็คือสูตร3000หรือ1880หรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเนื่องจากปุ๋ยยูเรียตอนนี้หาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงด้วยส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือสถานการณ์ราคาสินค้าต่างๆนะครับตอนนี้ก็ยังคงราคาทรงตัวมีที่ปรับลดราคาลงครับเช่นพวกคะน้าถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีกวางตุ้งผักกาดขาวส่วนบางรายการก็มีปรับขึ้นราคาครับเช่นพริกขี้หนูจินดาแดงเนื่องจากว่าสภาพอากาศแปรปรวนครับส่วนเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่เนี่ยยังไม่ต้องกังวลเพราะว่าราคายังทรงตัวแล้วก็ปริมาณสินค้ายังคงมีต่อบริการเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนครับ
1: นี่ครับผมในส่วนของราคาสินค้านะครับผมช่วงนี้ก็มีในส่วนของมาตรการต่างๆมากมายที่มาช่วยพยุงราคาสินค้านะครับผม อยากจะสอบถามพี่ศาสตร์ครับผมว่าตัวของพี่ศาสตร์เองมีวิธีการอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยากจะแชร์ให้กับท่านผู้ฟังด้านใดบ้างไหมครับ
0: ครับก็วิธีการประหยัดพลังงานง่ายๆเลยนะครับที่เขาให้ทำกันก็คือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่ได้ใช้ครับอันนี้ผมก็ทำเป็นประจำนะครับก็คือมันจะมีตัวสวิตช์แดงๆอยู่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เนี่ยบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับเช่นทีวีบางทีเรากดรีโมทปิดไปแล้วแต่ว่าไฟมันยังค้างอยู่ก็ให้ไปปิดตัวสวิตช์สีแดงก็เป็นการประหยัดไฟอีกอย่างนึงก็คือการตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับก็ตั้งให้อยู่ในอุณหภูมิที่26ถึง27องศาเซลเซียสแล้วก็เปิดพัดลมช่วยก็จะเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ไปได้อากาศก็ยังเย็นเหมือนเดิมนะครับผมลองทำดูแล้วก็แนะนำให้ทุกท่านไปลองทำดูบ้างครับ
1: เนาะช่วงนี้ฝนตกด้วยอากาศก็ดีนะครับผมอาจจะเปิดพัดลมอย่างเดียวก็ได้เนาะใช่ไหมครับพี่ศาสตร์ครับแล้วในภาพของอาการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยนะครับผมที่ทางพี่ศาสตร์ได้ลงพื้นที่ไปประชาชนชอบกันไหมครับผม
0: การลงไปสอบถามประชาชนนะครับประชาชนก็ค่อนข้างชอบเมื่อช่วงวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็พาณิช ไปเปิดสินค้าราคาธงฟ้าราคาประหยัดที่โรงเรียนชัยภูมิภาคีชุมพลหรือว่าโรงเรียนประจำจังหวัดเนี่ยนะครับในการลดภาระเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยก็นำเด็กนักเรียนต่างๆมาเข้าเรียนแล้วบอกผู้ปกครองเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยโครงการธงฟ้าราคาประหยัดกันมากมายแล้วเขาก็บอกว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้กว่า 17,000 บาทนี่คือยอดรวมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวเลขเนี่ยก็ลดไปได้ประมาณ 26.7% เลยทีเดียวนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่จังหวัดชัยภูมินะครับที่เขาก็จะมีโครงการต่างๆที่มาอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยนี่แหละแต่ว่าเขาเรียกว่าไปจัดกิจกรรมในสถานที่ต่างๆแตกต่างกันอย่างเช่นที่สารกลางชัยภูมินะครับก็จะมีวันศุกร์เรียกว่าตลาดเขียวมีการนำสินค้าเช่นไข่ไก่เบอร์3กับเบอร์4มาลดราคาในราคาพิเศษก็ไปเลือกจับจ่ายใช้สอยกันได้รวมถึงสถานที่อื่นด้วยนะครับห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆเนี่ยก็มีโครงการไทยช่วยไทยอยู่หลายห้างด้วยกันในชัยภูมิก็สามารถไปเลือกจับจ่ายใช้สอยได้เช่นกันครับ
1: ถือว่ามีพื้นที่ที่ให้จับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาประหยัดนะครับหลากหลายพื้นที่เลยนะครับผมทั่วทุกประเทศทั่วทั้งประเทศไทยนะครับผมไม่ใช่แค่เฉพาะจังหวัดชัยภูมิเท่านั้นนะครับผมหรือไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเท่านั้นทั่วประเทศไทยมีสถานที่ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยในสินค้าราคาประหยัดได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับกับท่านผู้สืบข่าวจากสวทชัยภูมินายศาสตร์ว่องการดีนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการสัมภาษณ์นะครับผมผู้สืบข่าวจาก2จังหวัดด้วยกันนะครับจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดชัยภูมินะครับผมภาพรวมของกิจกรรมไทยช่วยไทยของทั้ง2จังหวัดนี้นะครับผมก็เป็นไปอย่างราบรื่นมีประชาชนมากมายที่มาจับจ่ายใช้สอยอย่างที่ท่านผู้สืบข่าวจากสวทชัยภูมิแจ้งไปว่ามีการจำหน่ายสินค้าในสถานศึกษาด้วยนะครับก็เชื่อมโยงกับข่าวแรกที่นำเสนอไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเปิดภาคเรียนนะครับผมเมื่อมีการเปิดภาคเรียนนะครับผู้ปกครองก็จะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยนะครับผมเพื่อซื้อชุดนักเรียนนะครับผมทำอาหารเช้าไปให้กับลูกๆนะครับผมเพื่อไปโรงเรียนกันตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลดภาระค่าครองชีพรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมภายในพื้นที่ของทุกๆจังหวัดในประเทศไทยเลยนะครับผมเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตพลังงานนี้ไปได้นะครับและที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับผมก็จะมีการประชาสัมพันธ์อีกเช่นเดียวกันว่าโครงการไทยช่วยไทยนะครับผมที่จัดทุกวันศุกร์นะครับผมตลอดเดือนพฤษภาคมที่ยังเหลืออีก2ครั้งนะครับผมวันที่22พฤษภาคมและวันที่29พฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทุกๆแห่งในประเทศไทย800กว่าอำเภอนะครับผมก็ยังจัดกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นมีสินค้ามาจำหน่ายมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากห้างสรรพสินค้านะครับผมรวมถึงสินค้า O-top สินค้า SME ภายในพื้นที่นั้นๆด้วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากกันครับผมออกไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาประหยัดใกล้บ้านท่านนะครับผมอีก2ครั้ง22พฤษภาคมถึงและวันที่29พฤษภาคมนะครับผมที่ว่าการอำเภอทุกๆแห่งแล้วก็ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยด้วยนะครับผมก็เชิญชวนกันมีโครงการดีๆมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถพุ่มพวงนะครับผมโครงการเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับผมที่ช่วยลดภาระของผู้ปกครองในช่วงของเปิดเทอมนะครับผมมีโครงการธงฟ้าราคาประหยัดที่นำสินค้าราคาประหยัดจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มาจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้นำข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทั้ง12สถานีภาคอีสานตอนบนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับในชีวิตประจำวันทุกท่านนะครับจะต้องใช้แน่นอนนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถต่างๆนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับผมรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆวิธีการประหยัดง่ายๆเริ่มต้นด้วยตัวเรานะครับผมการประหยัดนั้นผลพลอยได้ไม่ใช่แค่ว่าประหยัดเงินในกระเป๋าเท่านั้นนะครับผมก็จะมีในส่วนของการลดมลพิษด้วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยนะครับผม การใช้พลังงานที่มีรูปแบบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานไฟฟ้านะครับผมลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศด้วยอีกเช่นเดียวกันวิธีการประหยัดพลังงานภายในบ้านของเรานะครับก็คือมีการประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าทุกท่านแทบจะทุกบ้านแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้เครื่องปรับอากาศนะครับผมการใช้เครื่องปรับอากาศที่จะประหยัดที่สุดนะครับผมควรอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ26องศาเซลเซียสนะครับผมสำรวจบ้านตนเองนะครับผมว่าปิดประตูหน้าต่างสนิทหรือไม่นะครับผมต้องปิดให้สนิทเพื่อที่จะไม่ให้แอร์ที่อยู่ด้านในบ้านของเราออกไปและทำให้เครื่องปรับอากาศของเราทำงานหนักขึ้นนะครับล้างแอร์ทุก4ถึง6เดือนอันนี้ช่วยได้มากนะครับผมอย่ามองข้ามนะครับผมสำหรับการล้างแอร์นะครับผมบางทีแอร์ตันอาจจะทำให้เกิดการทำงานที่หนักขึ้นนะครับผมเปลืองไฟมากขึ้นเปิดพัดลมช่วยกับแอร์บางท่านอาจจะเข้าใจว่าเปิดแอร์แล้วทำไมต้องเปิดพัดลมด้วยเนาะนะครับผมเปิดพัดลมเนี่ยช่วยในส่วนของการระบายความเย็นให้ทั่วถึงภายในห้องนอนของท่านนะครับผมสามารถทำให้การทำงานกระจายความเย็นการทำงานของแอร์คอมเพรสชันเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมหากออกจากห้องเกิน30นาทีไปทำธุระส่วนตัวด้านนอกปิดแอร์เลยถ้าคิดว่าจะออกไปทานข้าวข้างนอกเกิน30นาทีไม่เปิดแอร์ทิ้งไว้นะครับผมปิดเลยแล้วค่อยกลับมาเปิดใหม่ตอนกลับมาที่ห้องแล้วใช้หลอดไฟที่ประหยัดพลังงานก็คือหลอด LED กินไฟน้อยอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดที่เป็นของโบราณนะครับผมใช้หลอด LED แทนเลยนะครับผมเปลี่ยนเลยวันนี้กลับบ้านไปเปลี่ยนเลยนะครับผมปิดไฟทันทีเมื่อไม่ใช้งานนะครับผมก็อาจจะทำให้เกิดข้อดีว่าเราอาจจะนอนเร็วขึ้นนะครับผมนอนเร็วขึ้นปิดไฟเร็วขึ้นประหยัดพลังงานนะครับใช้แสงธรรมชาติตอนกลางวันให้มากที่สุดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นการใช้ไฟอย่างชาญฉลาดนะครับผมออกไปชมนกชมไม้ข้างนอกนะครับผมไม่ต้องอยู่ในบ้านใช้แสงธรรมชาติเอานะครับผมรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานอย่างที่พี่ศาสตร์แจ้งเอาไว้ว่าเมื่อเราไม่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใดแล้วถอดปลั๊กนั้นออกเลยนะครับผมเพราะว่าถ้ายังเสียบอยู่เราคิดว่ามันอาจจะไม่มีไฟเดินเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วล่ะไม่ใช่นะครับผมยังมีไฟเข้าอยู่ไฟก็ยังเข้าประมวลอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นทำให้เปลืองไฟไปอีกนะครับผมเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะครับผมดูอย่างแรกเลยเวลาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าบางทีเราซื้อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์เราอาจจะไม่เห็นนะครับผมบางทีเขาอาจจะหลอกเราว่าประหยัดไฟจริงๆแล้วอาจจะกินไฟมากกว่าเดิมนะครับผมเราต้องเห็นนะครับผมว่ามีฉลากประหยัดไฟเบอร์5จึงจะสามารถซื้อได้อย่างมั่นใจว่าจะประหยัดพลังงานจริงๆนะครับผมรีดผ้าครั้งละมากๆเพื่อลดการอุ่นเตารีดหลายรอบนะครับผมอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์รีดเลยนะครับผม20ตัวนะครับทีเดียวเลยนะครับผมเพื่อประหยัดพลังงานนั่นนะครับผมซักผ้าปริมาณที่เหมาะสมไม่ซักครั้งละน้อยๆซักทีละเยอะๆเลยนะครับผมก็คือรวมไว้สัก 20-30 ตัวสักทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะครับรวมถึงตั้งตู้เย็นห่างผนังอย่างน้อย15เซนติเมตรนะครับผมบางท่านอาจจะตั้งติดชิดผนังเลยตรงนี้กินไฟนะครับผมต้องตั้งห่างอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อระบายความร้อนตู้เย็นต้องมีเว้นระยะเพื่อระบายความร้อน15เซนติเมตรเนี่ยเหมาะสมที่สุดเลยครับผมไม่เปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้นานๆบางทีหิวตอนกลางคืนอาจจะเปิดบ่อยนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมงดเราจะได้ผอมกันนะครับผมประหยัดพลังงานไปด้วยส่วนการประหยัดน้ำนะครับผมปิดก๊อกน้ำขณะแปรงฟันหรือถูสบู่บางคนเวลาอาบน้ำไปก็คือเปิดน้ำทิ้งเอาไว้แปรงฟันเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ตรงนี้เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับผมเวลาแปรงฟันปิดก๊อกน้ำไม่ต้องเปิดก๊อกน้ำเพราะเราไม่ได้ใช้น้ำตลอดเวลานะครับผมปิดก๊อกน้ำเอาไว้ตอนแปรงฟันซ่อมก๊อกหรือท่อน้ำที่รั่วนะครับผมก็ซ่อมด้วยนะครับผมบางที น้ำรั่วแล้วก็ไม่ได้ดูนะครับผมก็เปิดทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นมันเปลืองน้ำนะครับผมใช้น้ำจากการซักผ้าหรือล้างผักรดน้ำต้นไม้ตรงนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีอาบน้ำด้วยฝักบัวแทนการแช่อ่างนะครับผมรดน้ำต้นไม้ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับผมลดการระบายระเหยของน้ำรดน้ำช่วงรดน้ำต้นไม้ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับผมถ้ารดตอนกลางวันน้ำก็จะระเหยเร็วนะครับผมต้นไม้อาจจะไม่ได้น้ำนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานไปได้เยอะเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าทำได้แบบนี้นะครับผมจริงๆมีอีกนะครับผมอยากจะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังนะครับผมแต่ก็หมดเวลาซะแล้วนะครับผมวันนี้นะครับสวทด่านซ้ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมและเครือข่ายนะครับทั้ง12สถานี11จังหวัดก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับผมจบลงไปแล้วสำหรับรายการไทยช่วยไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวทด่านซ้ายและทีมงานต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: าสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1
12: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานปี2569หลังส.ส.จำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นว่าพระราชกำหนดดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งโดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายจึงรับไว้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งและอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ.2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กระทรวงพลังงานเอาผิดผู้ค้าน้ำมันกักตุนเก่งกำไรช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
13: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหากักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลางพบผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการนอกจากนี้ยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกและทางเรือจากการขยายผลของทีมสืบสวนกระทรวงพลังงานในคดีที่จังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิด

0: กติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต่อไปปฏิพลสัตย์พรมมารายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
2: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าจากการสอบปากคำพบว่าพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องหรือครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเปลี่ยนจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟซึ่งการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าเสพมาก่อนขับรถไฟประมาณ10วันตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อโดยจะยึดตามพยานหลักฐานซึ่งจากการสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี2562สิทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนาวังอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอหนองแสงอำเภอคุมพวาปีอำเภอโนนสะอาดอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปกคลุมจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรืออำเภอเขาสวนกว้างอำเภออุบลรัตน์อำเภอน้ำพองอำเภอบ้านฝางอำเภอบ้านไผ่อำเภอแวงใหญ่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอำเภอวานรนิวาสอำเภอสว่างแดนดินอำเภอวาริชภูมิอำเภอพังโคนอำเภอพนานิคมอำเภอภูพานอำเภอกุสุมานอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครอำเภอเชียงยืนอำเภอกสมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอกำมะลาสายอำเภอนามนอำเภอนาคูอำเภอดอนจานอำเภอห้วยพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอศรีสงครามอำเภอท่าอุเทนอำเภอพลสวรรค์อำเภอนาแก่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้ออำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอพลทองอำเภอจังหารอำเภอเชียงขวัญอำเภอธวัชบุรีอำเภอเสรภูมิอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอสายมูลอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรอำเภอรัตนบุรีอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นตัวนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันแนวโน้มความแรงของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 55% ส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าช้างอำเภอชัยยาอำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีฉะเชิงเทรากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยคาดว่าจะเข้าปกคลุมเพิ่มบริเวณจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครนายกและนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคาดว่าปกคลุมบริเวณจังหวัดปทุมธานีฝนส่วนใหญ่จะปกคลุมอยู่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคาดว่าปกคลุมประมาณ1ชั่วโมงการจีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

0: นึกในพระมหากรุณาธิคุณหรือว่าสเปเชียลนะคะดิฉันจิรพรมั่งคั่งดำเนินรายการค่ะรายการนี้เป็นรายการโครงการเสริมสร้างความรักสามัคคีและที่สำคัญนะคะเรียกว่าให้คนไทยค่ะรู้รักสามัคคีและก็เทิดทูนไว้ซึ่งเรียกว่าสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทยค่ะและเป็นรายการโครงการประชาสัมพันธ์ที่ทางกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือคนไทยทั่วประเทศนะคะต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรียกว่าไลฟ์สดกันเลยทีเดียวช่วงนำเสนอนะคะพระราชกรณียกิจของสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือในหลวงรัชกาลที่10ค่ะที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวเชียวไม่ว่าจะเป็นถิ่นธุรกันดารใกล้ไกลขนาดไหนพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินค่ะเยี่ยมประชาชนของพระองค์ท่านหรือประสบกรณิกรชาวไทยทั้งถิ่นธุรกันดารเหนือใต้ออกตกพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้นเราคนไทยนะคะเรามาร่วมกันค่ะบอกลูกหลานสอนลูกหลานให้เรียกว่าตั้งแต่รัชกาลแรกรัชกาลที่หนึ่งนะคะตราบจนรัชกาลปัจจุบันนี้เราอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านทุกพระองค์กันเลยนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้รักสามัคคีกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรานำเสนอนี่เรียกว่าพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะพระองค์ทรงอุทิศนะคะไม่ว่าจะด้วยพระองค์เองค่ะและพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทรงมุ่งเน้นการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริตลอดจนเริ่มโครงการใหม่ๆนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับการศึกษาด้านการศึกษาด้านการแพทย์การทหารและการเกษตรรายการนี้ครึ่งชั่วโมงนะคะเรียกว่าเรานำเสนอเนื้อหาสาระที่ทรงคุณค่าค่ะนำฝากทุกท่านการรับชมรับฟังที่ไหนกดไลค์กดแชร์วันนี้เพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะภายใต้การอำนวยการของผอ.สทขอนแก่นนางอัจฉริยามังธานีสำหรับในช่วงแรกนี้แน่นอนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทางด้านการแพทย์สาธารณสุขโครงการจิตอาสาพระราชทานหรือด้านการศึกษาด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมรวมถึงด้านสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณะวันนี้ครึ่งชั่วโมงนะคะเรานำมาฝากทุกท่านค่ะให้เรียกว่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้นะคะเราทำดีเพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยหรือพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ค่ะอาจจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาหรือคนไทยรักกันนะคะหรือนี่มีศึกสงครามเห็นไหมคะคนไทยก็พร้อมจะปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะคะไม่ว่าจะด้วยเลือดเนื้อหรือจะด้วยกำลังนะคะทั้งด้านการทหารที่เรียกว่าเป็นเหล่าทัพที่สำคัญปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะคะรวมไปถึงสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะไม่ให้ชาติใดนะคะมารุกล้ำสยามเมืองยิ้มแห่งนี้นอกจากนี้นะคะที่คนไทยเรียกว่าได้ทำดีเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์กันแล้วหรือเพื่อพ่อหลวงนะหรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะตอบแทนพระองค์ท่านนั้นพระองค์ท่านกะก็มีพระเมตตานะคะทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยอย่างเช่นที่เราจะว่ามานี้แหละนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะด้านการแพทย์และสาธารณสุขพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานค่ะได้โดดเด่นเห็นชัดเลยนะคะซึ่งนี่ก็มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ทั้งในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่องก็เข้าถึงประชาชนค่ะแม่ประชาชนก็รู้สึกต่างซาบซึ้งนะคะในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้นะคะนอกจากนี้ก็ด้านการศึกษาค่ะทรงรับโรงเรียนไว้ในราชุปถัมภ์และก่อตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสี่ยมกุฎราชกุมารเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งก็ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีค่ะอาลัยคารพจะพักกันสักครู่นะคะกับช่วงแรกของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเป็นรายการโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรักสถาบันหลักนะคะโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะคะเราต้องเรียกว่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้นะคะเราต้องบอกลูกหลานค่ะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงมีพระเมตตาถึงได้มีความสงบร่มเย็นเรื่อยมาตราบจนปัจจุบันนี้นะคะพักกันสักครู่นะคะฟังสิ่งดีๆเดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังกันต่อนะคะพระราชกิจกรรมของพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: โครงการเกษตรวิทยาตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการเกษตรวิทยาตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปรมนาถบพิตรและทรงเห็นความสำคัญของการเกษตรเมื่อวันที่21ธันวาคม2544จึงมีพระราชดำริมอบที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านกองแหะหมู่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนและเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่จากเดิมที่พื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขาและภูเขาสูงลาดเทลงสู่หุบเขาเล็กๆมีความลาดชันดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการบุกรุกพื้นที่ไปทำไร่หมุนเวียนและพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ทำการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดินพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อการเกษตรเลือกพืชปลูกให้เหมาะสมกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ผลการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การผลิตและนำเชื้อเพลิงจากวัสดุชีวมวลมาใช้สอยในชีวิตประจำวันและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทำให้ปริมาณการใช้ไม้ฟืนจากธรรมชาติลดลงได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่วนเกษตรและธนาคารอาหารชุมชน123ไร่ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
0: ในช่วงท้ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกับจิรพรมั่งคั่งนะคะครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรียกว่าวันนี้เรานำเรียกว่าเนื้อหาสาระที่ทรงคุณค่านะคะพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ค่ะพระองค์ทรงอุทิศทั้งทุนทรัพย์นะคะพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับประชาชนคนไทยในโครงการต่างๆค่ะทีนี้ มาฟังเรื่องราวด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมกันนะคะทรงสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเช่นโครงการเกษตรวิทยาค่ะที่เราได้ฟังสกู๊ปไปเมื่อสักครู่นี้ที่สทขอนแก่นผลิตขึ้นมานะคะให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะทรงสนับสนุนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และทรงริเริ่มโครงการพัฒนารวมทั้งปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งค่ะด้านสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณะด้วยนะคะทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาชุมชนบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างรวดเร็วอันนี้เรียกว่าใจแลกใจเลยนะคะประชาชนคนไทยก็ร่วมเป็นจิตอาสาโดยไม่ได้คิดหวังสิ่งใดค่ะแต่ช่วยเหลือกันแบบคนไทยใจด้วยกันนี่แหละค่ะให้ใจกันนะคะด้านการทหารนะคะทรงมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการการบินค่ะและการทหารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะทั้งในการตรวจเยี่ยมหน่วยทหารและพระราชทานแนวทางพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพพระองค์ทรงได้รับพระฉายาว่าพระนามว่าเจ้าฟ้านักบินนะคะคุณฟังคะหนึ่งเดียวในโลกจริงๆพระมหากษัตริย์ไทยของคนไทยเรานะคะและสุดท้ายนี้ค่ะเรานำเสนอด้วยด้านการกีฬาทรงส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพพลานามัยของประชาชนนะคะผ่านการจัดกิจกรรมระดับประเทศดังที่หลายท่านได้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านมากิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Mom หรือ Bike for Dad เหล่านี้ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เรียกว่าเป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะคะขอให้พระองค์ทรงมีเรียกว่าพระชนยิ่งยืนนานค่ะเรียกว่าคนไทยก็ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้เพราะฉะนั้นแล้วเราคนไทยด้วยกันนะคะต้องรู้รักสามัคคีซึ่ง3เสาหลักค่ะทั้งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เรามาร่วมหวงแหน3เสาหลักนี้ให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยสยามเมืองยิ้มนี้ให้คนไทยนะคะมีสองหลักได้ยึดอย่างเรียกว่าความรักความสงบประเทศไทยค่ะเรียกว่าเป็นประเทศที่มีรอยยิ้มเป็นประเทศแห่งความสงบสยามเมืองยิ้มรวยน้ำใจนะรวยทั้งเรื่องของการเกษตรนะเรียกว่าการทำเกษตรหรือเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ก่อนหน้านี้ก็ได้พระราชทานไว้และพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ค่ะพระองค์ก็ทรงรับไว้นะคะและก็เรียกว่าเป็นการสานต่อนั่นแหละนะคะทรงมุ่งเน้นการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริรวมไปถึงโครงการใหม่ๆนะเพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะที่ฉันจะรับพรมั่งคั่งผู้ดำเนินรายการค่ะลาทุกท่านไปแล้วด้วยงานเพลงหรือว่าเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเรานำฝากกันในท้ายนี้สำหรับวันนี้รายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ้าว่าเงินซองหอยบาทเฮ็ดอีหยังได้บ้าง
3: ก็กินข้าวได้2มื้อว่าสั่งกระซื้อเสือได้ตัวนึง
2: แล้วเจ้าหูบ่เงินซองหอยบาทต่อปีกับบัตรประชาชน1ใบซื้อประกันภัยได
3: ้เฮ้ยประกันอีหยัง
2: ก็ประกันภัยซองหอยไงซองหอยบาทกับบัตรประชาชน1ใบก็ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ20ถึง60ปีเลยเด
3: ้อดีๆๆแต่มื้อนี้เฮาบ่ไปซื้อเสือละแต่สมัครประกันภัยซองหอยบาทเป็นบ่ได
2: ้ถ้าเกินร้อยให้ประกันภัยซองหอยกับคนที่คุณหาโดยสํานักงานคมสายด่วนประกันภัย1186
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายอที่2ออกกำลังกายอที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกอที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างสมาชิกในสังคมควรเปิดใจให้กว้างเพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับคนทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจนำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้งตลอดจนเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์พ่อทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
7: ฮะไหนดูสิ
8: เออจริงๆด้วย
7: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
6: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
7: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
9: แจ้งความทันทีที่หูว่ามีแบงปลอมในมือได้แบงปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่แบงปลอมห้ามเก็บห้ามเสียงเลี้ยงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบอสื่อต้อง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: ค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะ
2: ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันจันทราสุขนุชค่ะ
1: ค่ะดิฉันภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะพวกเราจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะมาติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคกับเรื่องราวพระเมตตาพระราชกรณียกิจและสายใยแห่งความผูกพันที่หลอมรวมอยู่ในหัวใจของประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ
2: ค่ะและหนึ่งในภาพแห่งความทรงจำจากอดีตสู่เรื่องราวในปัจจุบันของคนพังงานะคะที่ไม่เคยลืมเลือนตั้งแต่เมื่อครั้งปีพุทธศักราช2544ค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จมาทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนที่ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ดูแลรักษาป่ามาโดยตลอดค่ะโดยเฉพาะที่บ้านบางพัดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะ
1: ค่ะติดตามกันได้ในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: เสียงคลื่นทะเลกระทบชายฝั่งเสียงเรือประมงลอยมาตามสายลมณหมู่บ้านเล็กๆริมอ่าวพังงาที่ชื่อว่าบางพัดวันนี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และรอยยิ้มของผู้คนแต่ใครจะรู้ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนที่นี่เคยเป็นชุมชนที่ยากลำบากและแทบไม่มีใครรู้จักย้อนกลับไปในอดีตบ้านบางพัดหรือชื่อเดิมบ้านบางลิงเป็นหมู่บ้านกลางทะเลที่การเดินทางแสนลำบากไม่มีไฟฟ้าเศรษฐกิจฝืดเคืองชาวบ้านต้องดิ้นรนทำมาหากินหลายคนจำเป็นต้องออกจากบ้านไปหางานทำต่างถิ่นขณะเดียวกันป่าชายเลนซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งชีวิตของชุมชนก็ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ในทะเลจนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงอย่างหนักแต่ด้วยพลังความร่วมมือของชาวบ้านที่ช่วยกันฟื้นฟูผืนป่าชายเลนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งทำให้ในปีพุทธศักราช2540ชุมชนได้รับธงอนุรักษ์ป่าจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของคนในพื้นที่และวันที่ชาวบางพัดไม่มีวันลืมคือวันที่12เมษายนพุทธศักราช2544วันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินมายังหมู่บ้านบางพัดเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างใกล้ชิดนายสวัสดีวาหารัตอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าย้อนด้วยความปลาบปลื้มว่าในวันนั้นพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสที่ชาวบ้านยังจดจำไม่เคยลืมถ้าใครมาในชุมชนก็ชวนเขาไปปลูกป่าอย่างน้อยคนละหนึ่งต้นเพราะปลูกป่าไม่ใช่ได้แต่ป่าแต่ได้กุ้งหอยปูปลาอะและอาหารให้กับชุมชนด้วยพระราชดำรัสเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ยังทรงปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและทรงมีพระราชดำริให้สร้างวอล์กเวย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ระยะทางกว่า843เมตรรวมถึงโครงการธนาคารข้าวเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคนในชุมชนหลังการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความเจริญได้เริ่มต้นขึ้นอย่างก้าวกระโดดถนนหนทางไฟฟ้าและโอกาสทางเศรษฐกิจทยอยเข้ามาที่บ้านบางพัดจนบ้านบางพัดกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมทะเลที่มีชื่อเสียงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติลิ้มรสอาหารทะเลสดๆพักโฮมสเตย์และเรียนรู้วิถีชุมชนจากวันที่คนต้องออกไปหางานทำต่างถิ่นวันนี้ลูกหลานมีอาชีพมีรายได้และได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวในบ้านเกิดของตนเองสำหรับชาวบางพัดแล้วพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เป็นเพียงความทรงจำแต่คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีชีวิตใหม่และยังคงส่งต่อความอุดมสมบูรณ์จากรุ่นสู่รุ่นทุกวันนี้ชาวบ้านยังคงช่วยกันรักษาป่าชายเลนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและดำเนินชีวิตตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินพังงาตลอดไปเสียงคลื่นยังคงซัดเข้าฝั่งเช่นเดียวกับความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยังคงอยู่ในหัวใจของชาวบางพัดไม่เสื่อมคลายภาพความทรงจำในวันนั้นค่ะได้กลายเป็นเรื่องราวที่ดีของประชาชนบ้านบางพัดตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาที่อยู่ดีกินดีได้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: ค่ะนอกจากการเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยแล้วนะคะยังทรงมีพระเมตตาการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระองค์ในการรักษาสมดุลของธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปมาติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ผืนทะเลที่อุดมสมบูรณ์เต่าทะเลคือหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าที่สะท้อนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลไทยและตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาการอนุรักษ์เต่าทะเลของประเทศไทยได้ดำเนินไปภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศชายฝั่งและสัตว์ทะเลหายากโดยเฉพาะเต่าทะเลซึ่งกำลังเผชิญภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติการทำประมงและกิจกรรมของมนุษย์พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ซึ่งเป็นต้นแบบสำคัญที่ปลุกจิตสำนึกให้หน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและชุมชนชายฝั่งร่วมกันดูแลทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนจังหวัดพังงาถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญของการอนุรักษ์เต่าทะเลฝั่งอันดามันซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ตามธรรมชาติของเต่าทะเลหลายชนิดจากพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสู่การบูรณาการการทำงานของหลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพังงาตั้งการเฝ้าระวังชายหาดการฟื้นฟูแหล่งวางไข่การดูแลลูกเต่าก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที
3: ่ครับกับผมนายสุริยะสอนเสริมนะครับผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่10ตะกัวป่าพังงานะครับสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับซึ่งศูนย์มีภารกิจหลักนะครับในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลทรัพยากรป่าชายเลนนะครับตลอดจน ภารกิจอื่นๆที่ผมได้มอบหมายนะครับอย่างเช่นภารกิจการบริหารจัดการขยะทะเลนะครับการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์นะครับซึ่งภารกิจหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก็คือการอนุรักษ์เต่าทะเลนะครับซึ่งตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับได้ร่วมกับชุมชนเพื่อนำชุมชนท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับร่วมกันเฝ้าติดตามดูแลนะครับการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะครับซึ่งหากมีการพบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลนะครับเราจะต้องลงพื้นที่นะครับเพื่อประเมินสถานภาพของพื้นที่ว่ามีความเหมาะสมต่อการฟักไข่เต่าหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งหากพื้นที่นั้นไม่มีความเหมาะสมอาจจะมีน้ำทะเลท่วมถึงนะครับเราก็จะต้องทำการย้ายไข่เต่าไปฟักในที่ปลอดภัยนะครับและร่วมกับชุมชนนะครับในการจัดทำคอกนะครับเพื่อป้องกันภัยคุกคามตามธรรมชาตินะครับและเฝ้าระวังติดตามการฟักไข่นะครับจนลูกเต่าฟักแล้วก็คายลงสู่ทะเลนะครับส่วนลูกเต่าที่ยังอ่อนแข็งนะครับก็จะนำไปอนุบาลนะครับให้แข็งแรงจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเลเพื่อสานต่อพระราชปณิธานข้าพันปีหลวงกันนะครับ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชหฤทัยเปรี่ยมด้วยความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยเฉพาะการอนุรักษ์เต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นทะเลไทยพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้จุดประกายให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลอย่างจริงจังทั้งการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของธรรมชาติการสนับสนุนการดูแลชายฝั่งการอนุรักษ์แหล่งวางไข่ของเต่าทะเลในหลายพื้นที่ของประเทศด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทำให้วันนี้หลายพื้นที่ชายฝั่งของไทยรวมถึงจังหวัดพังงายังคงร่วมการสืบสารแนวพระราชดำริดูแลและอนุรักษ์เต่าทะเลให้ยังคงกลับคืนสู่พื้นทรายและแหวกว่ายอยู่ในทะเลไทยอย่างยั่งยืนสืบไปนอกจากนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยค่ะที่มีการยกระดับสู่วัฒนธรรมระดับชาติและเวทีโลกจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและกลายเป็นแฟชั่นที่นิยมแต่งไทยทั้งแผ่นดิน
2: ค่ะเช่นที่จังหวัดพังงานะคะกำลังจะมีการเดินแฟชั่นผ้าไทยค่ะตามสไตล์ของตัวเองในงานสมโภชศาลหลักเมืองที่กำลังจะมีขึ้นปลายเดือนพฤษภาคมนี้ติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: มกลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์ที่หลายประเทศทั่วโลกต่างใช้วัฒนธรรมเป็นพลังสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของชาติประเทศไทยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเช่นกันและหนึ่งในนั้นคือชุดไทยที่งดงามอ่อนช้อยและเปี่ยมด้วยอัตลักษณ์เบื้องหลังความงดงามนี้เกิดขึ้นจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมไทยจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยภาคภูมิใจและได้รับการยกย่องในระดับสากลตลอดทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาผ้าไทยและเครื่องแต่งกายไทยให้เหมาะกับยุคสมัยสามารถสวมใส่ได้จริงและสะท้อนความสง่างามของความเป็นไทยจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติแต่ละแบบล้วนสะท้อนภูมิปัญญาไทยผ่านงานทอผ้างานปักและศิลปะการตัดเย็บอันประณีตไม่เพียงเป็นเครื่องแต่งกายหากยังเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์ผ้าไทยในพิพิธภัณฑ์หรือในพิธีการเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการทำให้ผ้าไทยกลับมาอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนอีกครั้งทั้งในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยการออกแบบสร้างสรรค์และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เข้าถึงคนทุกวัย
1: สวัสดีค่ะฉันนางสาวเลยวันเรียงงามนะคะวัฒนธรรมจังหวัดงานะคะในส่วนของการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องของการผ้าไทยนะคะผ้าไทยนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้นะคะได้ทั้งในชีวิตประจำวันในพิธีการในงานต่างๆนะคะงานมงคลต่างๆได้หมดเลยนะคะในส่วนของพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในส่วนของผ้าไทยก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ประชาชนชาวไทยนะคะได้สืบทอดเรื่องของผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยชุดพระราชนิยมทั้ง8แบบที่เราพูดถึงกันมีตั้งแต่ไทยเรือนต้นไทยจิตรดาไทยจักรพรรดิไทยจักรีไทยบรมพิมานไทยอมรินทร์เหล่านี้นะคะนี่เป็นผ้าไทยหรือชุดพระราชนิยมของผู้ชายที่มีทั้ง3แบบนะคะแล้วก็ที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือพี่น้องของเราที่อยู่ทุกภูมิภาคนะคะเราจะมีผ้าไทยที่โดดเด่นทั้งภาคเหนือภาคอีสานในส่วนของภาคใต้ก็จะเป็นผ้าไทยอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ้าบาติกผ้าบะหมายะหยาอันนี้ก็เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะก็ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันที่เป็นผ้าไทยผ้าฝ้ายผ้าไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นผ้าอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ไทยด้วยนะคะในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาซึ่งจังหวัดพังงาเรามีโครงการนะคะงานเทศกาลประเพณีสมโภชสันหลักเมืองซึ่งเราจะมีความเป็นไทยอยู่ในส่วนของนางรำนะคะนางรำทั้งทุกอำเภอนะคะก็จะมาร่วมรำถวายเจ้าแม่สายทองก็จะแต่งไทยอัตลักษณ์ของภาคใต้ไทยอันดามันก็คืออบะบ่ายะหยานะคะในส่วนของอันนี้ขบวนแล้วก็จะมีตึงตวงของผู้ชายนะคะในส่วนของไทยอัตลักษณ์แล้วก็จะมีไทยพระราชนิยมที่เรามีกิจกรรมเรื่องของการรณรงค์แต่งไทยภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะเพื่อที่จะสอดรับกับการขึ้นทะเบียนมรดกชุดไทยของยูเนสโกในปลายปีนี้นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยนะคะทั้งในส่วนของการร่วมขบวนที่สมโภชสันหลักเมืองแล้วแล้วก็มีกิจกรรมวันที่28ที่จะรณรงค์การแต่งไทยเดินแบบนะคะทั้งชุดพระราชยงทั้ง8แบบแล้วก็ในส่วนของนางแบบกิติประศักดิ์นะคะกิติประศักดิ์ดำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านไพรัชยวนนะคะก็จะแต่งไทยในรูปแบบของอัตลักษณ์ไทยนะคะทั้งท่านรองทั้งสองท่านแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะทุกส่วนราชการนะคะแล้วก็มีกิติประศักดิ์จากทั้งภาคธุรกิจทั้งกาชาดในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะคะจะร่วมแต่งไทยกันตามที่ตัวเองมีนะคะยุคในยุคของความพอเพียงนะคะทั้งไทยอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะไทยผ้าไทยที่ถูกต้องตามพระราชนิยมนะคะแล้วก็ ผ้าไทยนะคะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายได้หมดเลยทีนี้เราจะส่งต่อไปยังลูกหลานไทยได้ยังไงนะคะในชีวิตประจำวันนะคะตั้งแต่การทำงานนะคะการทำงานหรือว่าในส่วนของการมีงานเทศกาลประเพณีต่างๆหรืองานมงคลสมรสนะคะเราก็นิยมแต่งไทยกันอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะปรับประยุกต์ใช้ในส่วนของผ้าไทยเด็กๆรุ่นใหม่ๆนะคะนอกจากเป็นเครื่องแต่งกายแล้วยังเป็นเครื่องประดับพวกกระเป๋าของใช้นะคะแล้วก็ในส่วนของงานสร้างสรรค์ต่างๆก็สามารถที่จะประยุกต์ผ้าไทยให้ได้ทุกยุคทุกสมัยทุกเพศทุกวัยในสิ่งเหล่านี้ค่ะนี่คือความสืบทอดไปทุกเพศทุกวัยนะคะของเยาวชนทั้งรุ่นใหม่รุ่นกลางหรือรุ่นเจน X เจน Y ก็สามารถใช้ผ้าไทยได้นะคะนอกจากผู้ใหญ่แล้วค่ะก็ฝากผ่านนี้นะคะ
0: ในวันนี้ชุดไทยกำลังกลายเป็นภาษาสากลที่บอกเล่าเสน่ห์ของประเทศไทยได้อย่างงดงามและนี่คืออีกหนึ่งการสืบสานพระราชปณิธานจากรุ่นสู่รุ่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่พลังสร้างสรรค์ระดับโลกเพราะชุดไทยไม่ใช่เพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่คือพลังแห่งความสร้างสรรค์ที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันสืบสานและส่งต่อได้ค่ะท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทบทวนการขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทบทวนการขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมย้ำต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอความเห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการขอใช้งบกลางกว่า 6,500 ล้านบาทในการจัดหาและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์สำหรับเกษตรกรบรรเทาผลกระทบราคาเคมีภัณฑ์สำหรับภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอิทธิพลของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณกลางของรัฐบาลในขณะนี้มีจำกัดและจำเป็นต้องใช้ในภารกิจเร่งด่วนจึงสั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนการเสนอขอใช้งบประมาณดังกล่าวอีกครั้งให้เป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสายด่วน1531ให้คำปรึกษาความปลอดภัยอาคารจากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวช่วงเช้าที่ผ่านมายืนยันมีระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดบริการสายด่วน1531ในทันทีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและให้แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารแก่เจ้าของอาคารหรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในความปลอดภัยต่อการใช้อาคารในระยะนี้ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคารซึ่งติดตั้งณอาคารที่ทำการความสูง20ชั้นของกรมโยธาธิการและผังเมืองพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002G แม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพของอาคารและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดให้แก่สาธารณชนต่อไปชนันทิดาสันทองรายงาน
0: จังหวัดกระบี่ยังระดมค้นหานักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ต่อเนื่อง

0: เรื่องหลังประสบเหตุเรือคายักล่มบริเวณหาดไร่เลพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง
1: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นักท่องเที่ยว2พ่อลูกชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งไม่สวมเสื้อชูชีพประสบอุบัติเหตุเรือคายักล่มขณะพายเรือเล่นบริเวณเกาะปอดะหาดไร่เลจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทำให้ผู้เป็นพ่อจมหายไปในทะเลส่วนลูกสาวได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยจนถึงขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวผู้เป็นพ่อจังหวัดกระบี่จะยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบขณะที่นาวาเอกเรืองวิทย์วารุณประภารองผู้อำนวยการสอนชนกระบี่ได้กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงระดมค้นหาอย่างเต็มที่ทั้งเรือและโดรนบริเวณรอบเกาะปอดะและอ่าวไร่เลรวมถึงขอความร่วมมือเรือประมงในพื้นที่ช่วยค้นหาแต่ต้องประสบปัญหาเนื่องจากสภาพอากาศในขณะนี้ทางฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรงพร้อมฝากผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ทราบเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1465ตลอด24ชั่วโมงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621 กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่
4: edu.khonkan.phd.go.th
3: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ค่ะหรือจะติดตามช่องทางออนไลน์ก็ได้ทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันชติประภาศรีบุญสมผู้ดำเนินรายการค่ะก็มีหลากหลายข่าวสารหลายประเด็นนะคะมาเล่ามาคุยให้ฟังเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเทศบาลนครขอนแก่นค่ะก็ได้เตรียมลงพื้นที่ที่ตลาดริมบึงแก่นนครค่ะหลังมีประชาชนค่ะเข้าไปซื้อกลิเกี๊ยวปลากลับมารับประทานแต่กลับพบมีกระดาษทิชชู่ในเกี๊ยวค่ะความคืบหน้านะคะหลังจากที่มีหญิงท่านหนึ่งค่ะวัย58ปีได้ไปซื้อเกี๊ยวปลาที่บริเวณตลาดริมบึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะแต่เมื่อนำกลับมารับประทานพบว่าในเกี๊ยวนั้นมีกระดาษทิชชู่อยู่ภายในก่อนที่จะมีการโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นลงในสื่อโซเชียลค่ะความคืบหน้าก็คือนางสาวนุชชนีวันดีดอนดีเลิศค่ะรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ดูแลตลาดโดยเบื้องต้นทราบว่าที่ตลาดค่ะจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายสินค้าแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ขายประจำกับกลุ่มที่ขายรายวันค่ะซึ่งในวันที่พบนะคะร้านจำหน่ายเกี๊ยวปลาเบื้องต้นเป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านประจำแต่มีการขายบริเวณริมถนนทางเข้าประตูหลังวัดธาตุค่ะคาดว่าในเย็นวันที่13ได้เข้ามาขายภายในตลาดริมบึงแก่นนครก่อนที่จะกลับไปขณะนี้ค่ะได้ให้เจ้าหน้าที่กรองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะติดตามหาร้านค้าดังกล่าวแล้วและเตรียมให้ประชาชนค่ะที่ซื้อเกี๊ยวมารับประทานได้นำเกี๊ยวมาให้กับทางเทศบาลเพื่อจะได้มีการพิสูจน์สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในเกี๊ยวหากพบค่ะจะมีการเอาความผิดกับทางร้านต่อไปและในช่วงเย็นวันนี้ค่ะจะมีการออกตรวจสอบภายในตลาดริมบึงแก่นนครอีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซื้อของและรับประทานอาหารที่ตลาดสดบึงแก่นนครจะได้รักษาภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นไว้ด้วยค่ะ ข่าวตำรวจค่ะเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันยึดทรัพย์กว่า150ล้านบาทค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผบ.ตร.ได้นำกำลังลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์เพื่อกวาดล้างเครือข่ายธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าโดยสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะการเข้าตรวจค้นบริษัทเป้าหมายทั้งสิ้นกว่า243บริษัทพบบริษัทเข้าข่ายนอมินีทั้งหมด27แห่งค่ะที่มีพิรุธเรื่องการถือครองที่ดินแล้วก็ได้ตรวจยึดของกลางค่ะเป็นโฉนดที่ดิน37แปลงรวม51ไร่เศษค่ะมูลค่ารวมกว่า150ล้านบาทสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวไทย2รายค่ะในข้อหาช่วยเหลือหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวและกำลังเร่งติดตามชาวต่างชาติที่หลบหนีไปค่ะมาดูข่าวถัดมาค่ะตำรวจจับมือ LINE ประเทศไทยค่ะยกระดับการปิดกั้นห้องแชทผิดกฎหมายทุกรูปแบบขาดเริ่มใช้กลางปี2569ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนำโดยพลตำรวจไตรลงผิวพันธ์หารือร่วมกับ LINE ประเทศไทยค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีโดยความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดกั้นช่องทางสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดดังนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการครอบคลุมความผิดทุกรูปแบบไม่เพียงแต่การพนันออนไลน์หรือการหลอกลวงแต่รวมไปถึงการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนและยาเสพติดค่ะกับระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่อยู่ระหว่างการพัฒนาคำขอปิดกั้นข้อมูลร่วมกับ LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำค่ะกำหนดการเปิดการใช้งานนี้คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการภายในกลางปี2569นี้ค่ะข่าวถัดมาค่ะทลายเครือข่ายยานรกตำรวจโชว์ผลงานจับยาบ้าเฉียดพันล้านเม็ดยึดทรัพย์กว่า 7,000 ล้านบาทค่ะตัดวงจรคืนชุมชนให้ปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพันตำรวจโทกิตติรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.ค่ะแถลงผลการปรับปรามยาเสพติดในห้วง8เดือนก็คือ1ตุลา2568ถึง11พฤษภาคม2569อย่างเป็นรูปธรรมค่ะผลการจับกุมทั้งสิ้น 183,979 คดียึดยาเสพติดล็อตมหึมาค่ะยาบ้ากว่า915ล้านเม็ดค่ะไอซ์กว่า 34,000 กิโลกรัมคีตามีน 5,200 กิโลกรัมเฮโรอีน756กิโลกรัมค่ะอายัดทรัพย์สินตัดวงจรเงินทุนขบวนค้ายากว่า 7,143 ล้านบาทค่ะแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อทลายแหล่งพักยาและช่องทางการขนส่งในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นการทลายเครือข่ายส่งยาบ้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนจากเชียงใหม่สู่ภาคใต้ยึดของกลางรวมเกือบ7ล้านเม็ดค่ะคุมเข้มการเดินทางค่ะรวบผู้ต้องหาชาวต่างชาติลักลอบขนไอซ์ผ่านขบวนรถไฟหนองคายกรุงเทพแล้วก็มีบุกรวบชาวต่างชาติคาบ้านพักพัทยาลอบผลิตสารพอทเคสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายค่ะตำรวจค่ะขอยืนยันคำมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังเพื่อทำลายเครือข่ายยาเสพติดให้สิ้นซากและสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากยานรกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมาดูข่าวโฆษกตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีเมอหมิงเฉินซันค่ะพบปมขัดแย้งสแกมเมอร์เพื่อนบ้านยันไทยยังปลอดภัยค่ะพลตำรวจโทรไรรงผิวพันธ์ค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการสืบสวนสอบสวนกรณีหมิงเฉินซันค่ะพบความเชื่อมโยงกับความขัดแย้งภายในขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ค่ะขอยืนยันว่าจากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลหรือสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีการก่อเหตุวินาศกรรมหรือเหตุรุนแรงใดๆภายในประเทศไทยนั่นเองค่ะมีข่าวเตือนภัยกลโกงออนไลน์มาให้ฟังกันอีกแล้วค่ะระวังตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลักล้าน ACSC นะคะย้ำว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนค่ะ ACSC ก็คือศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะเขาบอกว่าพบว่ามิจฉาชีพค่ะยังคงใช้กลอุบายเดิมๆมาหลอกล่อให้เราตายใจเพื่อกวาดเงินในกระเป๋าโดยมีเคสอุทาหรณ์ที่น่าสนใจที่ต้องระวังพิเศษดังนี้ค่ะเปิดกลโกงเรื่อง high value ที่ต้องระวังค่ะก็หลอกให้ลงทุนที่ดินทิพย์ค่ะหญิงวัย47ปีจังหวัดปทุมธานีมิจฉาชีพค่ะหลอกให้ลงทุนซื้อที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์เหยื่อค่ะหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ค่ะได้ระงับเหตุและอธิบายกลโกงจนเหยื่อตาสว่างและเตรียมเข้าแจ้งความค่ะเคสถัดมาค่ะบอกว่าหลอกทำภารกิจกดรับออเดอร์เป้าหมายก็คือหญิงวัย69ปีค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่ามิจฉาชีพค่ะทักมาตีสนิทผ่าน TikTokแล้วชวนเข้าไลน์เพื่อทำภารกิจกดรับออเดอร์เพื่อแลกค่าคอมมิชชั่นค่ะซึ่งช่วงแรกนะคะเหยื่อก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นจริงเพื่อให้เหยื่อวางใจสุดท้ายค่ะหลอกให้โอนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วงหลังๆค่ะไม่ได้รับเงินคืนท่องจำให้ขึ้นใจเลยค่ะว่าไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยการอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ทักมาติดสนิทแล้วชวนลงทุนค่ะภารกิจที่ได้เงินง่ายๆหรือค่าคอมมิชชั่นสูงไม่มีอยู่จริงค่ะหากต้องโอนเงินไปก่อนเพื่อแลกเงินก้อนใหญ่ฟันธงเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ 100% ค่ะข่าวถัดมาค่ะรมช.เกษตรสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมชาวบ้านพบปลาหมอคางดำที่ชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสมค่ะนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรณีมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหว่านแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารมช.เกษตรก็ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างเร่งด่วนแล้วหากพบว่ามีแนวโน้มการระบาดมากขึ้นอาจจะปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปค่ะข่าวถัดมาค่ะสุพม่าสั่งขบสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินกว่า 500,000 บาทค่ะพร้อมเตือนประชาชนเช็คฉลากมอกก่อนตัดสินใจซื้อนางสาวสุภมาอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเปิดเผยว่าค่ะจากกรณีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุให้อุปกรณ์ละลายและมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดค่ะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทโดยสั่งการให้นายณรงค์รณรงค์ภูมิพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงแสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศอีกด้วยค่ะนางสาวสุภมาศค่ะก็ได้กล่าวว่าฉลากคือเครื่องมือแรกที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ค่ะถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ค่ะผู้ประกอบการค่ะจะต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนอย่างถูกต้องค่ะหากฝ่าฝืนค่ะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน60เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าค่ะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะ สสขอนแก่นพรรคกล้าธรรมเข้าแจ้งความหลังถูกข่มขู่เอาชีวิตปมช่วยเหลือชาวบ้านตรวจสอบโรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียยืนยันเดินหน้าสู้เพื่อประชาชนให้ถึงที่สุดขณะที่ธรรมนัสสั่งลุยเต็มที่ค่ะนายเอกชัยสืบสารคามค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต3พรรคกล้าธรรมเดินทางเข้าลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นหลังถูกโทรศัพท์ลึกลับค่ะแล้วก็บุคคลอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนโรงงานเคมีพันข่มขู่ทำร้ายร่างกายและมุ่งเอาชีวิตค่ะสาเหตุมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านในตำบลหนองโกอำเภอกระนวนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและหลังแหล่งน้ำธรรมชาติมานานกว่า4ปีค่ะนายเอกชัยค่ะเปิดเผยว่าตนเองค่ะในฐานะผู้แทนราษฎรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบว่าส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกินของชาวบ้านกว่า50ไร่ค่ะแล้วก็มีสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากโดยในระหว่างการตรวจสอบค่ะนอกจากจะถูกข่มขู่โดยตรงแล้วยังมีส.ส.พรรคต่างพรรคค่ะแล้วก็กลุ่มนายทุนโทรศัพท์มาขอให้ยุติเรื่องนี้แต่ตนค่ะก็ยืนยันไม่เกรงกลัวและจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ชาวบ้านจนถึงที่สุดค่ะด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วก็สั่งการให้ส.ส.ในพื้นที่ค่ะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและอาจเชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ชาวอำเภอกระนวนอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะข่าวถัดมาค่ะบขส.ปลื้มกระแสตอบรับทางเดินรถใหม่กรุงเทพขอนแก่นผู้โดยสารค่ะมั่นใจความปลอดภัยและราคาเป็นธรรมพร้อมหารือภาคเอกชนเตรียมแผนเดินรถเชื่อมต่องานมหกรรมเพื่อส่วนโลกที่จังหวัดอุดรธานีปลายปีนี้ค่ะทางคณะผู้บริหารบริษัทขนส่งหรือบขส.นำโดยนายสิริชัยทิพย์สนค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเดินรถขอนแก่นและติดตามผลการเปิดให้บริการเดินรถสายใหม่เส้นทางกรุงเทพขอนแก่นซึ่งเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยนายสิริชัยค่ะได้เปิดเผยว่าเส้นทางกรุงเทพขอนแก่นค่ะได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีเนื่องจากใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น1สภาพใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและมีระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้ค่ะในอัตราค่าโดยสารเพียง450บาทให้บริการวันละ8เที่ยววิ่งทั้งไปและกลับค่ะโดยเที่ยวไปค่ะออกจากสถานีขนส่งหมอชิดตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:15 นค่ะและเที่ยวกลับจากขอนแก่นตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 22:30 นค่ะขณะเดียวกันค่ะบขส.ก็ยังได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมหอการค้าและสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้ถึงเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะโดยมีแผนจัดรถโดยสารทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์รับส่งประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่จัดงานหนองแดจังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยสำหรับประชาชนค่ะที่สนใจเดินทางก็สามารถจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน BKS E-Ticket หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วบขส.ทั่วประเทศและสายด่วน0902-936-3660ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะข่าวจากเพจ NVT ภาคอีสานค่ะรั้วความมั่นคงชายแดนจันทบุรีสัญลักษณ์การปกป้องอธิปไตยไทยการปรากฏภาพการก่อสร้างรั้วความมั่นคงค่ะบริเวณเขตหลักที่52ถึง54อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะเขาบอกว่าไม่ได้เป็นเพียงการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาในพื้นที่ห่างไกลแต่คือการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในยุคปัจจุบันค่ะภายใต้การกำกับดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงแบบองค์รวมค่ะ และถามว่าทำไมต้องเป็นพื้นที่โป่งน้ำร้อนนะคะพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนค่ะถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ความมั่นคงเนื่องจากมีลักษณะเป็นภูมิประเทศที่เอื้อต่อการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายทั้งการขนส่งสินค้าหนีภาษีการเข้าเมืองผิดกฎหมายและยาเสพติดค่ะรวมถึงเป็นจุดเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจค่ะเนื่องจากจันทบุรีค่ะเป็นประตูสู่กัมพูชาผ่านพรมแดนถาวรบ้านแหลมและบ้านผักกาดจึงการสร้างรั้วนี้ค่ะจึงเป็นการจัดระเบียบเพื่อแยกแยะระหว่างการค้าชายแดนที่ถูกกฎหมายออกจากกิจกรรมสีเทาค่ะการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลค่ะจากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติจริงการดำเนินการนี้ค่ะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในหลายมิติทั้งนโยบายความมั่นคงเชิงป้องกันเปลี่ยนจากการไล่ตามจับเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางลดภาระงบประมาณและกำลังพลในระยะยาวพร้อมกับเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพราะเมื่อชายแดนค่ะมีความปลอดภัยแล้วก็ชัดเจนก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษค่ะเกิดการบริหารจัดการชายแดนสมัยใหม่โดยรั้วความมั่นคงนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการโครงการ Smart Border ที่ไม่ได้มีเพียงแค่คอนกรีตเหล็กแต่ยังบูรณาการระบบตรวจอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันค่ะในยะสำคัญทางอธิปไตยค่ะทางการทูตการสร้างรั้วถาวรในพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนชัดเจนแล้วคือการแสดงออกถึงอำนาจอธิปไตยค่ะที่จับต้องได้เพราะการมีรั้วที่ชัดเจนจะช่วยลดการเผชิญหน้าของกำลังทหารและประชาชนในพื้นที่ที่อาจเกิดการลุกล้ำโดยไม่เจตนาแม้เป็นการสร้างเพื่อความมั่นคงแต่การดำเนินการบนพื้นฐานของเส้นเขตแดนที่ยอมรับร่วมกันถือเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความเสถียรนั่นเองค่ะการขยายผลเชิงโครงสร้างมากกว่าแค่รั้วค่ะทางกอรบน.ค่ะมองว่าโครงการนี้คือต้นแบบของการจัดการชายแดนในอนาคตทั้งการติดกล้อง CCTV ประสิทธิภาพสูงการติดเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวค่ะการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกษตรกรสามารถทำกินใกล้แนวชายแดนได้อย่างอุ่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการลักลอบโจรกรรมทรัพย์สินหรือผลผลิตทางการเกษตรค่ะแล้วก็ต้องปิดช่องทางธรรมชาติ 1.3 กิโลเมตรนี้จะบีบให้ขบวนการผิดกฎหมายค่ะที่ต้องใช้เส้นทางที่รัฐตรวจราได้ง่ายขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมายการก่อสร้างรั้วความมั่นคงที่จังหวัดจันทบุรีนี้ค่ะที่กำลังจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้คือก้าวสำคัญค่ะที่สะท้อนว่าความมั่นคงและการพัฒนาต้องเดินไปพร้อมกันรั้วนี้ค่ะจะเป็นทั้งปราการป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขสงบอย่างยั่งยืนของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสอดรับกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลค่ะที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและมั่งคั่งในทุกตารางนิ้วนั่นเองค่ะข่าวเตือนภัยถัดมาค่ะจากเพจกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยว่าเปิดสถิติกลโกงออนไลน์รายสัปดาห์ค่ะพร้อมแนะแนวทางป้องกันเงินในกระเป๋าจากมิจฉาชีพค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เผยข้อมูลสถิติที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ล่าสุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันรูปแบบการหลอกลวงที่มิจฉาชีพนำมาใช้สิ่งที่ต้องรู้ค่ะคือความเสียหายสูงสุดคือการหลอกการลงทุนสัปดาห์เดียวค่ะมีผู้เสียหายสูญเงินเฉียด50กว่าล้านแล้วก็คดีที่เกิดมากที่สุดค่ะก็คือการหลอกขายสินค้าและบริการซึ่งครองสัดส่วนกว่า 80% ของคดีทั้งหมดค่ะโดยเน้นหลอกรายย่อยนั่นเองเป้าหมายหลักค่ะผู้หญิงวัย 21-30 ปีค่ะเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อสูงสุดในคดีซื้อของจ้างงานและแอบอ้างค่ะในเรื่องของคดีหลอกจ้างงานค่ะมีแนวโน้มลดลงตอนนี้เกือบ 50% แล้วแล้วก็วิธีกลโกงยอดฮิตและวิธีรับมือขั้นเด็ดขาดก็คือวิธีป้องกันนะคะตรวจสอบชื่อบริษัทนะคะสามารถตรวจสอบได้ที่ SEC Check First นะคะของกลต.มีสถานะได้รับการอนุญาตและบัญชีรับเงินค่ะต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้น ในส่วนธงแดงหรือว่า red flag นะคะมิจฉาชีพค่ะก็จะโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาหรือเปลี่ยนบัญชีโอนบ่อยๆนั่นเองค่ะอีกทางนึงค่ะการหลอกขายของออนไลน์ก็คือโดนหลอกบ่อยที่สุดวิธีป้องกันก็คือเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีกระเป๋าเงินกลางค่ะเช่น TikTok Lazada หรือ Shopee เพราะว่าระบบค่ะจะโอนเงินให้คนขายเมื่อเราได้รับของแล้วเท่านั้นค่ะการซื้อขายผ่าน Facebook IG Twitter หรือว่า X นะคะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าไม่มีระบบคนกลางคุ้มครองค่ะกลโกงใหม่นะคะของถูกบวกของฟรีเป็นการกลอุบายล่อด้วยราคาถูกเกินจริงค่ะแล้วก็แจกฟรีแต่ให้ช่วยจ่ายค่าส่งเมื่อโอนเงินแล้วค่ะก็จะถูกดึงเข้ากลุ่มไลน์เพื่อบังคับให้ทำภารกิจสำรองจ่ายนั่นเองค่ะหากซื้อของแล้วถูกดึงเข้ากลุ่มไลน์ค่ะเพื่อทำภารกิจเสริมมิจฉาชีพ 100% ให้กดออกจากกลุ่มทันทีค่ะคาถาป้องกันตัวก่อนโอนเงินนะคะมีสติไม่โลภแล้วก็ไม่ซื้อของถูกจนเกินไปและผลตอบแทนที่สูงเกินไปมักไม่มีอยู่จริงค่ะข้อสำคัญค่ะอย่าโอนไวตรวจสอบบัญชีและชื่อผู้รับทุกครั้งก่อนยืนยันการโอนค่ะแจ้งเหตุทันทีค่ะหากพลาดโอนเงินรีบติดต่อเจ้าหน้าที่หรือแจ้งผ่านไทยโพลิสออนไลน์โดยเร็วที่สุดค่ะสามารถแจ้งเหตุหรือปรึกษาภัยออนไลน์โทรสายด่วน1441ของ AOC ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะข่าวเตือนภัยอีกข่าวหนึ่งค่ะ2กลโกงออนไลน์สุดแสบระวังตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลักล้านย้ำว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนอีกครั้งค่ะจากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC พบว่ามิจฉาชีพค่ะยังคงใช้กลอุบายเดิมๆมาหลอกล่อให้เราตายใจเพื่อกวาดเงินในกระเป๋าโดยมี2เคสตัวอย่างอุทาหรณ์ที่น่าสนใจและต้องระวังเป็นพิเศษค่ะเปิดกลโกงแบบ high value ที่ต้องระวังค่ะเคสที่1ค่ะหลอกลงทุนที่ดินทิพย์หญิงวัย47ปีที่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดนมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนซื้อที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์เหยื่อค่ะหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาทค่ะทางเจ้าหน้าที่ ACSC ค่ะก็และตำรวจก็โทรระงับเหตุและอธิบายกลโกงจนเหยื่อตาสว่างและเตรียมเข้าแจ้งความค่ะเคสที่2ค่ะหลอกทำภารกิจเพื่อกดรับออเดอร์หญิงวัย69ปีค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดนทักมาตีสนิทค่ะผ่าน TikTok แล้วชวนเข้าไลน์เพื่อทำภารกิจกดรับออเดอร์แลกข้อแลกค่าคอมมิชชั่นค่ะช่วงแรกค่ะเขาบอกว่าเหยื่อเนี่ยได้รับค่าคอมมิชชั่นที่จริงเพื่อให้เหยื่อนั้นวางใจว่าได้เงินนะคะแล้วสุดท้ายค่ะก็หลอกให้โอนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลังๆค่ะไม่ได้รับเงินคืนกฎเหล็กป้องกันตัวจากมิจฉาชีพก็คืออย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ทักมาตีสนิทแล้วชวนลงทุนแล้วก็ภารกิจที่ได้เงินง่ายๆหรือค่าคอมมิชชั่นที่สูงลิ่วไม่มีอยู่จริงค่ะหากต้องโอนเงินไปก่อนเพื่อแลกเงินก้อนใหญ่ฟันธงเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ 100% นั่นเองค่ะข่าวถัดมาค่ะผบ.ตร.สั่งด่วนทุกพื้นที่เอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างภายใน3เดือนตั้งเป้าขุดรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติและต่างด้าวผิดกฎหมายในไทยค่ะวันที่12พฤษภาคมค่ะวันนี้ค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะสั่งการด่วนให้ตรวจสอบและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปราบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบหนีเข้าเมืองค่ะการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแอบแฝงเข้าเมืองเพื่อกระทำผิดกฎหมายตลอดจนการทำงานของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะนอมินีที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของประเทศค่ะผบ.ตร.ค่ะได้สั่งมาตรการ3ระยะได้แก่1มาตรการเร่งด่วน3เดือนค่ะเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างให้ทุกหน่วยค่ะตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบจัดทับฐานข้อมูลค่ะกำหนด กลุ่มคนต่างด้าวเป้าหมายค่ะมีพฤติการที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจภาษีศุลกากรหรือนิติบุคคลค่ะและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมจะก่อเหตุร้ายเครือข่ายและก็ลักลอบหลบหนีคนเข้าเมืองการค้าประเวณีการค้ามนุษย์กลไกการส่งต่อระดับชาติและร่วมกันตรวจสอบปิดล้อมเอ็กซเรย์พื้นที่และบุคคลโดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนต่างด้าวรวมกันหรือพักอาศัยเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อป้องกันยับยั้งไม่ให้เหตุลุกลามบานปลายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะโดยให้พิจารณาจับกลุ่มดำเนินคดีทุกรายพร้อมกับสั่งการให้ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แก่กระทรวงพาณิชย์คลังและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกรมศุลกากรกรมประสัพประสามิตกรมที่ดินค่ะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับนโยบายระดับจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวกระทำความผิดกฎหมายโดยกำหนดเป้าหมายในพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรกค่ะในพื้นที่อื่นค่ะก็พิจารณาตามความหนักเบาของสถานการณ์ทั้งนี้ค่ะให้กำหนดแผนวงรอบการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและลักษณะกลุ่มเครือข่ายที่กระทำผิดค่ะ 2. มาตรการระยะกลางขุดรากถอนโคนการขับเคลื่อนการปฏิบัติ 6-9 เดือนค่ะให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบกับหน่วยต่างๆตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรการประกอบของธุรกิจของคนต่างด้าวค่ะโดยกองบัญชาการและตำรวจนครบาลภูธรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรรวมทั้งให้ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งปิดช่องว่างกฎหมายของคนต่างด้าวที่ใช้ในการกระทำความผิดค่ะนอกจากนี้ค่ะสั่งการให้สืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทุกรายแบบขุดรากถอนโคนกรณีที่ตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องพัวพันให้ดำเนินตามกฎหมายและดำเนินการมาตรฐานทางปกครองโดยเคร่งครัดค่ะมาตรการข้อ3ค่ะมาตรการระยะยาว 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวโดยเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อให้ทุกหน่วยเข้าถึงและตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายพื้นที่ในที่รับผิดชอบโดยให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังระดับพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบและนำมาวิเคราะห์แผนการปฏิบัติการปราบคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายตามความรับผิดชอบรวมทั้งประสานงานและรับข้อมูลจากประเทศต้นทางและใช้ข้อมูลในการป้องกันและนำมาตรการปฏิเสธคนเข้าเมืองการตรวจสอบบุคคลในบัญชีเฝ้าระวังหรือบัญชีต้องห้ามหมายจับการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเข้าเมืองและการมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลล่วงหน้าค่ะทั้งนี้ค่ะก็ให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วกับรายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์และติดตามช่องทางออนไลน์ได้เพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันชุติประภาศรีบุญสมผู้ดำเนินรายการต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
5: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
8: ์ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
9: หลายคนอาจจะเดินทางถึงบ้านแล้วนะครับในช่วงเวลานี้บางคนก็อาจจะอยู่บนรถอยู่เพราะวันนี้วันเปิดเทอมวันแรกอย่างเต็มตัวแต่บางคนก็บอกว่ายังไม่เปิดหรือบางคนบอกเปิดก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็แน่นอนพอได้ยินเสียงนี้ปั๊บเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนแล้วมั้งครับเพราะว่า6โมงกว่าๆถึงบ้านแล้วบางคนก็ทานข้าวนะครับหรือว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโทรมาทักทายส่งกำลังใจกันแต่แน่นอนในช่วงเวลาสำคัญของจับประเด็นเป็นข่าวที่ต้องติดตามกันนะครับหลายเรื่องเลยทีเดียวที่เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนครับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับกรณีที่มีรถไฟครับชนกับรถเมย์นะครับล่าสุดทางด้านของอธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้มีการสั่งตรวจเรื่องของสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์ของพนักงาน

0: รถไฟแบบ 100% อย่างที่บอกกันว่าพบหลังจากพบนะครับคนขับรถไฟไปตรวจสารเสพติดปรากฏว่าโอ้โหฉี่ม่วงครับแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตทางด้านของนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้เปิดเผยภายหลังจากได้รับข้อมูลจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังครับเรื่องของการตรวจการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกูลนะฮะซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟที่ชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์นะครับแล้วก็มีรถจักรยานยนต์โอ้โหที่บริเวณแยกมักกะสันบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงส่งผลครับให้มีผู้เสียชีวิตถึง8รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ30รายล่าสุดครับอธิบดีกรมการขนส่งทางรางครับท่านได้มีการออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ได้มีการจัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดแล้วก็วัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องเรื่องของความปลอดภัยด้วยทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทางด้านของอธิบดีกรมการขนส่งทางรางท่านพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์ครับท่านเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยบอกว่าสำหรับพนักงานขับรถไฟอย่างกรณีของนายสยมพรสอนกูลยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นะครับผู้ทำหน้าที่ประจำของกรมการขนส่งทางรางแล้วก็สั่งให้มีการระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถรายดังกล่าวแล้วก็ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้รฟท.พักงานครับพนักงานขับรถไฟแล้วก็มีการสั่งพักงานควบคุมด้วยนะครับในส่วนของพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดรวมถึงการสืบสวนเชิงลึกครับว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเนี่ยปล่อยให้ผู้ที่มีสารเสพติดเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถไฟได้อย่างไรเพราะต้องรับผิดชอบชีวิตคนเป็นจำนวนมากนะครับทางด้านของการกล่าวทิ้งท้ายท่านได้บอกด้วยว่าตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568 มาตรา 90 ระบุชัดครับคุณผู้ฟังบอกว่าในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ประจำหน้าที่ใดที่มีสารอยู่ในร่างกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางมีอำนาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้มีการตรวจหรือทดสอบว่าผู้นั้นครับอยู่ในร่างกายมีสารอยู่ในร่างกายหรือไม่ทั้งนี้ครับวิธีการตรวจหรือวิธีการทดสอบนะก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบที่อธิบดีประกาศกำหนดนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็อยู่ในความสนใจนะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าโอ้ต้องใช้บริการทั้งรถขนส่งสาธารณะด้วยแล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับส่งผลกับหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามในขณะเดียวกันครับรัฐบาลย้ำนะครับผู้ที่บาดเจ็บจากกรณีรถไฟชนรถเมย์สามารถใช้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกสิทธิ์ครับหรือว่ายูเซปสิทธิ์ยูเซปสามารถรักษาพยาบาลทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมประสานให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยจากกรณีเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลครับให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บหลายรายเลยรัฐบาลย้ำครับว่าพร้อมดูแลนะครับแล้วก็รักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซปนะครับหรือว่ากรณีของการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายที่รัฐคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับผู้ที่กังวลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ต้องกังวลใจครับรัฐบาลย้ำผู้บาดเจ็บจากกรณีรถไฟชนรถเมสามารถใช้สิทธิ์นะครับเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกสิทธิ์นะครับใช้ได้รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับรัฐบาลขอให้ประชาชนมั่นใจครับเรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับมี ีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินบางคนคือก็เรียกว่าทุกข์ใจอยู่แล้วแล้วก็ยังมากังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลดังนั้นครับดังนั้นเนี่ยคลายความกังวลตรงนี้ได้เลยรัฐบาลดูแลเต็มที่นะครับจากกรณีดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้เลยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนการประสานสิทธิ์การส่งต่อและก็การเบิกจ่ายสปสช.พร้อมครับพร้อมทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสมดังนั้นแล้วเนี่ยก็คลายความกังวลใจได้นะครับคลายความกังวลใจได้เลยสำหรับผู้ที่ป่วยจากกรณีเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมย์นะครับล่าสุดก็มีการยืนยันย้ำผู้บาดเจ็บจากกรณีดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์นะครับเรื่องของเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่นะครับรักษาพยาบาลได้ทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับมีการแจ้งเตือนมานะครับจากกรณีดังกล่าวที่วันนี้นะฮะเกิดเหตุเรื่องของแผ่นดินไหวเมื่อช่วงเช้าด้วยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั้งด้านของสพฐสั่งการครับเฝ้าระวังเรื่องของวันนี้อย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังว่าเปิดเทอมโรงเรียนก็ต้องเป็นอยู่บนอาคารใช่ไหมครับอยู่บนตึกต่างๆผู้ปกครองกังวลใจแน่ๆคุณพ่อคุณแม่กังวลใจล่าสุดครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐออกข้อสั่งการเร่งด่วนวันนี้18พฤษภาคม2569ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถึงผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศเฝ้าระวังครับคุณผู้ฟังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหวหลังเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ประชาชนในบางพื้นที่ของกทม.นะรับรู้นะครับเห็นคลิปอยู่โอ้โหหลายคนก็ตกอกตกใจวิ่งลงมาจากตึกกันนะครับแล้วก็มีคลิปแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งด้านของนางภัทรวรรณภัทรบวรวุฒินะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องความเสียหายจากสถานศึกษาแต่ได้มีการแจ้งเตือนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของอาคารเรียนเรื่องของอาคารศึกษาอาคารสถานที่ทั้งนี้ครับมีการกำชับนะฮะสพฐได้มีการกำชับสถานศึกษาครับดำเนินการใน5มาตรการสำคัญมีเรื่องอะไรบ้าง1การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารเรียนคุณครูนะครับต้องตรวจต้องเช็คต้องสอบดูว่าตรงไหนจุดไหนกำหนดจุดปลอดภัยและก็ต้องตรวจสอบเส้นทางอพยพให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุซักซ้อมคุณผู้ฟังการอพยพด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในเขตเมืองและก็เขตอาคารสูงการจัดระบบเรื่องของการสื่อสารฉุกเฉินผู้ปกครองนะครับประสานคุณครูประสานคุณพ่อคุณแม่หน่วยงานในพื้นที่อย่างไรโดยเฉพาะการรายงานสถานการณ์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทันทีครับหากพบเรื่องของความเสียหายโดยปิดท้ายสพฐย้ำครับหลักปฏิบัติในทุกโรงเรียนยึดแนวทางไม่ประมาทไม่ตื่นตระหนกรู้จุดปลอดภัยอพยพเป็นระบบแล้วก็รายงานให้เร็วที่สุดนะครับย้ำต้องไม่ประมาทไม่ตื่นตระหนกรู้จุดปลอดภัยอพยพให้เป็นระบบแล้วก็รายงานให้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพื่อคุ้มครองทั้งคุณครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะครับนี่ก็ย้ำกันอันนี้เอามาใช้ได้เลยนะไม่ประมาทแต่ต้องไม่ตื่นตระหนกรู้จุดปลอดภัยอพยพให้เต็มด้วยแล้วก็รายงานให้เร็วที่สุดด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: ไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัย คือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: จับประเด็น VIP
0: กลับมาครับ18:16 นครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอนสกันแก้วประจันที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องบอกว่าแน่นอนครับกรณีที่ทุกคนกำลังพูดถึงนะครับต้องบอกว่าเป็นท็อปิกสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนะครับแล้วก็มีความสูญเสียที่เกิดขึ้นมีการตั้งคำถามเยอะเลยว่าใครผิดอ่ะง่ายๆชัดเจนรถเมย์ผิดหรือรถไฟผิดใช่ไหมครับเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็มีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนมีการคุยข่าวกันว่าสรุปแล้วเนี่ยอ้าวก็รถเมย์ไปจอดขวางเรื่องของรางรถไฟอ้าวรถเมย์ก็บอกอ้างว่าก็มันติดพันอยู่ไฟแดงมันติดพันอยู่ขยับไม่ได้แล้วสุดท้ายเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งนี้สรุปแล้วใครผิดกันแน่ต้องบอกว่า1ประเด็นที่วันนี้นะครับได้รับเกียรติจากอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับวันนี้ท่านจะมาพูดคุยนะครับในแง่มุมของข้อกฎหมายเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายด้วยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนเนาะก็มีการตั้งคำถามว่ารถไฟผิดไหมคุณบอลแล้วหรือว่าจะเป็นรถเมย์ที่จอดขวางเพราะว่ารถไฟเขาต้องวิ่งตามรางของเขาดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงอยู่ณเวลานี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอาจารย์ก็มาให้ความรู้แล้วก็มาคุยข่าวกันครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์วีรศักดิ์ครับ
8: สวัสดีครับผมวีรศักดิ์ครับ
0: ครับต้องบอกว่าวันนี้ต้องขอบพระคุณครับอาจารย์ที่ให้เกียรติกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยข่าวที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจด้วยแล้วก็สร้างความสูญเสียนะครับแน่นอนให้กับหลายๆคนที่ติดตามข่าวอยู่กรณีอุบัติเหตุครับรถไฟชนกับรถเมย์นะครับที่บริเวณแยกมักกะสันด้วยอาจารย์เล่าให้ฟังก่อนอื่นก่อนใดเลยว่ามีการถามกันเยอะเลยคุณบอลเมื่อกี้ก็บอกใครผิดกันแน่รถไฟหรือรถเมย์อาจารย์จะอธิบายเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้ข้อมูลข้อกฎหมายที่ถูกต้องยังไงบ้างครับ
8: ครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านนะครับที่มีการสูญเสียในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บธรรมดาครับเพราะเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและในย่านส่วนตนนะครับเพราะถ้ามันเกิดขึ้นในต่างจังหวัดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อพิจารณาประการหนึ่งนะครับทีนี้ปัญหาณเวลานี้นะครับปัญหาณเวลานี้
0: ครับ
8: มันเกิดขึ้นจากกรณีที่การจราจรนะครับซึ่งมันมีการติดขัด มันก็เลยเกิดเป็นปัญหานะครับทีนี้เราจะมาพูดแยกออกเป็น2ส่วนส่วนรถไฟกับส่วนรถประจำทาง
0: ครับ
8: เอาส่วนที่มองเห็นภาพต่อก็คือในส่วนของรถประจำทางนะครับภาพที่ปรากฏชัดเจนแน่นอนนะฮะว่ารถประจำทางนั้นเนี่ยจอดคล่อมลำรถไฟอยู
0: ่ครับ
8: ซึ่งพื้นที่ของบริเวณรางรถไฟก็ดีหรือว่าถ้าเราจะคุ้นเคยกับบริเวณทางแยกที่มันจะมีเส้นทะแยงสีเหลืองเขียนอยู่บนพื้นผิวการจราจรนะฮะซึ่งเส้นทะแยงสีเหลืองนั้นเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่ห้ามรถเข้ามาจอดขีดขวางนะฮะแต่เราก็มักจะคุ้นตาครับนะครับที่รถเนี่ยไม่ค่อยจะปฏิบัติตามกฎจราจรก็คือจอดทับเส้นเตียงสีเหลืองในขณะที่ตรงเนี่ยรางรถไฟนี่ก็นะครับ คือไม่ว่าจะมีรถใกล้จะผ่านเส้นนี้หรืออะไรก็ตามบริเวณลานไฟนั้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะไปจอดรถขวางทางบนรางรถไฟอยู่นะครับแล้วโดยเฉพาะเราเห็นภาพค่อนข้างจะคุ้นตาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีครับที่มันดีที่กั้นลงมาแล้วแต่รถไฟเนี่ยยังวิ่งมาไม่ถึงตรงจุดนั้นก็มักจะอาศัยช่วงจังหวะลอดไปลอดมาหรืออับเตอร์ไปเนี่ยแท็กไปที่แท็กมาอันนี้คือความเพราะงั้นในส่วนของรถประจำทางนั้นเนี่ยแน่นอนครับคนขับรถประจำทางเนี่ยเข้าข่ายจำหลักแน่นอน
0: ครับ
8: ทีนี้พอมาส่วนของรถไฟ
0: ครับ
8: มาส่วนของรถไฟเนี่ยเนื่องจากในเรื่องของรถไฟนั้นเนี่ยมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างน้อยๆที่เราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือสครที่เป็นผู้บังคับในการขับเคลื่อนรถไฟนั้นหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนขับรถไฟขบวนดังกล่าวนั้นนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องอยู่ตู้หน้าสุดเลยนะครับและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยบริเวณถนนที่มันมีการตัดรางรถไฟนั้นเนี่ยหรือรถไฟต้องผ่านสุดทางแยกทางพ่วงของถนนนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำในคอยให้สัญญาณไม่ว่าจะสัญญาณกั้นการจราจรก็ดีหรือคอยให้ธงเขียวธงแดงก็ดีหรือที่เราเรียกว่าลายสถานีนะครับแต่เนื่องจากว่าในกรุงเทพเนี่ยมันมีจุดเล็กๆเหมือนเป็นว่าหลับป้อมเล็กก็เป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรงนี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับมันก็มีกฎกติกาของรถไฟก็คือถ้าจะทุกท่านเนี่ยก็พอข่าวอยู่แล้วนะครับก็คือมันมีข้อ200
0: อาจารย์ครับนิดนึงครับเดี๋ยวสักนิดนึงพอดีสัญญาณน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตติดต่ออาจารย์ใหม่อีกครั้งนึงดีกว่าอาจารย์สักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวประสานไปทีนึงครับเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้เช็คสัญญาณให้ทีมช่างเทคนิคเช็คสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสัญญาณมันจะไม่ชัดกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ต่อใหม่เมื่อกี้นี้นะครับคุยกับท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนละรถเมย์นะครับหรือว่ารถโดยสารประจำทางเนี่ยไปจอดขวางเรื่องของรางรถไฟอยู่นะครับแน่นอนก็ต้องเป็นความประมาทที่เกิดขึ้นนะครับแต่ในส่วนของรถไฟเขาก็บอกว่าเขาวิ่งอยู่ในเลนของเขาด้วยแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเรามาฟังต่อเมื่อกี้นี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นด้วยนะครับที่วันนี้จะมาคุยกันเรื่องราวที่เป็นประเด็นสังคมที่ถูกพูดถึงกันมากมายเหลือเกินครับเรื่องราวของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ท่านอาจารย์น่าจะมาแล้วนะครับอยู่ในสายกับเราหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่จะได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ให้ความรู้นะครับเป็นข้อกฎหมายกันนะครับเดี๋ยวจะได้มีการประสานกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับบอกเลยว่าจะฝากคำถามนะครับหรือว่าให้ข้อมูลต่างๆนะครับที่อยากจะบอกกล่าวกันด้วยว่าจุดไหนอย่างไรนะครับที่เป็นจุดที่ต้องพิจารณากันเขาเรียกว่าเป็นจุดตัดใช่ไหมครับมีหลายจุดเลยดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยสิ่งที่อยากจะฝากเป็นข้อที่เตือนใจเลยเพราะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุดังกล่าวแล้วเนี่ยตามข่าวมาเมื่อเช้าเช่นเดียวกันจุดดังกล่าวเนี่ยบอกว่าโอ้โหทุกคนเคารพกฎจราจรกันมากๆห่างจากเรื่องของจุดมากเลยอันนี้อาจารย์กลับมาแล้วครับเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์กันต่ออาจารย์ครับสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
0: ครับอันนี้น่าจะชัดเจนอันนี้น่าจะชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองประสานเรียบร้อยอาจารย์เมื่อกี้นี้เราสรุปกันย้อนไปนิดนึงเรื่องของรถเมล์น่าจะประมาทแล้วในส่วนของรถไฟเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
8: ทีนี้ในส่วนของรถไฟเองนั่นเองนะครับถ้าหลังจากมีการติดตามข่าวในระยะหลังๆนะครับข้อมูลก็เริ่มจะมีมากขึ้นนะคร
0: ับ
8: ก็คือประการที่หนึ่งนะครับตัวเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมในการให้สัญญาณรถไฟนะครับในการขับเคลื่อนหรือเรียกว่าเจ้าที่ประจำสถานีนะฮะในการที่จะดูปิดกั้นรางขาดนะก็ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องไม่ได้ครบถ้วนตามระเบียบที่จะต้องดำเนินการนะฮะแล้วในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยอกล่อเองนะฮะก็ข่าวที่ปรากฏนะครับเช่นยังไม่มีใบอนุญาตหน้าที่นะครับแล้วก็ยังมีการตรวจสารเสพติดนะแล้ว
9: ยังมีข้อมูลลึกกว่านั้นอีกนะฮะว่าในกระดาษเปิดเศษนั้นเนี่ยผอ.ค.ร.คนนี้ก็ไม่ได้อยู
10: ่
9: นะในการดูแลบริเวณด้านหน้าที่ต้องมีการเหมือนกับคนขับรถนะครับคือต้องจับพวงมาลัยใช้
10: ครับ
9: อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยของรถไฟเองเนี่ยค่อนข้างที่จะประมาทที่มันมีหลักฐานชัดเจนแน่นอน
10: ครับ
9: ทีนี้ถามว่าแล้วเรื่องนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อมันมีอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟยังทางก็มีส่วนประมาทนะเป็นส่วนของรถไฟเองก็มีส่วนประมาทนะซึ่งมันจะต่างจากกรณีอื่นๆนะครับที่เป็นกรณีที่ผู้เสียหายนั้นเนี่ยเป็นกรณีที่ประมาทแล้วถูกรถไฟชนเคยมีนะครับมีฎีกาอยู่นะฮะตรงที่ว่าขอขอรอที่ควบคุมรถนั้นเนี่ยจะต้องมีการส่งสัญญาณเปิดหูเปิดอะไรต่างๆนะแล้วก็คุณไม่ได้เปิดสัญญาณนั้นในขณะเดียวกันผู้เสียหายก็คือชาวบ้านถูกรถไฟชนคนนึงเนี่ยตายคนหนึ่งบาดเจ็บ
10: ครับ
9: ซึ่งในข้อจริงนั้นเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยวินิจฉัยไว้ว่าแม้ว่าเสียหายนะครับจะมีส่วนประมาทนะฮะจะมีส่วนประมาทในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่จำเลยที่เป็นผู้ควบคุมรถไฟอ่ะนะฮะก็คือคนขับรถไฟนั่นจะปัดความรับผิดไม่ได้ก็หมายความว่าแม้ว่าเสียหายจะส่วนร่วมในการประมาทครับครับฝ่ายผู้ควบคุมรถไฟนั้นเนี่ยก
10: ็
9: ไม่สามารถปัดความรับผิดระหว่างในเมื่อเขาประมาทนะครับผมก็ไม่ต้องรับผิดในทางอาญาก็จะต้องรับผิดในฐานประมาทเป็นเหตุให้บุคคลได้รับอันตรายนะถ้าถึงแต่ชีวิตก็ประมาทได้ถึงแต่ชีวิตถ้าเขาบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บธรรมดาก็รับผิดตามโทษนะครับทีนี้กรณีนี
10: ้
9: มันเป็นกรณีที่ชาวบ้านนะผู้โดยสารในรถประจำทางได้รับความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องนี้นะครับในส่วนของความประมาททั้งในส่วนของรถประจำทางก็ดีในส่วนของรถไฟก็ดีนะก็จะต้องรับออกตามผลกฎหมายนะครับก็คือในเรื่องนี้โทษทางอาญาก็จะเข้าข่ายลักษณะของการประมาทเป็นเหตุให้บุคคลได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะฮะก็แล้วแต่ระดับนะครับว่าในเรื่องนี้ถ้าถึงแก่ความตายโทษมันก็หนักนะบาดเจ็บสาหัสก็เบามานิดนึงนะถ้าบาดเจ็บธรรมดาก็รถก็โทษมาแต่เนื่องจากว่าในเรื่องนี้มันถือว่าเป็นกรณีคำเดียวที่เกิดขึ้นครับเพราะงั้นก็ต้องเลยกดหนักที่สุดนะครับก็คือประบาดให้เป็นบุคคลถึงแก่ความตายนะครับส่วนค่าเสียหายในทางแพ่งเนี่ยค่าเสียหายในทางแพ่งเนื่องจากว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือรับผลกระทบเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการประบาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางฝ่ายทางรถไฟก็ดีเตรียมทางก็ดีนะครับก็จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายกับผู้เสียหายเนี่ยเต็ม 100%
10: ครับรถที่โดนชนต่างๆมอเตอร์ไซค์ที่แบบโอ้โหระเนระนาดเลยตามคลิปไวรัลอยู่ครับอาจารย์ครับ
9: ก็ต้องไปดูนะครับก็ต้องไปดูว่าร ถไฟไอ้รถไฟที่ชนก็ไปชนทางนั้นนะครับแล้วไปชนถูกรถยนต์รถอะไรต่างๆดูนะครับก็ต้องไปดูว่าจุดที่รถยนต์ก็ดีรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีที่จอดนั้นนะครับจอดอยู่บริเวณไหนของที่เกิดเหตุนะครับแล้วอีกประการในเรื่องนี้ญาติของผู้เสียหายนะครับในกรณีที่หมายถึงแก่ความตาย
10: ครับ
9: นะฮะแต่ถ้าผู้เสียหายยังไม่ถึงแก่ความตายแต่บาดเจ็บสาหัสจนไม่อาจที่จะสามารถเข้าดำเนินคดีในศาลได้นะบิดามารดาเนี่ยก็เป็นผู้แทนแต่ถ้าอยู่ในวิสัยที่สามารถดำเนินคดีได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะร้องเข้าไปเป็นส่วนร่วมในคดีที่พนักงานอัยการจะยื่นฟ้องคนขับรถไฟก็ดีคนขับรถประจำทางก็ดีนะครับอันนี้เข้าไปเป็นส่วนร่วมได้นะครับเพราะบุคคลที่ความเสียหายนั้นเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในความสมั
10: คร
9: นะครับเพราะงั้นเขาก็เป็นผู้เสียหายนะโดยนิติไงที่สามารถ ขอเข้าไปเป็นส่วนร่วมได
10: ้ครับอาจารย์ครับอีกเรื่องนึงคือถ้าเกิดเราจะถอดบทเรียนจากเรื่องนี้กันแล้วกันไม่ให้เกิดความสูญเสียจากเหตุการณ์อย่างนี้อีกเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะให้เป็นความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตือนอกเตือนใจกับคุณผู้ฟังด้วยโดยเฉพาะหลายๆคนที่ฟังอยู่แล้วก็มีความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยด้วยครั้งนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรตรงนี้บ้างครับ
9: คือสิ่งที่ผมอยากจะขอฝากไว้นะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น2ส่วน
10: ครับ
9: ส่วนที่1ก็คือส่วนของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนส่วนที่ใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาถอดบทเรียนอันนี้นะครับว่าประชาชนจะต้องพึงตระหนักในเรื่องการเคารพกฎจราจรเพราะในอดีตที่ผ่านมานะครับจะได้เห็นได้ว่าข่าวแต่ละเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วทำความสูญเสียแล้วก็สิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีมีรถยนต์ก็ดีรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีคนนะคนที่กำลังข้ามถนนอยู่ในทางม้าลาย
10: อันนี้ก็เรื่องนึงหดหู่ครับ
9: เนี่ยครับนะฮะแล้วก็พอเกิดเหตุขึ้นมานะก็กระตือร้นนะฮะเส้นวดอย่างนู้นเส้นวดอย่างนี้นะเรื่องของรถไฟรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถประจำทางก็ดีทางร่วมทางแยกที่ทางรถไฟก็ดีผมว่าถึงเวลาที่เราจะต้องบังคับให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับก็คือถ้ามีเสียงสัญญาณนะก็จะต้องหยุดหรือถ้าจะข้ามทางรถไฟนะก็จะต้องชะลอความเร็วแล้วก็ถ้ารถมันติดเนี่ยก็อย่าไปจอดขวางข้อมลานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกแนวเขตรางการแต่ถ้ารถจราจรเนี่ยเขาจะตีเส้นเอาไว้ด้วย
10: ครับ
9: ซึ่งก็ตรงกับแนวที่จะเป็นแผงปั้นอันนี้ถ้าอยากจะขอฝากนะครับในขณะทุกการเนี่ยในส่วนของรถไฟก็ดีรถประยังทางก็ดีอันเนี้ยนะครับก็จะต้องเข้มงวดกวดขันนะครับผู้ที่มาจับพวงมาลัย
10: ครับ
9: เพราะว่าถ้าผู้ขับบัญชาก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถพกหรือรถไฟก็ดีเอาใจใส่เส้นงวดนะไม่ปล่อยแต่ละเลยนะผมคิดว่าเหตุการณ์พวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย
10: ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับ
9: เพราะงั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ระดับผก.ล.เท่านั้นนะที่จะต้องรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้บังคับบัญชาเนี่ยว่าเวลาที่จะต้องจัดการงานในซึ่งเหล่านี้นะครับต้องแสดงต้องรับผิดชอบนะตอนนี้และโดยเฉพาะสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการเคารพกฎหมายและเคารพกฎจราจรอันนี้ฝากไว้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
10: ต้องเตือนใจกันเลยเรื่องของการเคารพกฎจราจรในทุกครั้งที่เราจับพวงมาลัยหรือว่าเราเดินข้ามถนนอะไรก็แล้วแต่เอาละอันนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นหนึ่งที่หลายคนติดตามอยู่อีกหนึ่งประเด็นครับต้องบอกว่าเรื่องราวของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับการล่วงละเมิดทางเพศอันนี้เนี่ยเป็นเขาบอกเป็นภัยไร้เสียงของสังคมไทยด้วยที่เกิดขึ้นเอาละจากกรณีต่างๆที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้แหละเชื่อว่าทุกคนก็ได้ติดตามข่าวคราวกันอยู่ด้วยอาจารย์ขอความรู้หน่อยสำหรับท่านอาจารย์ซึ่งท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยให้ข้อมูลให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนกับกรณีบอกล่วงละเมิดทางเพศกับการข่มขืนอาจารย์ความรู้เนี่ยการตีความในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วมันมีโทษอะไรอย่างไรบ้างอาจารย์ครับ
9: ครับคือจริงแล้วเนี่ยนะครับสองคำนี้นะครับมันมีความหมายการล่วงละเมิดการล่วงละเมิดโดยเฉพาะที่สิ่งที่เราจะมาพูดในวันนี้ก็คือล่วงละเมิดทางเพศกับการข่มขืนการล่วงละเมิดทางเพศนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นคำใหญ่นะครับเพราะว่าการล่วงละเมิดเนี่ยมันก็คือการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับไปกระทำอีกบุคคลหนึ่งเนี่ยโดยที่บุคคลผู้ถูกกระทำนั้นเนี่ยไม่ยินยอม
10: ครับ
9: นะหรือแม้แต่ยินยอมก็ถ้าเกี่ยวกับอายุของผู้ถูกกระทำเนี่ยกฎหมายก็จะบัญญัติไว้ว่าถึงแม้จะยินยอมหรือไม่ยินยอมผู้กระทำก็มีความผิดก็คือต่ำกว่า15ปีนะครับแล้วก็การล่วงละเมิดเนี่ยนะครับมันก็จะมีระดับดีกรีอะไรของมันสูงเพราะงั้นการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันจะครอบคลุมไปถึงตั้งแต่ระดับที่ต่ำที่สุดเลยนะครับก็คือการคุกคาม
10: คุกคามทางเพศ
9: ครับ หาการทุกทางทางเพศนะซึ่งพอพูดถึงการทุกทางทางเพศแล้วนั่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทุกทางทางเพศนั้นเนี่ยเราเคยบัญญัติไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับทางด้านแรงงานนะที่ไม่ให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยใช้กิริยาหรืออากัปกิริยาไม่ว่าทางกายต่างนะในการไปทุกทางทางเพศกับผู้ใต้บังคับบัญชา
10: ครับ
9: แต่นั่นเป็นเรื่องเป็นงานนะเราต้องจับมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแล้วมีผลได้บังคับแต่ในปี69นี่เองนะครับที่เราไปบัญญัติคำนิยามว่าทางทางเพศหมายถึงอะไรในคำนิยามแล้วก็ไปกำหนดเป็นบทบัญญัติโทษนะในหมวดเกี่ยวกับความผิดทางเพศนะครับแล้วก็ถ้าพอจะจำได้นะในเรื่องนี้หลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับในเรื่องของการทุกทางการเพศแล้วมีผลทางกฎหมายว่าโทษทางอาญานั้นก็เกิดกับกรณีของผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกสาวของนักการเมืองแล้วก็พุ่งไปกระทำนะครับไปโพสต์เนี่ยก็เป็นดาราไม่ต้องเอ่ยชื
10: ่
9: อทุกคนก็พอจะได้ครับถ้ารุนแรงขึ้นไปถึงก็คือการกระทำอนาจารก็อยู่ในการล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันนะฮะแล้วก็ถ้าร้ายแรงที่ก็คือการข่มขืนกระทำกับเรานะฮะการข่มขืนกระทำเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าล่วงละเมิดทางเพศนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะหมายถึงการที่ไปกระทำโดยที่ฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมนะครับแล้วก็แล้วแต่ตอนระดับอาจจะเป็นพฤติกรรมทางเพศหรืออนาจารหรือข่มขืนกระทำกับเรานะครับคำนี้นะเพราะความหมายก็คือว่าเรื่องละเมิดเนี่ยนะมันจะครอบคลุมนะครับแล้วแต่ความรุนแรงของการกระทำ
10: ครับ
9: ครับคำนี
10: ้ครับอย่างที่หลายคนถามอยู่ว่าปกติแล้วการล่วงละเมิดทางเพศหรือการข่มขืนเนี่ยก็จะเป็นแบบเพศตรงกันข้ามแต่ในกรณีที่เพศเดียวกันต้องเรียนถามอาจารย์เป็นความรู้ว่าเขาใช้คำว่าการล่วงละเมิดทางเพศในกรณีที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยถูกต้องไหมและมีลักษณะอย่างไรบ้างอยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้สักนิดนึงครับ
9: ครับคือกฎหมายเนี่ยมันมีการพัฒนา
10: ครับ
9: เป็นลำดับนะครับเพียงแต่มันอาจจะพัฒนาช้าหน่อยนะใช้ระยะเวลาปีก็ห้าปีถึง10ปีในการพัฒนากฎหมายแต่หลายแต่ไรท่านเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับเพศนั้นเองนะครับเราก็จะมุ่งแต่เพศกำเนิดนะครับก็คือชายกับหญิงนะฮะแล้วก็เราก็จะให้น้ำหนักผู้กระทำเนี่ยก็คือผู้ชายผ
10: ู
9: ้ถูกกระทำเนี่ยก็คือผู้หญิง
10: สุภาพสตรี
9: สุภาพสตรีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยในเรื่องของความผิดทางเพศนั้นนะถ้าเรื่องของสามีกระทำต่อภรรยากฎหมายก็ไม่ได้เขียนว่าให้เป็นความผิดนะครับเช่นสามีไปข่มขืนภรรยาโดยการไม่จองเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับต่อมาเนี่ยเราก็มีการพัฒนากฎหมายนะเพื่อมันตอบรับกับสภาพกลุ่มทั่วไปนะครับก็มีการพัฒนาและโดยเฉพาะเรามีกฎหมายเรื่องของการสมรสเท่าเทีย
10: ม
9: เราจะไม่มีการแบ่งนะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเพราะฉะนั้นในเรื่องการสมรสเท่าเทียมเนี่ยเราก็จะใช้ว่าผู้สมรสเราจะไม่พูดถึงผู้หญิงผู้ชายแล้วในเรื่องมันในเรื่องของเพศก็เกี่ยวกันนะครับเรื่องของเพศเนี่ยเอาเรื่องของการข่มขืนก็ดีเรื่องของอนาจารก็ดีนะเรื่องของการคุกคามก็ดีเราจะไม่ใช้คำว่าผู้ชายจะทำกับผู้หญิงแต่เราใช้คำว่าผู้ใด
10: ผู้ใดครับ
9: นะเราใช้คำว่าผู้ใดมันก็คลุมหมดไม่ว่าจะเป็นเพศโดยกำเนิดนะที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทั้งที่ผู้กระทำและผู้ถูกกระทำแล้วมันยังรวมถึงเพศสภาพด้วย
10: ครับ
9: นะฮะมันรวมถึงเพศสภาพด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทางเพศแล้วเนี่ยต้องมีการล่วงละเมิดพอใช้คำว่าผู้ใดเพราะนั้นผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยกระทำต่อเพศเดียวกันหรือคนละเพศมันก็เข้าข่ายถ้าเป็นลักษณะของการกระทำที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดก็สามารถที่จะ
10: เอาผิดได
9: ้ดำเนินคดีได
10: ้
9: แล้วมันยังขยายความ ึงการกระทำโดยเฉพาะเรื่องของการข่มขืนเนี่ยอย่างสมัยก่อนนั้นเนี่ยเราจะเน้นไปในกฎหมายเลยก็คือใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำนะลุกล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้ถูกกระทำนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเราใช้คำว่าผู้ชายนะเป็นผู้กระทำแล้วผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมซึ่งพอเรามาปรับแก้กฎหมายขึ้นเนี่ยครับเพื่อให้มันทันกับภาวะสังคมและเศรษฐกิจต่างๆเราขยายนะเราไม่ใช่กรณีที่มุ่งไปถึงอวัยวะเพศละช่องทางอื่นที่วันหนักซึ่งเดิมเนี่ยเป็นเพียงอนาจารก็เป็นข่มขืน
10: โอ้
9: ช่องทางก็เป็นข่มขืน
10: น
9: ะทีนี้มันเคยมีดีกา
10: ครับ
9: หลังจากที่มีการแก้กฎหมายเรื่องการข่มขืนเนี่ยก็คือมันมีผู้เสียหายเนี่ยสองคน
10: ครับ
9: นะฮะคนหนึ่งเนี่ยจำเลยขอโทษนะครับคือข้อที่จริงตามดีกานั้นเนี่ยจำเลยเนี่ยให้ผู้เสียหายที่ถูกเสียสำเร็จความใคร่โดยใช้ปากของผู้ต้องหาของผู้เสียหายถูกเสียทำกับอวัยวะของจำเลยอันนี้ศาลฎีกาชี้สัยว่าเข้ากฎหมายนะครับเพราะปากนั้นเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างนะและการที่จำเลยใช้บังคับนะให้สำเร็จความใคร่โดยใช้ปากของผู้เสียหายเนี่ยกับไปรักของจำเลยเสื่อมวิโรธเพศจำเลยศาลฎีกาบอกว่าเข้าองค์ประกอบความผิด
10: เข้าองค์เข้าข่ายองค์ความผิด
9: เข้าข่ายเลยเป็นความผิดฐานข่
10: มขืน
9: แต่จำผู้เสียหายที่สองเนี่ยมันมีประเด็นผู้เสียหายที่สองเนี่ยผู้เสียหายที่สองนั้นเนี่ยปรากฏว่าข้อเท็จจริงเนี่ยฟังได้ว่าจำเลยเนี่ยให้ผู้เสียหายที่สองเนี่ยใช้ลิ้นเนี่ยเลียอวัยวะของจำเลยซึ่งในสองศาลแรกนั้นเนี่ยตีว่าเป็นการข่มขืนศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ตีว่าเป็นการส่งเสริมด้วยในส่วนของผู้เสียหายที่สองกันแต่ศาลฎีกาวินิจฉัยในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับว่าไม่เข้าลักษณะข่มขืนนะเพราะไม่พบตรงข้อความผิด
10: ครับ
9: นะแต่เป็นการกระทำอนาจาร
10: อนาจาร
9: นะเข้าลักษณะอนาจาร
10: ครับ
9: นะซึ่งผมขอญาติทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่ากฎหมายในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการข่มขืนนะการข่มขืนนั้นเนี่ยสมัยก่อนนั้นเนี่ยเราจะแบ่งกันของผู้ถูกกระทำ
10: ครับ
9: นะครับถ้าอายุต่ำกว่าเท่านี้ยอมความไม่ได้ถ้าอายุเกินเท่านี้ยอมความได้นะเราจะเอาอายุผู้เสียหายเนี่ยเป็นเกณฑ์นะปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร
10: ่
9: ก็ยอมความไม่ได
10: ้
9: เป็นความผิดที่ยอมความแล้วก็เป็นความผิดที่กฎหมายเอาเรื่องยอมความออกนะครับก็แสดงว่าข้อหาข่มขืนเนี่ย
10: ครับ
9: ยอมความไม่ได้เลยแต่เมื่อยอมความไม่ได้เลยกฎที่ตามมาคืออะไรประการที่หนึ่งผู้เสียหายเนี่ยไม่จำเป็นต้องดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องร้องนะจำเลยเนี่ยภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและมีการกระทำความผิดขึ้นเพราะถ้าไม่ยอมความได้เนี่ยหมายจะบัญญัติไว้ว่าถ้าไม่ดำเนินการภายใน3เดือนเนี่ยผิดในการฟ้องคดีเป็นอันละครับนะเช่นคดีหมิ่นประมาทคดีเช็คเนี่ยต้องยอมความได้นะเพราะงั้นคดีข่มขืนเนี่ยนะอายุความคดีมันเองเนี่ยนะครับมัน10ปีขึ้นไปแต่พอยอมความได้ตอนนั้นเนี่ยต้องดำเนินการภายใน3เดือนไม่งั้นอายุความ10ปีนั้นจะต้องหมดไปด้วยในปัจจุบันนี้ไม่ต้องห่วง
10: ครับ
9: เสร็จแล้วเนี่ยประการต่อมาในเรื่องนี้นะครับผู้เสียหายยอมความก็ไม่ตัดสิทธิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าในการที่จะฟ้องร้องจำเลยต่อศาลนะครับเพราะเป็นอัจฉริยะแผ่นดิน
10: ครับ
9: อันนี้นะครับก็อยากจะ ถือว่างานนี้ประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชน
10: เป็นความรู้เป็นข้อกฎหมาย
9: ครับ
10: อาจารย์ครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวอย่างยกตัวอย่างที่เราเป็นข่าวกันเยอะแล้วก็มาเกิดความสะเทือนใจมากยกตัวอย่างกรณีพ่อล่วงละเมิดลูกสาวแล้วก็มีแม่เนี่ยรู้เห็นด้วยแต่ไม่ปกป้องลูกอย่างนี้ครับอย่างนี้ถามอาจารย์เลยว่าแม่เนี่ยมีความผิดไหมอาจารย์
9: คือในส่วนของพ่อก่อนครับในส่วนของพ่อเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นกรณีความสัมพันธ์ในครอบครัว
10: ครับ
9: เราก็เป็นสายเลือดนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยในส่วนของพ่อนั้นเนี่ยก็จะได้รับโทษหนักกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป
10: ครับ
9: นะครับประการต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับแม่นะรู้แล้วไม่ปกป้องตัวแม่รู้แล้วไม่ปกป้องในส่วนของการกระทำเนี่ยถ้ามันถึงขนาดเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนแม่ก็ต้องรับเพียงแต่จะรับผิดน้อยกว่านะครับเป็นรับผิดหนึ่งในสามของโทษนะของผู้ที่กระทำ
10: ครับ
9: นะแต่ในกระบวนการนี้เนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามีกฎหมายคุ้มครองเด็กอะไรต่างด้วย
10: ครับ
9: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของแม่ก็อาจจะต้องไปดูว่าข้อที่จริงถ้ามันเข้าองค์ประกอบในเรื่องเกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองเด็กนะแม่เนี่ยก็มีส่วนก็มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบแล้วอาจจะส่งผลนะครับไปถึงว่าเด็กเนี่ยจะต้องรับความคุ้มครองเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัวของพ่อแม่โดยสายเลือดแต่พ่อแม่โดยสายเลือดกับล่วงละเมิดบุตรได้เองนะครับแม่รู้เห็นก็ไม่ห้ามตามไม่ป้องกันแล้วพ่อเองก็เป็นผู้กระทำผิดได้เองเพราะฉะนั้นรัฐก็ต้องเข้ามาดูแลนะครับ
10: ครับ
9: ในเรื่องนี้นะครับก็เป็นอำนาจของพนักงานอัยการที่อาจจะต้องร้องขอต่อศาลในการสั่งให้ศาลเนี่ยสั่งเพิกถอนอำนาจการใช้อำนาจปกครองเด็กคนนั้นนะครับแล้วเอาเด็กคนนั้นเนี่ยส่งให้ทางรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยกำกับดูแลนะครับเพราะกฎหมายคุ้มครองเด็กนั้นเนี่ยมุ่งที่จะคุ้มครองเด็กซึ่งเป็นเยาวชน
10: คร
9: ับ คร
10: ับข้อสุดท้ายแล้วอาจารย์ครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศบางคนก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องตนเองอยากให้อาจารย์ให้ความรู้ปิดท้ายชนิดหนึ่งว่าข้อกฎหมายในปัจจุบันนี้เนี่ยคุ้มครองอย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้ข้อกฎหมายแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตได้ครับอาจารย์
9: คร
10: ับ
9: คือจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเพศก็ดีเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวก็ดีนะครับเรากฎหมายที่ใช้บังคับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์อะไรต่างนะครับแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้ามาช่วยกำกับดูแลอะไรต่างในการตรวจสอบนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมูลนิธิต่างๆนะที่เข้ามานะครับซึ่งมูลนิธิเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเสียทั้งหมดนะครับมันก็มีมูลนิธิดีๆนะครับนะซึ่งสามารถที่จะปกป้องแรงต่างได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องขึ้นมาปกป้องนะครับอาจจะใช้ในการที่จะแจ้งปัจจุบันเนี้ยเด็กในปัจจุบันเนี่ยครับเด็กในปัจจุบันเนี่ยผมว่าร้อยละ70-80นะครับที่เข้าถึงสื่อโซเชียล
10: ครับ
9: นะครับแล้วก็มีมือถือมีต่างๆเพราะงั้นเนี่ยสามารถที่จะ
10: แจ้งได
9: ้ข้อความต่างๆแจ้งภัยต่างๆของเองนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่กระทำผิดปัจจุบันนี้กฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงอย่างที่ผมนำเรียนแล้วว่าเมื่อก่อนนี้การคุกคามทางเพศก็ดีการอนาจารก็ดีนะฮะโทษเนี่ยมันเกือบจะคือไม่มีใครอยากจะไปยุ่งเลยนะเพราะมันเอาตัวเนี่ยไปให้สังคมเขารู้ว่าฉันกับผู้เสียหายว่าถูกคนนั้นคนนี้ทำแล้วปรากฏว่าโทษที่เขาได้รับเนี่ยก็แค่ปรับเติบแล้วก็จบกันแต่ประเด็นนี้ไม่ใช่นะฮะโทษมันก็จะมีแรงนะครับแล้วอย่างหนึ่งอย่างที่บอกแล้วว่า โทษบางประการที่เคยกำหนดว่ายอมความได้ปัจจุบันนี้ยอมความไม่ได้
10: คร
9: ับ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะขอฝากไว้นะว่าสังคมในปัจจุบันนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าในครอบครัวเนี่ยก็ต้องให้ความอุ่นนะครับกับลูกหลานของคนในครอบครัวนะครับเพราะว่าภัยที่บรรลัยที่สุดก็คือภัยที่กับคนใกล้ตัวนี
10: ่
9: นะฮะแล้วก็ผมคิดว่าถึงเวลานะครับที่เราคงจะต้องเอาพระธรรมเข้ามานำชีวิตของเรานะอย่าปล่อยให้ชีวิตในแต่ละวันเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ปกครองก็ดีในเรื่องของเยาวชนก็ดีนะครับเอาวัตถุเนี่ยเข้ามาเป็นตัวนำนะครับผมว่าความปกติก็ดีเรื่องศีลธรรมก็ดีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับกฎหมายต่อให้รุนแรงยังไงก็ตามแต่ถ้าสังคมขาดความปกติแล้วก็ขาดศีลธรรมนำชีวิตนะกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามกฎหมายก็พยายามที่จะให้มีมาตรการที่รุนแรงเพื่อห้ามตามครับอันนี้ก็จะขอฝาก
10: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชนะครับอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลความรู้ข้อกฎหมายกับคุณผู้ฟังครับขอบพระคุณครับ
9: ครับยินดีครับ
10: นี่นะครับก็เป็นหนึ่งสายนะครับที่ต้องบอกว่าทุกครั้งครับที่มีประเด็นสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจับประเด็นเป็นข่าวก็จะมีข้อกฎหมายมาให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวต่างๆรวมถึงเหตุการณ์นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากกรณีอุบัติเหตุด้วยนะครับทั้งกรณีของรถไฟที่ชนกับรถประจำทางแล้วก็เกิดความสูญเสียนะครับวันนี้ก็นำท่านอาจารย์มาพูดคุยให้ข้อกฎหมายความรู้กับพี่น้องประชาชนปิดท้ายกันหน่อยนึงครับวันนี้นะครับมี1คอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้ครับศุกร์ที่29พฤษภาคมอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยคุณผู้ฟังครับนี่คอนเสิร์ตนี้เลยเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายถนนดนตรีไลฟ์ครับเดี๋ยวมีสปอตให้ได้ฟังกันด้วยเชิญติดตามรับฟังครับ
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: พี่โยบอกมานะครับบอกว่าโอ้โหตอนนี้คนก็ทยอยลงทะเบียนแล้วคุณผู้ฟังที่สนใจงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายไปดูได้ครับไปลงทะเบียนเพิ่มเติมกันได้เลยที่เพจ Facebook นะครับถนนดนตรีนะครับไปกดติดตามกันเพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่างานนี้นะครับไม่อยากให้พลาดย้ำเลยว่างานนี้ไม่อยากให้พลาดครับถนนดนตรีครับเจอกันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ห้องออดิทอเรียมครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามบันทึกการแสดงได้ทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนนะครับเวลา 22:00 นถึง 23:00 นครับทาง NBT 2HD นะครับแล้วก็รายการถนนดนตรีทางสวท FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็ยังมี AM 1467 kHz ด้วยรายการออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเวลา 3:05 จนถึงเที่ยงคืนนะครับย้ำกันนิดนึงว่าใครที่อยากจะมาชมใครที่อยากจะมาดูนะครับก็ไปลงทะเบียนต่อได้เลยเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เพจของถนนดนตรีครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางนะครับก็เรียกว่าฝากไว้ด้วยเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเรื่องราวคอนเสิร์ตที่หลายๆคนติดตามกันช่วงท้ายแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกข่าวเลยนะครับที่วันนี้ติดตามกันอยู่อยากให้ได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับทุกข้อมูลข่าวสารต้องบอกว่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับฝากทิ้งท้ายกันนะครับในส่วนของทาง FM 92.5 เมกะเฮิร์ตซ์ครับ FM 95.5 เมกะเฮิร์ตซ์แล้วก็ทางด้านของ FM 105เมกะเฮิร์ตซ์คุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ผ่านทาง AM 819กิโลเฮิร์ตซ์891กิโลเฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็1467กิโลเฮิร์ตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มก็สามารถที่จะติดตามรับรู้เรื่องราวข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับล่าสุดนี่ก็ต้องบอกว่าทางด้านของปิดท้ายกันนะครับมีฝากมาจากทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยก็ได้มีการลงพื้นที่ครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยไปดูแลนะครับ3เรื่องหลักๆเลยคือการลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือหัวใจสำคัญครับในส่วนของภาคเกษตรของเราด้วยนะครับที่จะมาปิดท้ายกันทั้งในการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่อันนี้ก็คือการส่งท้ายกันนะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยของเราด้วยพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันนะครับ 17:07 จนถึง 19:00 ข้อความของคุณน้ำหวานด้วยนะครับทักทายกันมาคุณแชมป์น้องโอ๊ตด้วยทักทายมานะครับแล้วก็มีคุณพัตติพันธ์ใช่ไหมครับวันนี้ I am doctor นี่ไอคอชื่อน่ารักเลยทีเดียวเลวัตตะหารีราวดีโอชื่อเพราะมากเลยนะครับขอบคุณมากๆข้อความไหนที่ไม่ได้อ่านต้องบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแปะโป้งไว้พรุ่งนี้กลับมาติดตามกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วบรรลาไปก่อนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ
12: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 ถึง 19:00 โดยบอนสกันแก้วประจัน
13: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
14: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
13: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
17: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
18: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
17: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
19: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
20: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
21: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
22: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้านนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระ

0: าเรียนของเขา
1: ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ทางนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยรวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลจะดำเนินการควบคู่กันและมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือขณะที่การชี้แจงต่อศาลนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายที่กำหนดกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังตรวจสอบพบประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อจำหน่ายฉวยโอกาสเก็งกำไรช่วงวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในประเทศ
2: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยพลตำรวจเอกชัชชัยสิการีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการระวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตราเศษจำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงคลังหลายแห่งมีการใส่น้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอแต่กลับชะลอการปล่อยน้ำมันออกจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่จากการตรวจสอบข้อมูลระบุว่าเดือนกุมภาพันธ์มีการรับน้ำมันเข้าคลังรวมกว่า58ล้านลิตรและจ่ายเฉลี่ยวันละกว่า44ล้านลิตรขณะที่เดือนมีนาคมมีการรับน้ำมันกว่า64ล้านลิตรแต่จ่ายเฉลี่ยวันละ48ล้านลิตรซึ่งยังถือว่าปริมาณน้ำมันโดยรวมมีเพียงพอต่อความต้องการทั่วประเทศ
3: ลูกค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อช่วยโอกาสทางกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลน

0: น้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
1: ทางตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อสอบสวนความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยมุ่งตรวจสอบผู้ค้าน้ำมันมาตรา7และมาตรา10รวมถึงผู้ค้าที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งมีพฤติการซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างร้ายแรงขณะนี้ DSI รับดำเนินการแล้วรวม4คดีได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันจากเรือภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบความผิดปกติของเรือขนส่งจำนวน99เที่ยวและกรณีพฤติการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง7 จุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการขนส่งคุณภาพน้ำมันและการบังคับใช้พระราชกำหนดป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516รวมทั้งร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังช่วงวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลใช้งบประมาณกุนราคาน้ำมันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้ประกอบการบางรายมีพฤติกรรมกักตุนสินค้าเก็งกำไรและนำส่วนต่างราคาไปแสวงหากำไรเกินควรโดยเฉพาะในกลุ่มคลังน้ำมันจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายที่ไม่ดำเนินการส่งให้เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายรวมทั้งได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทใหญ่6รายต่อ DSI จำนวน166รายการและในส่วนของการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งหากมีการแจ้งความเพิ่มอีก662เที่ยวรถก็จะขยายผลคดีเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
2: อีกส่วนหนึ่งก็คือที่อ่างทองที่ทางทีมสุดซอยนะครับของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยมีในทุกกรณีนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวด้วยว่าได้ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อดำเนินคดีอาญารวมถึงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยเดิมนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนจากภาคเอกชนที่สูงถึง10%ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี
4: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัว2.8%ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่2.3%และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่2.5%เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัว10%โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึง10.1%เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินว่าหนี้สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่68%อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่ง2.9%และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบ10%และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึง169ในปี2570ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดาน170ได้ในอนาคตวิกฤตครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าของชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน200ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
5: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะทำเสนอเข้าครม.วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับ ำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
4: นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่านอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วภายใต้วงเงินดังกล่าวยังมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆเพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มมุ่งลดต้นทุนและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส1ล้านบาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริง
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้ระดมเงินช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องโดยยอดเงินเยียวยาในขณะนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลังสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงโดยหลังจากดำเนินการตรวจสอบเอกสารและรายชื่อทายาทตัวทำเรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนที่เหลือต่อไปส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นที่รายละ 130,000 บาททั้งนี้หากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1ล้านบาท
7: โดยในเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากทุกส่วนที่เราได้รวบรวมมาแล้วตอนนี้คือจำนวน 2,390,000 บาทสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับกรณีที่เงินค่าทำศพนะครับกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้จริงทุกบาท
6: นายสิริพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขณะที่ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานติดต่อเพื่อดำเนินการมอบเงินเยียวยาให้โดยเร็วต่อไปสวิสาปทุมมารายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งในจำนวนผู้ประกันตนบาดเจ็บ30รายตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ประกันตน9รายแบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน7รายและผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน2รายโดยได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนและครอบครัวอย่างเต็มที่ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ใช่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินวิกฤตภายใน72ชั่วโมงแรกครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหลังจากพ้นระยะฉุกเฉินหากแพทย์ยังเห็นว่าจำเป็นต้องรักษาต่อสถานพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนเพื่อส่งต่อการรักษาส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบครบเงื่อนไขจะได้รับความคุ้มครองเงินทดแทนกรณีขาดรายได้สำหรับกรณีเป็นผู้ป่วยในรับวันละ300บาทและกรณีมีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้านรับวันละ200บาทไม่เกิน30วันหรือไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นิตยาคุณสิมรายงาน
3: ตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
9: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1กล่าวว่าจากการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องและครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
3: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลและจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีประชุมประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคงจาก14หน่วยงานเน้นย้ำการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและการทำงานเป็นหนึ่งเดียวจะช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองจากหน่วยงานด้านความมั่นคง14หน่วยงานย้ำว่าการข่าวในโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลายมิติจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารรอบด้านรวมถึงปัจจัยและบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างตรงจุดและแม่นยำการบรรยายสรุปทุกสถานการณ์ต้องเน้นประเด็นสำคัญที่ชัดเจนเพื่อให้รัฐบาลนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคงและให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทำให้การสนับสนุนและการตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเชิงรุกเชื่อมโยงมิติด้านการข่าวความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันเขื่อนใหญ่ทุกแห่งแข็งแรงปลอดภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยืนยันว่าจะสถานการณ์แผ่นดินไหวในวันนี้ศูนย์กลางบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเวลา 9:05 นขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรเวลา 9:18 นขนาด 3.2 ความลึก10กิโลเมตรและเวลา 11:36 นขนาด 2.7 ความลึก10กิโลเมตรกฟผ.ได้ติดตามตรวจสอบเขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาซึ่งมีที่ตั้งใกล้กับรอยเลื่อนในประเทศไทยพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้เขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่อัตราเร่งถึง 0.1 ถึง 0.2G และมีการติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเขื่อนตามมาตรฐานสากลขอให้มั่นใจในความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนกฟผ.ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและด้านการจัดการน้ำได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน eGAT 1ทั้งระบบ iOS และ Android
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบ ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเป็นมูลค่าอย่างน้อย$17,000 ล้านต่อปีในช่วงปี2569ถึงปี2571ซึ่งมูลค่าดังกล่าวไม่ได้รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการที่จีนซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปี2568ทางด้านข่าวสหรัฐยังเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเพื่อยกเลิกการระงับการนำเข้าสินค้าจากโรงงานผลิตเนื้อวัวและกลับมานำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐต่างๆของสหรัฐที่ได้รับการยืนยันว่าปลอดจากโรคไข้หวัดนกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวันที่14-15 พฤษภาคมที่ผ่านมาสารข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของจีนในทะเลดำในวันนี้อย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพเรือยูเครนยืนยันไม่พบว่าลูกเรือลำนี้ซึ่งเป็นพลเมืองชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรือลำดังกล่าวเดินทางต่อไปยังท่าเรือปลายทางแล้วทันทีเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้โดรนมากกว่า500 ลำและยิงขีปนาวุธจำนวน22 ลูกโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วงที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา 22:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 15:46 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคริษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภาชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันจันทร์ที่18นะครับเดือนพฤษภาคม2569นะครับผมเข้ามานี่ฝนตกพอดีหลังครบตรงชาติสักประมาณ 18:30 นเมฆครึ้มมาเลยนะฝนตกนะครับแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าหยุดหรือยังนะก็ขอให้คุณผู้ฟังเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะการเดินทางอะไรก็แล้วแต่ก็ตรวจสอบเส้นทางฟังข่าวพยากรณ์อากาศติดตามเรื่องของฟ้าฝนให้ดีรวมถึงเรื่องติดตามเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะเมื่อเช้ามีข่าวเรื่องของแผ่นไหวก็ใกล้ๆกับพม่านะนะครับช่วงนี้ก็ติดตามก็เรื่องของฟุตบอลโลกนะครับคุณผู้ฟังครับนะพรุ่งนี้ก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับอีกความชัดเจนกับทางการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรถอยหรือไม่ถอยหรือจะหาผู้ร่วมทุนยังไงรายละเอียดพรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับย้อนไปเมื่อวานสำหรับใครที่รอติดตามเรื่องของแบดมินตันโตโยต้าแชลเลนจ์โอเพ่น2026นะครับรอบชิงเชลเลอร์presented by Victor HBCBWF World Tour Super 500ที่อาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับของเรามีเข้าชิงก็คือในประเภทชายเดี่ยววิวกรุ๊ปวิทยาศาสตร์มือ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้นะแล้วก็แชมป์เก่ารายการนี้2สมัยเจอกับแอนเดรียสอันโทเซนมือวักอันดับที่3ของรายการมือ3ของโลกจากเดนมาร์กปรากฏว่าในเกมแรกนั้นเล่นสนุกมากนะครับวิวชนะแบบขาดเลยนะ21-9โอ้โหยิ้มเลยอ่ะคือเล่นยังไงก็ดีอ่ะครับแต่พอเกม2เล่นเงินสูสีสูสีแต้มชนแต้มแต้มชนแต้มมาอยู่20 21 21 22 22สุดท้ายอันโทเซนชนะไป24-22ครับพอเกม3ครับเปิดเกมมาอันโทเซนนำไปก่อนครับ5-0นะครับก่อนที่วิวไล่มานะครับ5-1จนถึง6-6สุดท้ายวิวก็แซงนะแซงเป็น11ก่อนนะแล้วก็จากนั้นก็ไล่ไปไล่มาจนมาถึงเกมที่แต้มที่11 15 15 16 16แล้วอันโทเซนก็เริ่มหนีออกไปนะหนีออกไปแล้วชนะวิวไป21-18นะครับเกม3อันโทเซนเนี่ยบุกหน้าเน็ตมากขึ้นนะครับโอ้เล่นกันสนุกกองเชียร์เต็มสนามเลยนะคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธาน BWF นะครับแล้วก็นายกกิติมศักดิ์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแล้วก็ท่านจากผู้บริหารของสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับพลอากาศเอกมงคลสัจจกรมาเชียแล้วก็ทางผู้บริหารของผู้สนับสนุนจะเป็นทางโตโยต้าทางวิกเตอร์นะฮะแล้วก็กองเชียร์เต็มสนามเลยมาเชียนะครับแล้วก็ยินดีกับชัยชนะของอันเดอร์อันโทเซนนะครับได้ครองแชมป์และครองถ้วยพระราชทานเงินรางวัลกว่า1,200,000 บาทนะครับวิวรองแชมป์นะครับเงินรางวัลก็ประมาณ919,400 บาทนะครับวิวก็บอกว่าโอ้โหบอกว่าเกมนี้คู่แข่งขันนี่ก็สมควรที่ชนะนะนะครับจริงๆวันนี้กดดันนะครับอยากป้องกันแชมป์เพราะปีนึงนะครึ่งหนึ่งในการแข่งขันในที่ประเทศไทยนะครับก็อยากจะสร้างผลงานให้ดีนะวันนี้เราทำให้สำเร็จก็ขอบคุณแฟนๆปีหน้าจะมั่นใจจะทำให้ดีกว่านี้จะกลับมาทำให้ได้นะครับก็ได้เรียนรู้แหละแล้วก็ปีนี้ก็บอกว่าในรอบชิงเนี่ยอันโทเซนเนี่ยเขาแก้เกมดีเขากล้ามาเล่นหน้าเน็ตนะขณะที่เราไม่กล้าเล่นด้านหน้าเพราะอันโทเซนเขามีโอกาสมากกว่าเลยได้แชมป์ไปนะครับอันโทเซนเวลาได้แชมป์นะก็ได้ดึงวิวกลวุฒินะซึ่งเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับได้ถือถ้วยถ่ายรูปคู่กันนะครับรายการต่อไปที่มาเลเซียวิวไม่ได้ลงนะได้พัก1สัปดาห์แหละเพราะเล่นเยอะวิวจะไปแข่งขันรายการ KFF สิงคโปร์แบดมินตันโอเพ่น2026นะครับ26-31พฤษภาคมที่สิงคโปร์แต่ว่านักกีฬาของเราส่วนใหญ่ก็จะไปแข่งขันที่มาเลเซียก่อนนะครับหญิงเดี่ยวรอบชิงอากาเดะยามากุชิครับมือ1ของรายการและมือ3ของโลกนะครับก็ดีกรีแชมป์โลก3สมัยเอาชนะเฉินยูเฟยมือวางอันดับที่2ของรายการมือ4ของโลกจากจีน2-0เกม21-14 21-18คว้าแชมป์ไปนะครับอาการนี้ก็คว้าเงินรางวัลไป1,200,000 บาทโดยประมาณส่วนเฉินยูเฟยรองแชมป์ก็ประมาณ619,100 บาทนะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับคุณผู้ฟังครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของความเร็วเรื่องของโมโต GP แล้วก็ World Superbike นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตีลังกาล้มกันในรอบของไม่ใช่สิของโมโต GP ครับธงแดงกัน2รอบอ่ะนะครับ แต่ว่าก่อนที่ไปมอเตอร์จีพีไปที่ World Superbike ก่อนว่าก้องสมเกียรติจันทราลงแข่งขันด้วยนะครับสังกัดทีม Honda ทีมโรงงานนะก้องสมเกียรติจันทรานะจบที่17ในเรสที่1นะแล้วก็ในซุปเปอร์โพลนะเกิดอุบัติเหตุล้มนะครับแล้วก็ในช่วงของเรสที่2เมื่อวานนี้จบที่18ไม่ได้แต้มนะในการแข่งขันจักรยานซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์โลก World Superbike นะครับสนามที่5ของรายการที่โมสาธารณรัฐเช็กนี่เป็นสนามยากของก้องนะเพราะน่าจะมาแข่งสนามนี้เป็นครั้งแรกเลยนะนะครับครั้งแรกที่สนามที่เช็กนี่แหละครับก็ทำให้มีอุปสรรคกับเรื่องรถนิดหน่อยแล้วก็เรื่องสนามด้วยนะครับทำงานเต็มที่นะครับในเรสแรกเนี่ยได้ที่17นะครับส่วนในรอบซุปเปอร์โพเรสเนี่ยไม่จบการแข่งขันนะเกิดอุบัติเหตุจากนั้นในเรื่องที่2ก็จบที่18นะครับผ่านไป5สนามแล้วก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยนะครับก็มีแค่2คะแนนนะครับสนามต่อไปสนามที่6นะครับไปที่สเปนอารากอนที่สเปนนะครับ29ถึง31พฤษภาคมสเปนน่าจะเป็นคุ้นเคยสนามของก้องสมเกียรติจันทรานะแต่ว่าเรื่องของมอเตอร์ไซค์ยอมรับนะดูคอติเขาแกร่งจริงๆดูคอติ BMW เนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าค่ายของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าหรือว่าทาง Honda นะครับจากนั้นอย่างที่บอกครับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ MotoGP แข่งขันสนามที่6ของฤดูกาลนะครับที่กาตาลุญญาประเทศสเปนนะครับในเรสจริงเกิดอุบัติเหตุนะธงแดงนะครับซึ่งก่อนเรสจริงก็มีทางด้านของสปินเรสนะครับนะฮะสปินเรสอเล็กมาเกสได้แต้มนะนะครับแต่ว่าในแล้วก็ทางด้านของเปโดรคอสตาได้ตามมาที่2นะครับราอูลกองกาซาเลสที่3นะแล้วก็เฮาเก้มาตินตามมาเป็นสเต็ปไปนะครับแต่ว่าพอในรอบของเมนเรสในวันอาทิตย์นะครับโอ้โหเล่นไปเล่นมาจาก24รอบนะครับปรากฏว่าในรอบแข่งจริงคนที่นำอยู่ตอนนั้นเนี่ยในรอบเมนเรสนะครับธงแดงเกิดขึ้นในครั้งแรกก็คือเบโดอะคอสตาธงแดงหมายความว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับพอเกิดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยกรรมการให้ธงแดงนักกีฬาทั้งหมดต้องเข้าไปที่พิษเนี่ยเล่าก่อนถ้าเกิดธงเหลืองหมายความว่านักกีฬาเกิดอุบัติเหตุห้ามแซงนะธงเหลืองนะจนเคลียร์ได้แล้วก็ไปต่อได้แต่เกิดธงแดงปั๊บเนี่ยนักกีฬาต้องเข้าพิทเพราะอุบัติเหตุสำคัญนะจังหวะแรกเนี่ยออกจากโค้ง9นะในรอบที่12เปโดรคอสตาออกจากโค้งปั๊บรถมีปัญหาเร่งไม่ได้ขณะที่อเล็กมาเกรสนี่ไล่มาจากอันดับที่3ที่4และที่4ที่3แล้วมาอยู่ที่2จ่อท้ายอยู่ครับรถคันหน้ามาออกจากโค้งด้วยความเร็ว130-140กม.ต่อชั่วโมงนะแต่ว่าอเล็กมาเกรสเนี่ยนะคันหน้าบิดไม่ได้คันหลังที่มาด้วยความเร็วหลบไม่ทันครับชนไปเต็มที่เลยเบรกไม่ทันรถไปตีลังกานะครับขาดนะล้อหลุดไปด้วยรวมถึงทางด้านของนอกจากมาเกสนะตีลังกาล้มลงไปแล้วนะฮะทางด้านของดีเจียนี่ที่ตามหลังมาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับล้อของมาเกสนะครับกระเด็นเข้าไปในแท็กรถของดีเจียอันโตนิโอเนี่ยเข้ามาชนต่อฮะชนกับล้อที่หลุดออกมานะล้มตีลังกาอีกนะก็ทำให้นารถทุกคันผ่านเข้าพิษนะครับมาเกสเนี่ยส่งตัวไปโรงพยาบาลนะนักเตะนักกีฬาคนอื่นก็ต้องรอเข้าพิษเซตรถกันใหม่นะครับมาแข่งขันกันต่อหลังจากที่จบธงแดงแข่งขัน12รอบนะแค่โค้งแรกธงแดงอีกแล้วครับโยฮันซาโก้นักบิดจาก LCR Honda ซึ่งในเรสแรกเนี่ยเกาะ1 2 3 4 5นะทั้งโยฮันซาโก้นะแล้วก็โยฮันเมียจาก Honda ทีมโรงงานน่ะนะฮะก็อยู่ในช่วงแรกช่วงธงแดงช่วงแรกอ่ะ12รอบแรกนะลุ้นอ่ะได้แต้มแน่นอนนะเพราะ7คันแรกนำอยู่พอออกมารอบ2เนี่ยนะปรากฏว่าชนกันเองครับโยฮันซาโก้จาก LCR Honda ชนท้ายยอนเมียจาก Honda ทีมโรงงานรวมถึงฟรานเชสโกบันยาย่านะเหลือคนเดียวจากดูคาตินะเจอหางเลขไปด้วยนะต้องออกจากการแข่งขันนะส่วนซาโก้ไปโรงพยาบาลนะครับโอ้โหธงแดงรอบ2ครับจนมาถึงธงแดงหมดรอบ2ก็มาแข่งขันกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะรอบอีก12รอบนะก็แชมป์ปรากฏว่าเป็นฟาบิโอดิจานันโตนิโอนะฮะมาแซงเปโดรคอสตาในช่วงท้ายแข่งขันเข้ามาเป็นที่1นะส่วนราอูลได้ที่2นะส่วนเปโดรคอสตาครับโค้งสุดท้ายหลุดลงไปเจอไอโอกุระครับมาแซงตรงโค้งสุดท้ายครับเปโดรคอสตาตีลังกาล้มลงไปครับไม่จบการแข่งขันอีกนะโอ้โหล้มกันในหน้าเลยสำหรับ MotoGP คราวนี้นะครับรอลุ้นสนามต่อไปนะครับโอ้นะจากความเร็วเรื่องของวิ่งขออภัยของ MotoGP ความเร็วของมอเตอร์ไซค์ไปดูเรื่องความเร็วเรื่องของการวิ่งนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีงานแข่งขันวิ่งกัน2-3งานนะมีของการท่าเรือนะวิ่งด้วยพระราม8ก็วิ่งกันด้วยนะพระราม8รันนี่โค้ชป้อมนะถ้าจะไม่ผิดโอเวอร์ออลไทยได้โค้ชป้อมชนุเดชถนอมทรัพย์ น่าได้แชมป์ไปนะครับส่วนซุปเปอร์สปอร์ตงานใหญ่ที่ผมไปวิ่งนะครับซุปเปอร์สปอร์ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลนะแหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาชั้นหนึ่งชั้นนำของประเทศไทยนะฮะก็ร่วมกับ Under Armour นะครับแบรนด์สินค้าแล้วก็บุคคลชั้นนำจากสหรัฐอเมริกานะฮะจัดการแข่งขันซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์10ไมล์รันหมายความว่าไม่ใช่10กิโลครับ10ไมล์รันก็คือ16กิโลแล้วก็มีระยะ5ไมล์ด้วยก็คือ8กิโลนะฮะมีนักกีฬาที่มาแข่งขันซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์รัน2026 presented by Other Armor งานวิ่งใจกลางกรุงเทพมหานครนะที่รวบรวมนักวิ่งกว่า 7,500 คนนะสตาร์ทจากเซ็นทรัลเวิลด์นะแล้ววนไปสวนลุมพินีขึ้นสะพานข้ามพระราม3ข้ามแยกคลองเตยสำหรับ16กิโลนะนะครับผมไปวิ่งระยะนี้แหละนะครับวิ่งผ่านสวนลุมนะแล้วก็ลงสะพานมาก็ประมาณ2สะพานลงสะพานมาก็วิ่งสู่ผ่านศูนย์มวลชนแค่สุริกิจเข้าขุมวิทแล้วก็เข้าเส้นชัยที่เซ็นทรัลเวิลด์รายการนี้ก็มีทั้ง10ไมล์แล้วก็5ไมล์คุกสุดคึกคักกันนะครับwish you my make your 10 my clean memory นะก็สร้างเรื่องของการวิ่งที่รวมถึงการวิ่งควบคู่กับแนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืนนะฮะเรื่องของกรีนนะกรีนเมมโมรี่นะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิ่งค่อยยืมแก้วด้วยนะนะฮะให้ยืมแก้ววิ่งไปก็ถือแก้วที่ยืมไปดื่มน้ำไม่ทิ้งขยะนะไม่มีแก้วพลาสติกนะครับเป็นอีโคเฟรลี่นะภายในงานก็เป็นความตั้งใจของซูเปอร์สปอร์ตนะที่จัดงานนะครับก็ตลอดเส้นทางนะครับก็สร้างสีสันกับนักวิ่งทุกเจเนอเรชันนะครับเด็กผู้ใหญ่โอ้มีครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีวีลแชร์เรซซิ่งด้วยนะคุณมาติคงเรื่องนะมาด้วยนะมาให้กำลังใจนักกีฬาวีลแชร์แล้วก็มีไกด์รันเนอร์นะวิ่งคนตาบอดก็จะมีไกด์รันเนอร์วิ่งไปด้วยนะครับก็มีอินฟูสายสุขภาพนะนักกีฬาชั้นนำโดยนักกีฬาของทีมซูเปอร์สปอร์ตนะครับคุณไอสอนสวรรค์ผู้พิจิตรนะครับวิ่งด้วยในระยะทาง10ไมล์พร้อมผมนี่แหละไปเส้นทางเดียวกันนะครับ10ไมล์นี่มีเสื้อฟินิชเชอร์ด้วยนะแล้วก็ผู้เข้าเส้นชัย100คนแรกก็จะได้หมอนนะผลการแข่งขันนะครับก็ในระยะทาง5ไมล์และ10ไมล์ก็ปรากฏว่าการแข่งขันโอออในระยะ10ไมล์ประเภทชายนะครับพงศกรสุขสวัสดิ์ของไทยนะครับนำเดียวเลยนะฮะ55นาทีนะครับที่2น้องอินทัศน์จงใจจิตนะครับก็ได้อันดับที่2นะก็มาตามหลังมานะครับประมาณ1นาทีนะครับรอบที่3เป็นนักวิ่งจากลาวนะลำพรชัยทีนะครับ 56.46 วินาทีคือลำพรตามหลังอินทัศน์มาเลยผมเห็นอยู่นะก็ตอนสวนกันบนสะพานข้ามแยกคลองเตยนะครับส่วนหญิงเนี่ยนะออเวอร์ออเนี่ยเป็นของน้องรถแก้วอินทุกุมารจากลาวทีมชาติลาวเข้ามาเป็นที่1นะครับแล้วก็มีครูขมอนงวงศ์นะเข้ามาเป็นที่2ของไทยแล้วก็ครูขมได้โอเวอร์ออไทยด้วยที่3ก็เป็นน้องแซนตี้พราสิทธิ์นะจากลาวนะลาวเข้ามาแข่งขันในบ้านเราเยอะมากนะเพราะบ้านเราการวิ่งคึกคักนะวิ่งตั้งทุกสัปดาห์เงินรางวัลก็เยอะด้วยนะครับก็คว้าอันดับที่3ไปครูขมได้ที่2นะครับแล้วก็5ไมล์นี่แชมป์เป็นของแมทธิวเมอร์สนะครับนะจากอังกฤษนะที่2กฤษชัยอินแตงนะแล้วก็ที่3โพเวนกูมามูชูจากมาเลเซียนะครับส่วนหญิงที่1เนี่ยเป็นสุทธินีด่านสุนทรวงศ์นะนี่เป็นดาวรุ่งครั้งที่แล้วเพิ่งได้อันดับที่2ที่หาดใหญ่ฮาร์ปมาด้วยนะสุทธินีเนี่ยนะครับแล้วก็ชนทิชาประจงได้ที่2นะครับแล้วก็นักวิ่งจากมาเลเซียได้ที่3ก็ชาคิล่าอิสุรานะครับงานนี้ผมไปวิ่งด้วยนะครับนะระยะทาง16ไมล์ก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งพอดีระยะทางเกินนิดหน่อยแต่ว่ามีสิ่งที่ประทับใจก็คือก่อนการขันหลังเส้นชัยเนี่ยผมไปหลังเข้าเส้นชัยคือกระปันเหนื่อยนะคุณผู้ฟังนะเข้าเส้นชัยเหนื่อยปรากฏว่าหลังจากที่ได้รับเหรียญได้รับคูปองแล้วอ่ะกำลังเดินเพลินๆกำลังจิบน้ำอยู่นะฮะแล้วก็มีคนเยอะมีการก็เบียดกันหน่อยแล้วก็เห็นหูฟังอ่ะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นหูฟังเป็นน่าจะเป็นเอียบัดนะของนักวิ่งใครสักคนหนึ่งหล่นต่อหน้าทั้งกล่องทั้งหูฟังเลยนะฮะคือหล่นต่อหน้าก็พยายามลุกก้มไปเก็บให้นะฮะแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่ามีฝรั่งคนหนึ่งนะเดินสวนกันมาเขาคุยโทรศัพท์นะครับแล้วก็ลงไปเก็บพอลุกขึ้นมาปั๊บอ้าวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็มีน้องผู้หญิงได้เป็นนักวิ่งเข้าใจมาก็ช่วยกันเก็บส่งมาให้ผมนะฮะอ้าวตายละจะทำไงดีก็นั่นแหละว่าชื่อตอนนั้นวิ่งก็เหนื่อยก็คือวิ่งเสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับมาที่ทำงานเนาะหลังจากที่เก็บกองสัมภาระแล้วก็ไปตามหาไม่เจอที่ไหนก็ค่อยๆไปก็ค่อยๆที่จะกลับบ้านก่อนไปตั้งหลักนะแล้วก็ไปโพสต์ผ่านเพจของซูเปอร์สปอร์ตเทนไมล์นะครับว่าเจอทำยังไงกันบ้างทางแอดมินเพจก็ใจดีนะครับก็แนะนำอย่างดีว่าก็จะมีเรื่องของเจอของหายแจ้งของหายนะในช่องทางของเพจซูเปอร์สปอร์ตเทนไมล์นี่แหละครับนะก็ไปโพสต์ไว้ที่สุดแล้วก็จะมีมิสเตอร์โทนี่นะจากสหรัฐอเมริกาวัย55ปีนะทักมาทั้งมือถือของผมให้เบอร์มือถือด้วยรวมถึงทางด้านของอินบ็อกซ์นะแล้วก็ทางด้านของเพจที่รับแจ้งนะครับแล้วก็วันนี้นะทางด้านของมิสเตอร์โทนี่ ่นะก็มาที่ทำงานนี่แหละครับนัดเจอกันนะฮะก็ได้มอบAirPods นะเพิ่งรู้ทีหลังว่าเป็น AirPods นะก็ของเครือพวก Apple นั่นแหละนะที่ใช้กันนะ AirPods Apple อะไรประมาณนี้นะครับผมใช้ Android ไม่ได้ใช้พวก iPhone นะนะครับก็มอบให้เรียบร้อยผมถึงก็พาทัวร์ด้วยนะฮะเวสเตอร์โทนี่เนี่ยเขาก็อายุ55ปีแล้วล่ะเป็นนักวิ่งเหมือนกันนะตามหลังผมนะครับท่านชายช้ากว่าผมนิดนึงนะครับก็พามาทัวร์ที่ทำงานด้วยนะครับก็เป็นมิตรภาพกันนะครับได้รู้จักนักวิ่งจากสหรัฐอเมริกานะหลังจากที่อายุ55ปีแล้วรีทายมาก็มาพักที่เมืองไทยนะได้คุยกันว่าเดี๋ยวจะชวนไปวิ่งเขาตีนไก่บ้านนานครนายกกับชวนไปวิ่งเขาฉลากวิ่งเทรลนะฮะคือบ้านเรานี่งานวิ่งเยอะฮะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแหล่งวิ่งเนี่ยนะก็มีเยอะมากนะฝรั่งชอบฝรั่งชอบเล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังครับจากงานวิ่งนะไปดูเรื่องของกอล์ฟนะฮะน่าเสียดายนะโปรจีนอาทิยาทิติกุลไม่ได้แชมป์นะนะครับในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Coker Queen City Championship เล่นดีนะครับรายการนี้นะครับที่ฮาวายโอสหรัฐอเมริกานะครับวันสุดท้ายก็เกาะกลุ่มผู้นำมาลุ้นตลอดนะครับวันสุดท้ายโปรจีนมือ2ของโลกเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาจาก4เบอร์ดี้3โบกี้6อันเดอร์พาครับจบอันดับที่7นะฮะจากก็ถือว่าเป็นท็อป10อีกรายการหนึ่งของโปรจีนอธิยาทิติกุลนะครับนะฮะแชมป์เป็นของใครนะก็คือลอตตี้ควอร์กนะครับจากสหราชอาณาจักรนะคว้าแชมป์ไปครองรวมสกอร์12อันเดอร์พานะครับส่วนมือ1ของโลกเนลลี่โคต้านะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่แปดร่วมนะ5อันเดอร์พาของเราคนอื่นๆก็จะมีโปรแหวนนะพรอนุมเพชรล้ำ16อันเดอร์พาโปรแพตตี้ภพังกรทวัฒนังกิจกับโปรเมย์อยู่ที่21อันเดอร์พาที่21ร่วมนะขออภัยนะครับแล้วก็โปรเปียโนอภิชยายุบลเนี่ยที่40ร่วมนะครับแล้วก็โปรเมียประภาจารีปาจารีอนันต์นฤการที่47ร่วมนะครับเรื่องของสนุกเกอร์นะครับก็สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกที่ตงกวนมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะครับรอบรองชนะเลิศเป็นการเจอกันเองระหว่างนักสนุกเกอร์ชาวไทยครับก็คือมายสากลปัญชยาจะน้อยนะเจอกับรุ่นพี่ทีมชาตินะร่วมทีมชาติก็คือมิงสระบุรีหรือว่านัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมือ3ของโลกนะครับปรากฏว่ามายสากลนะครับหรือว่าปัญชยาจะน้อยชนะไปชนะพี่มิงสระบุรีไป5ต่อ3เฟรมนะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศเป็นพรุ่งนี้นะเข้าชิงนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะเราเคยเข้าชิงสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกมาแล้วนะมิงสระบุรีใบพัดศรีราชาหรือว่าสศิภาพรนันทคำจันทร์เนี่ยนะเคยเข้าชิงรายการนี้ไปแล้วนะฮะและนี่คือคนที่3คือมายสากลนะฮะหรือว่าน้องปัญชยาจันน้อยจะไปชิงชนะเลิศกับผู้ชนะระหว่างแรนแอนอีเวนกับจางกฤษนะครับหรือว่านักสนุกเกอร์จากฮ่องกงก็คืออิงออนยี่นะซึ่งแข่งขันกันนะฮะรอติดตามกันนะครับว่าจะชิงกับใครวันพรุ่งนี้เที่ยงนะฮะรอติดตามกันนะครับมายสากลปัญชยาจันน้อยมีโอกาสลุ้นแชมป์ที่2ในรายการนี้นะครับหลังจากที่ผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาแล้วนะฮะนะครับก็รอลุ้นกันนะเธอแข่ง2รุ่นนะรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเจอกับลิ่วจีหลิงจากจีนนะนะครับได้ลุ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนนักสนุกเกอร์ของไทยในรุ่นไม่เกิน21ปีเจลสระบุรีครับนฤชาเพิ่มพูนมือ1ของโลกรุ่น21ปีแพ้หลัวลวดถงจากจีนวัย14ปีรอบ8คนสุดท้ายตกรอบนะตกรอบครั้งสุดท้ายแล้วของท่านของแก๊งของเจลสระบุรีนะเพราะอายุเกินพอดีนะปีหน้าไม่ได้แข่งแล้วไปแข่งรุ่นทั่วไปแล้วนะครับส่วนสนุกเกอร์ชายแมนนครปฐมครับธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์นะในรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับซึ่งวันนี้แข่งขันกันนะโดยมีคุณวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณสุนทรจันทมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับก็สนุกเกอร์ Q School Asia Oceania 2026นะครับที่สุคนทศวรรษกรุงเทพวันนี้นะครับคือในรอบนี้เนี่ยรอบรองชนะเลิศใครชนะรอบนี้จะได้โควต้าไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพอังกฤษนะฮะ2ฤดูกาลนะครับซึ่งแมนนครปฐมหรือว่าธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์เป็นคนเดียวของไทยนะอดีตแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนโลกปี2011นะครับพามาถึงรอบนี้เจอกับไปหลังหนิงนะอดีตนักสนุกเกอร์ชาวจีนที่เคยไปเล่นอาชีพมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าแมนนครปฐมที่เล่นดีมาตลอดนะครับชนะไปหลังหนิงไป 4-1 เฟรมนะครับส่งผลให้แมนนครปฐมคว้าการ์ดทัวร์ลุยศึกอาชีพโลกอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2026ถึง2027และ2027ถึง2028นะครับกลับคืนสู่อาชีพสนุกเกอร์อาชีพโลกอีกครั้งหนึ่งในรอบ10ปีนะครับหลุดทัวร์ไปเมื่อปี2016ครับตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นสนุกเกอร์คนที่6ของไทยนะในตอนนี้ที่ผ่านจากเวที Q School นะเข้าสู่ อาชีพนะต่อจากแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งนะครับในตอนนั้นเนี่ยได้คู่กับแมนนครปฐมแหละนะครับแล้วก็มีคิวเฮาส์มนัสวินเกษมมาลัยกุลซันนี่อาแบกครับอัคคณิส่งเสริมสวัสดนะฮะติ๋มกาญจนะชัยพงษ์นาสาแมนนครปฐมเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นข่าวดีของวงการสนุกเกอร์ไทยนะนะครับที่ได้ไปอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าตัวก็บอกว่ามั่นใจฮะดีใจที่กลับมาเล่นอาชีพในสนุกเกอร์ทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทำให้ดีที่สุดนะครับฟุตบอลเอฟเอคัพของไทยได้กู้ชิงแล้วนะครับนะครับกับช้างเอฟเอคัพเป็นบุรีรัมย์นะชนะอยุธยา5ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากซันนี่วอลนะครับ2ประตูเคงลี่บิลเลอร์นะครับนาอีก1ประตูแล้วก็สุภชัยใจเด็ด1ประตูแล้วก็โรเบิร์ตสู้1ประตูนะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับพีทีประจวบ FC ที่ชนะลำพูนวอริเออร์1ประตูต่อ0จากการยิงของเบนาโตสติยานะครับก็คู่ชิงจะเจอกันระหว่างบุรีรัมย์กับพีทีประจวบ FC นี่นะครับพีทีประจวบเนี่ยสร้างปัญหากับบุรีรัมย์นะในไทยลีกที่ผ่านมาเจอกันรอบจริงไม่ง่ายนะรอติดตามกันสำหรับช้าง FA ครับนะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเวสต์แฮมนะครับโอ้โหออกไปเยือนนิวคาสเซิลแพ้ 1-3 ครับตอนนี้งานหนักของเวสต์แฮมแล้วนะครับที่จะตกชั้นเพราะว่าถ้าสเปอร์นัดต่อไปของสเปอร์เพียงแค่เสมอนะสเปอร์จะอยู่รอดส่วนเวสต์แฮมนัดสุดท้ายเนี่ยโอ้โหตกก็ต้องชนะอย่างเดียวอ่ะสเปอร์จะมีเกมบุกไปเยือนเชลซีในวันที่19พรุ่งนี้นะครับถ้าสเปอร์มีแต้มนะเวสต์แฮมตกชั้นนะครับนะส่วนแมนยูนะครับนัดสุดท้ายในบ้านนะชนะฟอร์เรสต์ 3-2 ครับลูกชอมาติอุสคุนย่าเบรอันเอมเบอร์โบนะยิงคนละประตูแม้ว่าลูกนำ 2-1 จะมีปัญหาเรื่องของแฮนด์บงแฮนด์บอลกันนะครับแต่ว่ากรรมการกับ VAR บอกว่าเป็นการแฮนด์บอลในเขตโทษนะไม่ได้เป็นไม่ได้ฟาวล์นะไม่ได้เป็นเจตนานะครับแต่ว่าเคยมีกฎกติกาอย่างหนึ่งที่บอกว่าทีมรุกทำแฮนด์บอลไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามก็ถือว่าเป็นฟาวล์เป็นแฮนด์บอลนะแต่ว่าเอาละนะกรรมการของอังกฤษนะ VAR ด้วยกรรมการด้วยเขาก็มีกฎกติกาของเขานะบางทีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งบางทีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะผลประโยชน์ให้แมนยูนะฉลองเสื้อใหม่เอาชนะฟอร์เรสต์3ประตูต่อ2ตอนนี้เป็นที่3ของทางการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอไม่มีด้านที่3นั้นแมนยูนะก็ชนะไปบูโน่เฟอร์นันก็แอสซิสต์ไปด้วยลูกหนึ่งนะฮะแอสซิสต์ไป20ครั้งนะในพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาลเดียวเท่ากับองรีเท่ากับเควินเดบรอยแล้วนะครับเหลืออีก1เกมนัดสุดท้ายนะถ้าได้แอสซิสต์1ก็จะเป็นแอสซิสต์สถิติเพียงผู้เดียวนะทางด้านของบูโน่เฟอร์นันนะครับนัดสุดท้ายแมนยูเจอใครไปเยือนไบรตันนะครับส่วนคามิเซโร่ครับนัดสุดท้ายของแมนยูล่ำลาเรียบร้อยแล้วนะครับที่โอทราฟฟอร์ดนะครับหมดฤดูกาลนี้จะกลับบ้านไปแล้วนะคามิเซโร่นะครับลงเล่นกับแมนยู160นัดนะครับยิง26ประตู14แอสซิสต์นะครับนะก่อนลาทั้งครอบครัวพาลูกพาเมียเดินไปในสนามโอทราฟฟอร์ดนะครับลาแฟนบอลก็หมดนะหมดสัญญากับแมนยูแล้วนะครับนะส่วนอีกคนหนึ่งที่ไปยืมตัวอยู่ที่นาโปลีนะครับรามุสคอยลุนนะครับก็นักเตะทีมชาติเดนมาร์กนะก็ไปยืมตัวให้กับเล่นให้กับนาโปลีก็ปรากฏว่าฟอร์มดีนะนัดสุดท้ายนาโปลีชนะปีซ่า 3-0 นะช่วยนาโปลีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะติดท็อป4ก็ทำให้นาโปลีซื้อขาดเลยซื้อจากแมนยูนะ38ล้านปอนด์นะครับบอกลาแมนยูเหมือนกันไม่กลับไปแล้วอยู่นาโปลีรุ่งกว่านะรามุสฮอยลุนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA คัพนะครับชนะเชลซี1ประตูต่อ0นะครับจากอองตวนเซเมนโยยิงประตูชัยฮะเป็นการคว้าแชมป์ฟุตบอล FA คัพนะครับนะเป็นสมัยที่7แล้วนะเชลซีก็แพ้ไปนะครับอองตวนเซเมนโยยิงประตูชัยนะครับก็คว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะส่วนเชลซีก็ชิง2ครั้งก็แพ้2ครั้งเลยนะครั้งก่อนก็แพ้คริสตัลพาเลซอ่ะนะก่อนนั้นก็แพ้แมนยูนะเชลซีนะพลาดแชมป์นะเปป กวาร์ดิโอล่าบอกว่าได้แชมป์แล้วอย่าเพิ่งฉลองไม่ให้กินเบียร์ไม่ให้กินอะไรเลยเก็บชัยชนะไว้ถึงนัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะครับนะค่อยฉลองกันนะสำหรับเปป กวาร์ดิโอล่ากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะให้นักเตะพักผ่อนก่อนนะครับคนที่น่ายินดีก็คือมาร์กเฮียปีที่แล้วคว้าแชมป์กับคริสตัลพาเลซครับปีนี้มาคว้าแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยินดีด้วยนะส่วนเชลซีผู้ผิดหวังนะครับนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับมาไล่ฟังแค่นี้แล้วกันลีกอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทบริโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องทางการคูเวต

0: ราชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติสวิสชาโต้เดอร์พรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอปเทคทีลจำกัดในวันเดียวกันนี้เวลา 10:32 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงาน1ทศวรรษคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยนางแววมณีมณีวันอายุ52ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่เคยมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไปจนถึงวันสุดท้าย
3: ก็ตั้งแต่ที่ว่าเคลื่อนย้ายพระศพมาที่นี่ที่ประทับใจที่สุดก็คือเวลาพระองค์ท่านไปที่ประธานประกาศนียบัตรใช่ๆที่มขที่บ้านนะคะก็เลยเห็นพระองค์ท่านรู้สึกแบบว่าทำไมเรารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็คือทำให้ประชาชนเราแบบสุขสบายขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเสียใจก็คือแบบไม่น่าเสียแน่คือแบบว่าว่างวันไหนก็คือจะมาวันนั้นอย่างเงี้ยค่ะจะพยายามมาให้บ่อยที่สุดจะมาจนกว่าเขาจะปิดนะคะ
2: เช่นเดียวกับนางนินบนแดงทรัพย์ประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยนานาประการโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและผ้าไหมไทย
4: มาตั้งวันที่5ตุลามาทุกวันค่ะมีอันดับหนึ่งเลยลูกผ้าไหมผ้าป้ายทุกอย่างเนี่ยแล้วคุณยายจะสวมผ้าไหมนะแล้วตอนนี้คุณยายสวมชุดสวมชุดดำทุกวันเสด็จแม่ท่านติ่มประชนใช่ไหมคะคุณยายรับเสด็จตลอดเราแก้วเราได้กราบท่านพระองค์ท่านด้วยคุณยายนะมานะลูกก็ถามว่าร้อนไหมบอกไม่รู้ร้อนรู้หนาวมาด้วยหัวใจแล้วเวลาไม่ได้มาก็นึกถึงพระองค์ท่านกราบพระองค์ท่านตลอดคุณยายมีชีวิตมาได้คุณยายมาทุกวันค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 ถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00สำหรับประชาชนที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818โทรฟรีทุกเครือข่ายปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตกำหนดให้วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นายสวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยพิจารณาคัดเลือกใช้พื้นที่วัดชัยธารารามหรือ วัดฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นสถานที่จัดพิธีถวาย

0: ดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตและเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานโดยมีความพร้อมทางด้านสถานที่พื้นที่รองรับประชาชนและการคมนาคมจึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระประธานพุทธมณฑล
2: นายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าได้ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดโครงการครอบครัวฮิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณหลาดลองแลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนทางด้านสินค้าและบริการรวมทั้งเป็นการขยายโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรรักษาศีลและเจริญภาวนานอกเหนือจากวันธรรมสวนะและในโอกาสต่างๆส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติทางการปล่อยปูแสมคืนสู่ป่าชายเลนส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ำสุวรรณคูหากิจกรรมพายเรือแคนูชมอุโบงค์ป่าโกงกลางชมวิถีชีวิตชุมชนบ้านสามช่องเหนือที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติของจังหวัดพังงาสำหรับการจัดงานโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่2ได้รับการตอบรับจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศประมาณ 58,000 คนทำให้แต่ละจังหวัดได้ฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ชุดแต่งกายประจำท้องถิ่นและอาหารของแต่ละท้องถิ่นก็ให้เกิดรายได้แก่ชุมชนโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์โดยรอบชุมชนส่งผลให้มีการพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรมเมืองรองของประเทศไทยมาริชโยรายงาน
1: มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์และสิริราชมูลนิธิจัดโครงการส่งต่อเปียโน300หลังสู่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรีได้อย่างเท่าเทียม
3: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์กล่าวว่าโครงการ Pay for It Piano for Life Chant for Change นำเปียโนจากมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ไม่สามารถใช้งานในการฝึกซ้อมแล้วมาปรับปรุงและส่งมอบให้แก่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลกว่า100แห่งทั่วประเทศรวม300หลังเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมสะท้อนแนวทาง Real World Impact in Action ของมหาวิทยาลัยให้ดนตรีเป็นพลังในการสร้างแรงบันดาลใจลดความเหลื่อมล้ำและเติมคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนและผู้คนในสังคม
4: เพราะเรามองว่าในโรงเรียนในชนบทเนี่ยถ้ามีคนที่สามารถเล่นเปียโนได้แล้วก็นำเด็กๆเล่นดนตรีร้องเพลงสามารถเข้าถึงได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากรวมไปถึงโรงพยาบาลชุมชนต่างๆซึ่งมีคนเนี่ยรอตรวจอยู่เป็นจำนวนมากถ้ามีใครที่เล่นดนตรีได้ก็จะทำให้บรรยากาศในโรงพยาบาลเนี่ยดีขึ้น
3: ด้านนายปิยวัฒน์หลุยลาบประเสริฐคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าเปียโนแต่ละหลังในโครงการนี้จะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องซ้อมแต่จะส่งต่อคุณค่าออกสู่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยมหาวิทยาลัยจะส่งนักศึกษาและศิษย์เก่าลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านดนตรีในทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบเปียโนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 นาทีของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.3 ลึกประมาณ10กิโลเมตรใต้พื้นดินจัดเป็นแผ่นดินไหวระดับปานกลางและเกิดในระดับตื้นจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ530กิโลเมตรแต่เนื่องจากเกิดบนแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่และมีพลังสูงจึงยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสายด่วน1531ให้คำปรึกษาความปลอดภัยอาคารเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้อาคารในระยะนี้ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคารจากเหตุแผ่นดินไหวพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002G แม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์หรือ HSM เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหารืออุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านประจำประเทศไทยขอให้เรือสินค้าไทยอีก2ลำสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย
6: ในวันมูฮัมหมัดนองมาทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังหาเจอกับนายมะดีซาเลออุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งดีลานประจำประเทศไทยว่าได้แจ้งทุกวัฒนธรรมว่าขณะนี้ไทยมีเหลือสินค้าอีก2ลำที่ยังไม่สามารถผ่านช่องแคบของมุดได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยพูดคุยเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าไทยผ่านได้โดยเร็วซึ่งทางทูตวัฒนธรรมชี้แจงว่าสำหรับประเทศไทยไม่ใช่ผู้สงครามอนุญาตให้อยู่แล้วแต่ขณะนี้มีเรือจำนวนมากที่กำลังทยอยผ่านช่องแคบจึงต้องนำไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้กับเรือไทยกลับมาได้โดยปลอดภัยโดยเร็วซึ่งรายละเอียดเรือสินค้า2ลำกระทรวงการต่างประเทศได้ให้รายละเอียดไปแล้วและยืนยันด้วยว่าความสัมพันธ์ของไทยกับอิหร่านไม่ใช่มีเฉพาะตอนนี้แต่มีมาตั้ง100ปีสมัยอยุธยาครั้งนี้อุปทูตวัฒนธรรมเป็นได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ล่าสุดของอิหร่านว่าการเจรจามีความคืบหน้าไปมากและหวังอยากให้มีการลงนามเกิดขึ้นแต่ไม่ทราบเมื่อไหร่เพราะเหตุการณ์ยังไม่จบกนิกาแจ้งสายรายงาน
1: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนการเสนอขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทในการจัดหาและส่งเสริมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากราคาเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดสหพันธ์ขนส่งการขนส่งทางบกยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงการคลังให้ช่วยอุดหนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1เพื่อเปลี่ยนผ่านภาคขนส่งสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าน
7: ายทองอยู่คงขันประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อยื่นข้อเสนอในการผลักดันภาคขนส่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รองรับพระราชบัญญัติอากาศสะอาดและข้อกีดกันทางการค้าในอนาคตโดยเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1คงที่5ปีรวมถึงเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จไฟฟ้าให้เพียงพอพร้อมเสนอแก้กฎหมายเพิ่มพิกัดน้ำหนักบรรทุกสำหรับรถ EV อีก2ตันเพื่อชดเชยน้ำหนักแบตเตอรี่และจัดทำระบบบริหารซากรถเก่าอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังเสนอให้นำงบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อเสนอทั้งหมดไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเชิญภาคขนส่งหารืออีกครั้งเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่สามารถปฏิบัติได้จริงต่อไปปฏิพลสันทพรมมารายงาน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ารัฐบาลคูเวตและกาตาร์ต่างออกแถลงการประนามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน3 ลำซึ่งบินมาจากน่านฟ้าของประเทศอิรักพยายามโจมตีต่อเป้าหมายในดินแดนของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่15 พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่2817ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอ่าวเปอร์เซียทั้งนี้รัฐบาลคูเวตและกาตาร์แสดงจุดยืนสนับสนุนทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องประเทศและประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดิอาระเบียให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้ต่อผู้ที่กระทำการใดๆก็ตามที่เป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศสำนักข่าว VN Economy รายงานว่าคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ของเวียดนามอนุมัติแผนแม่บทพัฒนาเมืองระหว่างปี2568ถึง2593พร้อมวิสัยทัศน์ระยะ100 ปีเพื่อยกระดับนครโฮจิมินห์สู่การเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่ยั่งยืนทันสมัยและมีความน่าอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่า10%ระหว่างปี2568ถึง2593ซึ่งคาดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองอาจแตะระดับ1,200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปี2593หากเศรษฐกิจขยายตัวตามเป้าหมายแผนพัฒนาดังกล่าวยังมุ่งยกระดับนครโฮจิมินห์ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจโลจิสติกการท่องเที่ยวการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคาดว่าประชากรของนครโฮจิมินห์จะเพิ่มขึ้นเป็น22 ล้านคนภายในปี2593สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เตรียมเปิดการไต่สวนถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้หลังนางดูเตเต้ถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบร่ำรวยผิดปกติและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์และครอบครัวโดยการลงมติถอดถอนจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาวุฒิสมาชิกอย่างน้อย2 ใน 3อย่างไรก็ตามนางดูเตเต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดขณะที่การไต่สวนครั้งนี้อาจส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองรวมถึงโอกาสลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของนางดูเตเต้ในปี2571ทั้งนี้กระบวนการไต่สวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ตึงเครียดในฟิลิปปินส์หลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติถอดถอนนางดูเตเต้ออกจากตำแหน่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางการพิจารณาคดีถอดถอนตำแหน่งรองประธานาธิบดีครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาก
11: อล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่สนามแม็กทีวูคันทรีคลับในเมืองซินซินนาติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาสิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยเก็บเพิ่มอีก1อันเดอร์พาร์69จากการเก็บ4เบอร์ดี้และเสียไป3โบกี้สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์274จบอันดับ7ของการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของลอตตี้โวตโปรสาวจากอังกฤษ ที่ประคองตัวหวดเข้ามา1อันเดอร์พา69สกอร์รวม12อันเดอร์พา268เฉือนระยูแฮรันจากเกาหลีใต้ที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พา270ห่างเพียง2สโตรกและอันดับ3มิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นทำสกอร์รวม9อันเดอร์พา271การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนัดสุดท้ายคลิฟแลนด์คาวาเลียพบกับดีทรอยต์พิสตันที่ก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมเสมอกันมา3ต่อ3เกมผลปรากฏว่าคาวาเลียเอาชนะไปแบบขาดลอย125ต่อ94ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายตะวันออกพบกับนิวยอร์กนิกส่วนรอบชิงชนะเลิศของสายตะวันตกจะเป็นการพบกันระหว่างโอลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์กับซานอันโตนิโอสเปอร์ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ในปีหน้าที่กรุงเทพมหานครติดตามได้จากรายงาน
12: นายธวัชเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไสยกรุงเทพโดยจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพเชื่อว่าจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่พัฒนากีฬาเกตบอลให้แพร่หลายต่อไป
13: ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสที่จะจับกีฬาที่เป็นระดับสำคัญของเกตบอลในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของมาตรฐานกีฬาเกตบอลให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬา
12: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาไทยในการแสดงศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติและโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาเกตบอลไทยเกตบอลยูเนียนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นและหลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่นขณะที่กติกาใหม่ของการแข่งขันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทีมงานได้เริ่มฝึกซ้อมและปรับตัวมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในการแข่งขันด้านหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะแชมป์โลกของไทยเปิดเผยว่าปีนี้ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแม้จะลงแข่งขันในฐานะแชมป์โลกแต่ยังต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่ประมาทพร้อมเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเตรียมตัวมาอย่างดีขณะที่กติกาใหม่ก็เริ่มคุ้นชินแล้วหลังผ่านการฝึกซ้อมและทดลองแข่งขันมาแล้วในรายการตุรกีโอเพ่นที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลอาจไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้หลังมีรายงานว่าเอเย่นผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทโดยยืนยันว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการหารืออย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงาน
14: ชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
15: นั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่ได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะมอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกและได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะผลงานวรรณกรรมนะคะที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปากการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

มันเป็นภาพที่ช่างภาพพยายามจัดให้ลงตัวที่สุดแล้วแต่สำหรับพ่อมันเป็นภาพถ่ายที่ไม่สวยงามเอาเสียเลยมันเป็นภาพที่ไม่ลงตัวในสายตาของพ่อและเป็นภาพที่พ่อไม่อยากดูมากที่สุดภาพนึงจนถึงขั้นเกือบเผาไฟไปแล้วโชคดีที่แม่เก็บไว้ทันแต่ก็ไม่ไหวโดนฉีกเป็นสองส่วนภาพใบนั้นจึงยังคงนอนนิ่งอยู่ในซองเอกสารซ่อนอยู่ใต้ปกด้านในของอัลบั้มภาพครอบครัวมานานหลายปีมีเพียงเทปใสบางๆที่คอยยึดสองส่วนนั้นเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวมันพยายามทำหน้าที่ของมันตลอดมาแต่ก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอยนั้นให้สนิทดังเดิมได้โชคไม่ดีที่ครั้งหนึ่งผมพบซองนั้นโดยบังเอิญและเมื่อเปิดออกดูเหตุการณ์ในวันที่ไปถ่ายภาพนั้นก็พรั่งพรูออกมาจนท่วมท้นลานทรงจำ

วันที่29เดือน10ปี1976แสนศักดิ์ชนะน็อกที่สเปนนั่นเป็นลายมือของพ่อที่บันทึกไว้ข้างหลังภาพปู่อพยพมาจากเมืองจีนแต่พ่อเกิดเมืองไทยเคยเติบโตและเรียนหนังสือที่ปีนังช่วงหนึ่งก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2พ่อจึงเคยชินกับการลงวันที่ด้วยปีคริสต์ศักราชซึ่งนับเป็นความยุ่งยากสำหรับเราที่จะต้องคอยบวก543กับปีคริสต์ศักราชเพื่อแปลงให้เป็นปีพุทธศักราชแต่สำหรับปีคริสต์ศักราช1976นั้นผมจำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและครอบครัวเราได้ดีจึงไม่ต้องแปลงปีให้ยุ่งยากแต่อย่างใดข้อความต่อมาใครเห็นคงงงเป็นภาพครอบครัวของเราแท้ๆแต่ทำไมบันทึกสั้นๆข้างหลังภาพที่เป็นลายมือของพ่อจึงเกี่ยวกับแสนศักดิ์ซึ่งเป็นชื่อนักมวยชาวไทยที่โด่งดังมากในยุคนั้นและวันที่29เดือนตุลาคมวันที่เราไปถ่ายภาพครอบครัวเป็นวันที่เราขึ้นชกแก้มือกับมิเกลมาร์ติเนสที่สเปนคนชนะน็อกยก2ได้เป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวเตอร์เวทพ่อไม่ได้เป็นนักดูมวยหรือว่าชื่นชอบกีฬาประเภทนี้สักเท่าใดนักแต่ถ้าใครเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนคงจำได้ดีว่าแม้ไม่สนใจอยู่ไกลโพ้นกลางป่าดงดอนใดก็ยากที่จะไม่รับรู้ข่าวสารของวงการหมัดมวยเพราะว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะพาดหัวโตราวกับเป็นข่าวสำคัญของประเทศไม่มีทางที่พ่อจะพลาดข่าวนี้ไปได้แล้วทำไมพ่อถึงบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้านหลังภาพแทนที่จะบอกว่าเป็นภาพครอบครัวผมเดาว่าเพราะว่าพ่อต้องการกลบเกลื่อนเหตุการณ์บางอย่างนั่นเองวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมเรียนอยู่ชั้นม.3กลับจากโรงเรียนยังไม่ทันได้วางกระเป๋าพ่อก่อคำสั่งเสียงเข้มว่าเย็นนี้อย่าไปไหนเราจะไปถ่ายรูปครอบครัวกันเอ้าก็อยู่กันไม่ครบผมพูดแล้วก็ค้างไว้แค่นั้นเพราะว่าเห็นแม่ส่งสายตาดุปลามาไว้เชิงว่าอย่าทักถามให้มากเรื่องทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันฉันนัดอาหุยไว้แล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่อยู่จะปิดร้านกลับบ้านนอกหลายวันไปถ่ายร้านอื่นก็ได้อาหุยไม่เก่งไม่เก่งเขาจะเปิดร้านถ่ายรูปอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เหรอพ่อขึ้นเสียงดังผมรู้ว่าพ่อไม่ได้หงุดหงิดเรื่องนี้มากนักหรอกแต่ที่พ่อเข้มขรึมและอารมณ์เสียง่ายตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญของประเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวเราเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนและนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราอยู่กันไม่ครบ

ยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆก็จำไม่ได้แน่ชัดเขาทำมาแล้วหลายอาชีพเริ่มต้นขายโอเลี้ยงที่เยาวราชแล้วก็ไปเป็นแรงงานทำเหมืองแร่ที่ภูเก็ตก่อนหน้าก็มาเปิดร้านถ่ายภาพอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรานักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ผมรู้สึกว่าอาหุยไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพเพียงแค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเท่านั้นเองและเพราะเป็นเพื่อนพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างครอบครัวของเราทุกคนจึงต้องเป็นลูกค้าผูกขาดของร้านถ่ายรูปอาหุยลำพังเราเองมีพี่น้อง5คนนับตั้งแต่พี่ต้นจนถึงผมเมื่อถึงเวลาที่คุณครูสั่งให้ถ่ายรูปประจำตัวเพื่อใช้ติดใบสำคัญของโรงเรียนพ่อต้องบอกให้เราไปร้านอาหุยเสมอแล้วก็ยังมีญาติอีกตั้งไม่รู้กี่คนทุกคนล้วนได้รับคำแนะนำกึ่งบังคับให้ไปร้านอาหุยทั้งนั้นเขาถึงอยู่รอดมาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเหมือนที่แล้วมาผมว่าพ่อต้องใจช่วยเขามากกว่าไม่ใช่เพราะเก่งอย่างที่พ่อพูดร้านเปิดใหม่แถววงเวียนน่ะก็ถ่ายภาพสีกันแล้วอาหุยยังถ่ายภาพขาวดำอยู่เลยผมก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นตามภาษาคนปากอยู่ไม่สุขไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจพ่อหรอกแต่ฉันจะถ่ายภาพขาวดำพ่อยืนยันเสียงเข้มเพียงประโยคเดียวไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรกันอีกให้มากความผมนึกถึงภาพขาวดำนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคนที่เป็นต้นเหตุทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ในสายตาของพ่อได้โทรศัพท์มาหาผมเราไม่ได้คุยกันเป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากเรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานเขาเป็นคนเรียนเก่งจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ทำงานดีๆเริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยนักนอกจากตามงานสำคัญของครอบครัวเจอแต่ละครั้งก็จะได้ยินพ่อหรือไม่ก็แม่บอกกับพี่น้องคนอื่นรวมทั้งญาติทั้งหลายว่าเจ้าต้นมันเก่งตอนนี้ทำงานแบงค์แล้วไม่นานนักต่อมาก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วอีกสักพักก็จะมีคนพูดให้ได้ยินเข้าหูว่าเจ้าต้นย้ายไปทำงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินเดือนดีกว่าเยอะและระยะหลังมักจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้เขารวยมากสบายแล้วผมไม่รู้ว่าเขารวยอย่างไรหรือว่ารวยมากแค่ไหนทราบแต่เพียงว่าเขาเล่นหุ้นแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่แต่จำได้ว่าหลังจากที่เขารวยเราก็ไม่ค่อยติดต่อพูดคุยกันสักเท่าใดนักแต่ว่าจู่ๆเมื่อโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะไม่รับสายผมเคยได้ยินคำเตือนต่างๆนานาว่าระวังเบอร์แปลกๆจะโทรมาหลอกให้เราเสียเงินด้วยวิธีการต่างๆผมก็เลยตัดสินใจไม่รับเพราะว่าชีวิตนี้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นแถมแต่ละคนก็ไม่เคยมีธุระสำคัญอะไรต่อกันมากนักเมื่อไม่รับสายหลายครั้งเข้าวันต่อมาเขาจึงฝากข้อความเอาไว้ว่านี่ฉันเองพี่ต้นนะโทรมาตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับโทรศัพท์วะวันอาทิตย์นี้มาเจอกันที่สตูดิโอแล้วเขาก็บอกชื่อสตูดิโอถ่ายภาพชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักเราจะถ่ายภาพครอบครัวกันบอกพ่อแม่และน้องๆคนอื่นเรียบร้อยแล้วแกต้องมานะห้ามเบี้ยวล่ะจะได้ถ่ายรูปกันครบทุกคนประโยคเกือบสุดท้ายทำให้ผมนึกฉุนในใจพูดเรากับผมเคยเบี้ยวอย่างนั้นแหละผมนึกถึงภาพขาวดำของครอบครัวซึ่งถ่ายเมื่อปี1976ซึ่งปีนั้นที่ไม่ครบก็เพราะเขาเองต่างหากที่ไม่อยู่อ้าวหายไปไหนคนหนึ่งอาหุยเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจเมื่อเห็นพวกเราเดินเข้ามาในร้านและหลังจากที่นับลูกๆของพ่อที่มีทั้งหมด5คนแล้วก็พบว่าขาดไปคนหนึ่งอาต้นล่ะเขาหันไปถามพ่อมันไม่อยู่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับไม่ทันแต่ความจริงก็คือพี่ต้นไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อโกรธหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียง่ายที่สำคัญไปกว่านั้นเขาไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยซ้ำแต่ว่า
งั้นลื้อมาถ่ายวันหลังก็ได้เลื่อนไปก่อนสิไม่เป็นไรนัดแล้วเลื่อนทำให้ลื้อเสียเวลาเสียลูกค้าแทนที่จะได้นัดคนอื่นพ่อเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้ดีแต่ยิ่งไปกว่านั้นพ่อมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากมายเหลือกินเหลือใช้ที่พ่อไม่ยอมเลื่อนนัดก็เพราะว่ารู้ว่าอาหุยมีธุระต้องกลับต่างจังหวัดน้องสาวคนเดียวของเขาป่วยหนักพ่อรู้ว่าอาหุยไม่มีเงินเก็บมากนักภาคหลังธุรกิจร้านถ่ายรูปของเขาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีร้านเปิดใหม่แย่งลูกค้าไปหมดพ่อก็เลยอยากให้เขามีเงินติดตัวกลับบ้านไปดูแลการป่วยของน้องสาวแม่รู้ดีแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าครอบครัวเรายังทุกข์ใจกับการหายไปของพี่ต้นแต่ว่าพ่อกลับไม่ยอมเลื่อนนัดถ่ายรูปครอบครัวนี้ออกไปก่อนระหว่างถ่ายรูปพ่อออกอาการหงุดหงิดกับอาหุยเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเมื่อลูกเหลือ4คนแต่ละคนสูงต่ำไม่เท่ากันใครควรยืนหน้ายืนหลังกลายเป็นปัญหายุ่งยากที่จัดไม่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจนอาหุยเกาหัวแกลกๆที่2ตัวเล็กอาหุยบอกให้คุกเข่านั่งข้างหน้าเพราะว่าไม่เหมาะสมควรยืนเรียงตามลำดับอายุแต่เมื่อเรียงตามที่พ่อว่าอาหุยมองผ่านทางเลนกล้องก็สายหัวไปมาบอกว่าไม่สวยมันสูงสูงต่ำต่ำดูแล้วขัดตามากผมเป็นน้องเล็กคนสุดท้องแต่ว่าบังเอิญตัวสูงอาหุยจับให้ยืนเด่นอยู่ตรงกลางขวามือผมเป็นพี่สองซ้ายมือผมเป็นพี่สามแล้วก็พี่สี่ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวไม่สูงนักอาหุยก็เลยบอกให้นั่งพับเพียบตรงกลางระหว่างเก้าอี้สองตัวที่พ่อกับแม่นั่งซึ่งทุกคนก็ดูว่าลงตัวไม่เอียงหรือว่าหนักไปข้างใดข้างหนึ่งตอนนั้นผมยังอดทึ่งในใจไม่ได้ว่าที่แท้อาหุยก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันไม่ใช่แค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นอย่างที่ผมเคยสบประมาทเอาไว้อย่างนี้สิถึงจะเป็นภาพที่คอมโพสิชันลงตัวอาหุยบอกแต่พ่อสายหน้าท่าเดียวมีที่ไหนอ่ะเจ้าเล็กน้องคนสุดท้องไปยืนเด่นเหมือนเป็นพี่คนโตผมนึกในใจที่แท้ปัญหาก็อยู่ตรงนี้นี่เองโยกโยโยเยบ่ายเบี่ยงไปมาตั้งนานก็เพราะหงุดหงิดที่ภาพนี้ขาดองค์ประกอบสำคัญก็คือพี่ต้นนั่นเองงั้นก็กลับบ้านกันเถอะอย่าถ่ายเลยภาพไม่มีทางลงตัวหรอกถ้าขาดพี่ต้นไปสักคนผมปากไวไปนิดพ่อทำหน้าทะมึงถึงเดินตรงมาหาผมแม่เขาขวางจับมือของพ่อเอาไว้ซึ่งแม่รู้ดีว่ามือนั้นอาจเงื้อขึ้นได้ทุกเมื่อถ้ามีโอกาสเข้ามาใกล้ตัวผมอีกนิดเดียวเราอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ที่บ้านแม่กระซิบเตือนสติเบาๆถ่ายไปก่อนเถอะไหนๆก็มาแล้วอย่าเสียเวลาคุยเลยพรุ่งนี้เขาต้องเดินทางแต่เช้าไปจะต้นกลับมาแล้วค่อยถ่ายกันใหม่ภาพถ่ายเขาดำใบนั้นจึงออกมาอย่างที่เห็นผมยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเป็นภาพที่ไม่ลงตัวอย่างยิ่งในสายตาของพ่อและภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถูกฉีกออกเป็นสองส่วนรอยขาดนั้นอยู่ตรงกลางหน้าผมพอดี

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เลื่อนยั่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่านกลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะคงรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปไม่น่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีๆพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่สามพี่สี่เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบเพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นและก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวผลงานโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการของเราในวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นาทีถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยทางรถไฟและคาดว่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัย

0: ห้ามรถสินค้าเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันและตั้งเกณฑ์เครื่องกั้นไม่พร้อมห้ามขบวนรถผ่านเด็ดขาดค่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้
1: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนเหตุอันตรายเพิ่มเติมอีก7รายเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลการเดินรถค่าสรุปผลเบื้องต้นภายในวันที่20พฤษภาคมนี้ชี้ระบบอาณาสัญญาณปัจจุบันเป็นมาตรฐานยุโรปแต่ระบบเครื่องกั้นแยกส่วนกันด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการด่วนให้มีผลทันทีกำหนดหลักปฏิบัติหากเครื่องกั้นชำรุดหรือสัญญาณไม่พร้อมห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านเด็ดขาดพร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดซุ้มเครื่องกั้นทั่วประเทศขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งปรับระเบียบรถขนส่งสินค้าห้ามวิ่งเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันเด็ดขาดพร้อมเร่งศึกษาการนำระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติหรือ ATPมาใช้เพื่อความปลอดภัยในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
0: แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจสภาพความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติและรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัย
2: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะลงพื้นที่กองพันฐานราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกแต่ตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันประจำปี2569ของกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งดำเนินการฝึกในห้วงวันที่18ถึง24พฤษภาคมณพื้นที่ฝึกอำเภอเมืองและอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ได้รับชมการตรวจสภาพความพร้อมรบและพบปะให้กำลังใจกำลังพลในความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกและเน้นย้ำให้ดำเนินการฝึกตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติมุ่งให้ความสำคัญของการปรับตัวการใช้เทคโนโลยีและขีดความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบโดยพัฒนาการบทเรียนจากสนามรบจริงเช่นการใช้อากาศยานไร้คนขับและการปฏิบัติการข่าวสารซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมรบในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอดจนดูแลประชาชนชายแดนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายชาชาสิทธิพันธ์ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำ4ปีที่ผ่านมาทำงานด้วยความสุขพร้อมเดินหน้าพัฒนาเมืองหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
3: นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเวลา 17:00 น.วันนี้โดยมีข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครร่วมอำลาอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาติกล่าวว่าการเข้าสักการะครั้งนี้เป็นการขอให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติพร้อมระบุว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะได้ทำงานแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองด้วยความสุขส่วนการเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นายชัชชาติระบุว่าแรงสนับสนุนสำคัญมาจากประชาชนที่อยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงกำลังใจจากครอบครัวพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานระบบระบายน้ำระบบขนส่งและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครสู่มหานครระดับโลกต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: แอน99.5 ศูนย์เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
2: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์

0: ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
0: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
6: ฮะไหนดูสิ
7: เออจริงๆด้วย
6: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
5: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
6: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 กันนะครับ
8: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา21 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกา

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะค่ำคืนวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสายป่านปณิศราพานแก้วค่ะกับวันจันทร์แบบนี้นะคะสาระสารพันนำเรื่องราวความรู้สาระต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของฤดูฝนค่ะและแล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะ15พฤษภาคม2569เราเข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้วนะตอนนี้และแล้วก็ถึงเวลาของฤดูฝนนะคะคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าวันนี้นำมาแชร์ให้ฟังกันก็แล้วกัน

0: ข้าออกจากบ้านไปเห็นด้านแดนไกลได้พี่น้องเด้อบ่เห็นพงไผหนาแตงกระตาจะเดิมเขาข้าตะกรมหน้าสองเงี้ยงเงาอยู่ตารางบ่ย่ำยางจากหม่องคล้องหูบ่ฮอนนี่กับบรรยากาศแห่งความสุขมวลโดยเสียงเพลงบรรเลงในเสียงหัวเราะสนองด้วยปัญญาเสื่อมบรรยากาศสาระแก่นธรรมะคนจดจำพร้อมด้วยการแดนดินถิ่นอีสานสวัสดีแฟนรายการที่ตามทุกท่านนะครับสวัสดีครับพี่เลือกทางโสมครับครับผมวันนี้ก็พอกันในคำขึ้นของขึ้นวันจันทร์ทั้งชาติโอ้แมนวันจันทร์เนาะวันจันทร์เราเห็นเนาะวันจันทร์ที่พฤษภาคม2569นะพี่น้องนะจะแมนวันนี้ฝนโปรยปรายนะครับเกือบตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเนาะบ่ายๆนะครับก็รู้สึกว่าเห็นเข้าสู่หน้าฝนแบบเต็มตัวเหมือนเนี่ย
1: ยังเป็นทางการ
0: เป็น
1: แต่ว
0: ัน
1: ที
0: ่15เนาะเอ้าก็ตอนรับคุณฟังในบทเพลงนะครับโอ้ครับขอบคุณพี่เรื่องเนาะเดี๋ยวเพลงนี้มามอบแฟนรายการนะครับขอกับบรรยากาศตัวฝนตกลงมาดอกบัวก็เริ่มเป็นเลยนะเริ่มอึนรับแสงอาทิตย์ตัวนะครับเอาขอบคุณนะครับสำหรับพี่รอริมโขงทางบ้านหน้าคาถาทางเพื่อทางอุเทนแม่เพิ่งบอกว่าผลที่ตามฟังรายการตลอดสัญญาณทางสวทสนข้อนี่ชัดเจนพอเมื่อนั้นเห็นท่านพ่อไปกับน้องสงฟ้าไปกับน้องบีเนาะไปเช็คสัญญาณเรื่องของคืนความทีเนี่ยเพิ่งก็เลยฟังอยู่เพิ่งกับบ้านเบิ้นเพิ่นก็อยู่บ่ไกลจากอำเภอบันแพงจะเป็นเขตร้อยต่อระหว่างอำเภอบันแพงกับอำเภอท่าอุเทนแต่มันย้อนมาทางมันแพงมากกว่านะครับทั้งนั้นมันหน้าเคท่าหน้าคาท่าหน้าเคท่าคนละบ้านแม่บอกว่าผมผ่านไปแต่ผมเห็นงานอยู่สพเมืองน้องค่ายเนี่ยผมเจนบ้านหน้าเคท่านะครับอันนี้น้ำบ้านหน้าคาท่านะครับเอาคนหลายเด้อมันเขียกับหน้าขานะครับเพราะแถวนั้นก็จะขึ้นต้นเดินหน้าย่างบ้านที่ผมผ่านหินตลอดจำตลอดก็คือบ้านนาพระชัยซึ่งจะอยู่ห่างจากมันแท้มากประมาณ10กว่ากิโลสามารถตรงไปทาวเทียนเพื่อไปสู่นครพนมหรือเลี้ยวขวาแมนหรือเลี้ยวขวาไปอำเภอศรีสงครามออกไปทางทะเลเส้นทางมันจะเป็นแบบนี้ตึ๊กแมนถูกที่นี่นี่ตอนนี้รู้สึกว่าการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจากศรีสงครามไปทะลุสามแยกมันจะไปทางอุเทนเนี่ยโอ้สึกว่าถนนเนี่ยขยายผิวแมนโดนเราผมไม่ได้ไปแต่ว่าไปตอนนั้นเห็นกำลังขยายถนนแมนทีนี้เราขอเพลงหนาวแสงนีออนมาน่าจะเป็นของดูออสมทองหรือบอเดี๋ยวไปเปิดช่วงรายการกันแล้วกันเด้อบอโอ้หนาวแสงนีออนนี่เอามาเป็นเพลงเกี่ยวกับไปของใหม่พิรมพรบอกไอ้เสียงก็ใต้อันนั้นใต้แสงนีออนเนาะโอ้ครับครับขอบคุณหลายก็แล้วกันเนาะเอาช่วงวันที่สมุทรผ่านมาก็เป็นเรื่องของโชคดวงใครแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งนะครับผมก็อยากนำเรื่องของโศกนาฏกรรมเนาะของรถไฟชนรถเมย์แมนนี่นะครับพี่น้องผู้ฟังเรื่องของอุบัติเหตุผมบอกตลอดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญโดยการกระทำของบุคคลโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับยังเคสของรถไฟชนรถเมล์เนาะก็ขอแสดงความเสียใจกับไปญาติผู้เสียชีวิตเนาะนะครับโอ้เนาะคือตรงแยกอโศกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นดอกแต่เท่าที่ฟังการสื่อสารของนักข่าวเนี่ยมันเป็นบรรยากาศมันเป็นแยกที่พลุกพล่านนะครับแล้วรถมันหลายมันก็มีรถฝ่าฝืนเรื่องของการบอคือจะอาศัยช่วงจังหวะเนื้อหนาซิ่งปั๊บมันถึงวันนั้นครับมันก็แม้หลายเป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งเท่าที่ตามข่าวคนขับรถไฟเนี่ยถ้าผมมีคอขึ้นบริอยู่ในห้องควบคุมเพราะรถไฟมันแล่นโดยระบบอัตโนมัติแต่ต้องมีคนคอยควบคุมนะครับค่อยหยุดต้องมีคนตรงแมนแต่เผอิญ เจ้าหน้าที่ควบคุมไปไม่กันอีกอ่ะเห็นสัญญาณแล้วไม่ว่าไปอีกแล้วว่าไปหาแต่ก็บ่ตอบเออแสดงว่าบ่บ่ได้อยู่หน้าเพื่อนหน้ารถเนาะมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วนะครับแม่นแต่นี่ผลตรวจของคนขับรถไฟนี่เป็นมีสารเสพติดนําแสดงว่าทีเนี้ยครับคนเสพยาเนี่ยความรับผิดชอบนะครับความกระตือรือร้นนะครับมันสิบ่มีมันสิขี้ข้านไปเลยโดยปริยายนั่นแหละครับคือโทษผิดพลาดของยาเสพติดนะครับนี่มันก็เป็นมาของโศกนาฏกรรมที่นี่นะครับเห็นว่ามีผู้เสียชีวิตจํานวน9คนเนาะบาดเจ็บอีก33ซึ่งการชนเนี่ยมันทําให้เกิดไฟลุกท่วมแม่นมันก็เลยเกิดโศกนาฏกรรมเหมือนเคสที่ว่าเด็กเด็กน้อยรถเกิดลูกไฟตัวเองตอนนั้นนักพิมพ์เรื่องเนาะอันนั้นแห่งเป็นสงสารเป็นเด็กน้อยอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บอกก็บอกว่ามีเด็กน้อยน้ำบอกที่นี่นะครับผมก็เลยมองว่าการตัดสินใจของผู้ขับรถเมล์เนี่ยบ่ได้คือถ้าจังหวะนี้นะครับการเห็นรถไฟมามันฉิวเฉียดแล้วถ้าตัดสินใจแบบคือชนไปทั้งหน้าเลยดันรถทั้งหน้าไปนะครับมันจะเกิดการสูญเสียครับคุณนี่แม่น
1: รถมันไหล
0: มันรถไหลก็บอกยังคือดันไปมันชนไปทั้งหน้าเพื่อเอารถเมย์ตัวใหญ่เนี่ยออกไปจากอันนี้ส่วนรถทั้งหน้าอาจจะรับอุบัติเหตุนะครับอาจจะนะครับรถได้รับความเสียหายรถพ่อรถใหญ่มันดันไปเนี่ยครับรถที่อยู่ทั้งหน้ามันก็ต้องไปโดยอัตโนมัติ
1: เดี๋ยวการชนจะเอาร
0: ถ
1: ด
0: ัน
1: รถ
0: ถูกต้องนะครับบอกคือหมายความว่าเอาจะไหนกันถูกต้องอันนั้นความผสมกันเขาเห็นว่าเดี๋ยวในวันนั้นการเอาตัวรอดนะครับการตัวรอดเนี่ยแสดงว่าคนขับรถเมย์เนี่ยก็ตัดสินใจบ่ดีบ่มีการแก้ไขสถานการณ์นะครับถ้าชนไปเลยเนี่ยรถยนต์หนา2-3คันอาจจะรับความเสียหายนะครับรถยุบหรือว่าคนอาจจะระบาดเจ็บนะครับแต่ว่าเมื่อรถเมย์มันพ้นไปแล้วนะครับความสูญเสียมันจะบ่มีนะครับหรือว่าจะชนกับชนท้ายนิดเดียวรถก็จะเบี่ยงไป
1: รถติดตามมาด้านหลังแต่เห็นรถเมย์ไปได้รถข้างหลังตามคนไปอีกอ่ะนะ
0: บ่แม่นคือถ้าผมได้ผมวิเคราะห์นะครับคือเจ้าเลือกเลยว่าจะชนไปทางหน้าหรือจะถอยหลังชนถ้าถอยหลังชนเนี่ยรถข้างหลังอาจจะได้รับความเสียหายหลายเพราะว่ามันชนจากด้านหน้าแต่ถ้าชนดันไปทางหน้ามันชนท้ายหลังมันสิดันไปเลยครับเหมือนมันเหตุการณ์ที่ตอนช่วงสงกรานต์ที่ว่ารถพ่วงว่าเบรกแตกมันชนไปทั้งหน้าเลยนะครับรถที่ถูกชนแห้งกันมันก็พื้นมันก็ดันเป็นขั้นที่2ขั้นที่3มันเป็นลักษณะนั้นอันนี้นี่คือมันเป็นเหตุการณ์ตัดสินใจที่คาดบ่ถึงว่าไงแต่ว่านะครับเฮาต้องมีวิธีการที่จะเอาตัวรอดนะผมถึงบอกว่าเวลาไปจอดรถอยู่แยกเนี่ยอย่าไปจอดจอท่ายกันนะครับพออย่างตีนี่มันเกิดเหตุการณ์ดัชนีมาเนี่ยเกิดมันรถพ่วงรถมาเนี่ยยังหน่อยมีช่องว่างให้เบี่ยงออกเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะครับนี่คือขอคิดของผมจะบอกตลอดเลยว่าผมเป็นพยากรณ์นี่การจอดรถอย่าไปจอดชิดอย่าไปจอดมืออย่าไปจอดว่ากูอาชีพนี่กูคักกูมาชิดอย่าไปคิดในสั่งพี่น้องเว้นระยะห่างเพื่อรถเนี่ยมันพวกรถพ่วงมันรุดมากลักษณะนี่มองแล้วมาเอาบุญอยู่แล้วเบี่ยงออกซ้ายเบี่ยงออกขวานะครับเหมือนเขาเบี่ยงรถไถรถชุกเฉินเนี่ยนะครับนั่นต้องเป็นแบบนั้นฉะนั้นนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าน่าเกิดแต่มันจะเกิดนะครับฉะนั้นเรื่องของการฝ่าฝืนนะครับเรื่องของเจ้าที่เขาพยายามขึ้นไม่มันลงมาได้ทำไมมันลงมาได้นะครับเจ้าที่ก็เป็นตีทงนะเพียงแต่ว่าคนขับรถไฟนี่บ่มีความพร้อมอาจจะบ่อยู่ในห้องควบคุมนะครับนี่เริ่มบ่เห็นถูกนะครับนี่ก็คือความรับผิดชอบฉะนั้นก็ต้องรับโทษนะครับรับกรรมดีเจ้าของนะครับบ่มีความตั้งใจในการทำงานนั่นคือครับแต่มันเป็นอย่างที่โอ้ยฟังเบิ่งข่าวแล้วก็สลดใจเนาะ
1: รถมันแก่อัดอยู่แล้ว
0: มันธรรมดา
1: ถ้าไฟบ่พ่นถาม ทางรถไฟบอก
0: ผลไฟลังก็ได้คือถ้าบอกง่ายถ้าคนขับรถไฟอยู่ตรงหน้ารถนั่นจังใดก็เห็นก็จะคู่ชีวิตวิธีการหยุดแม้อาจจะเบรกถึงมันต้องใช้ระยะเบรกหลายแต่มันก็อาจจะลดความถูกต้องถ้าเห็นไงเขาก็ตีธงแสดงว่าคนตีธงนี
1: ่
0: พอแรงมาแรงนับจังหน่อยมันก็มีวิธีการยับยั้งแต่อันนี้นะครับเท่าที่ท่านอยู่ที่ตำรวจตรวจสอบแล้วแกประยุทธ์ในห้องโดยสารวันนี้น้องควบคุมนะครับปล่อยให้เป็นอัตโนมัติขับไปเลยเองเลยแมนสบายโพดงานสบายโพดนะครับนั่นแหละครับพี่น้องคุณผู้ฟังเรื่องของการเดินทางการขนส่งเนี่ยนะครับคนผู้ครับผู้ทำที่ขับรถเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบแม้แต่การพักผ่อนเมื่อแต่เรื่องของร่างกายเรื่องของสติปัญญาเป็นอย่างเขาต้องห้ามเหล่าห้ามกินเหล่าขับรถนี่แหละครับพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับแต่มันมาเกิดมันเป็นอย่างบ้านเขามาเท่าเหมือนว่าถ้ามันมาเกิดมันมาเป็นอย่างย่างย้อนสอนย่างฟาไม่กันเลยมือมันมาเป็นอย่างกับบ่เป็นอย่างแต่มือมันเป็นอย่างมากเห็นบ่ครับพี่น้องข่าวออกมาเนี่ยนะบ่มีใครกล้าฟาจักคนอันนี้คือช่วงร่วมต้นหลังจากเหตุการณ์ไหมมีอะไรต่อไปมันจะกลืนไปเองนะมันเป็นโดยธรรมชาติแน่เดี๋ยวนี้คือยังมันใหม่อยู่เราฉะนั้นไปตามกฎแห่งความปลอดภัยไปตามกฎจราจรยังหนึ่งครับพี่น้องนะครับเรื่องก็มันเป็นการสูญเสียนะครับมันเอาคืนไปเองครับมันเกิดแต่มาฉะนั้นในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนี่ต้องไปแล้วตามกฎจราจรอย่างเคร่งขันเลยเนาะเอาเถอะขอบคุณแฟนรายการทั้งแฟนเพจโอ้ขอมาหลายเนี่ยพิสิทธิ์เรื่องมันเนี่ยอ่ะแมนเอาขอบคุณผู้ชายผมชาวอุดรธานีอยู่ทางอำเภอพานทองผมเห็นแล้วอำเภอพานทองแมนอยู่ชลบุรีเอาขอบคุณหลายเนาะครับผมขอบคุณคุณวิทยานายวิทยาภูบานชื่นทรงตรงทุ่งแต่ร่องมานะครับไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดตอนนี้เริ่มสถานการณ์ละเริ่มเดียวเขมรจอมกวนนับทั้งกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับมันเริ่มมาเนี่ยไถหน้าเนี่ยมันมาไถหน้าว่าไม่หน้าโดยให้ทหารคุมมาเออมันเอาเปรียบคนไทยเลยมันเคยเหยียด30-40ปีทั้งที่มันบ่แม่นขีดแดนของมันนะครับมันขีดอธิปไตยของใครมันยังมึนตาใสมาแม่นฉะนั้นก็ต้องไอ้คนไทยนี่ก็ต้องยอมโดยเฉพาะนะครับทางกองทัพต้องเข้มงวดนาบแน่เขาอย่าให้เขาแหลมเข้ามามันคือถ้าปล่อยแบบสมัยตะกอนเห็นป่ะปล่อยเลยตามเลยมันก็อ้างสิทธินะครับคือว่ามันก็อ้างสิทธิ์มาเป็นของมันนะครับถ้าภาษาทางกฎหมายถ้าไปเป็นประเทศไทยถ้าอยู่ถนนเขื่อนมาครอบครองปรปักษ์แม่นนี่แหละมันเนี่ยตะวันมันเป็นคำว่าลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยนะครับเฮาก็ดีดีกับบอกเขาถอยออกไปได้บริจาคบริจองเขานะครับมันก็อาจไปขอตกลงระหว่างทางกองทัพนะครับตะวันก็จะฝากทางเจ้าหน้าที่เนาะนะครับอย่าให้มันเป็นแบบเดิมมันสิไรยากนะครับมันสิไรเนี่ย
1: ไ
0: ล่ออ
1: กไปได้แล้วต้องยึดไปเลย
0: แมนต้องมีลักเกณฑ์มันมาพร้อมทหารมันเนี่ยพอมันมาเฮ็ดแล้วปั๊บมันก็ว่างครับระเบิดไว้เฮาก็เข้าไปยากนี่คือสไตล์มันมันฟังเฮาไปบอกเจ้าหน้าที่ก็เจ้ยจนสินะมันสิต่างกันครับพี่น้องฉะนั้นเฮาก็ต้องปรับให้ท่านมันแต่
1: ต้องบ่ยอม
0: ต้องบ่มียอมถูกประกาศได้สถาปนาเป็นพื้นที่ความมั่นคงของประเทศไทยเลยนะครับเขาบอกตามภาษาเขาได้แล้วผิดเรื่องเนาะมันก็อาจจะมันขอคิดดีๆจะทางบุรุษผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอาจจะคิดเมนเนาะเอาแบบนั้นเนาะนั่นแหละครับพี่น้องคุณฟังมันต้องเอาต่อกันให้ออกเพื่อนฟังนำแมนเพราะว่าผมสังเกตบางว่าทั้งประเทศเขมรเนี่ยเขาจุดสื่อสารตุนเนี่ยทหารเขาเนี่ยลุกเลยจะลุกคนใส่จะเอาหันหอทันเออ เออลูกหมอดเฮ็ดทำกินเรียบร้อยว่างเบิดกับดักไว้เออแม่ประเทศไทยเขาไปยากกว่านี่เออพ่อประเทศไทยจะไปบอกทั้งอยู่ที่ในพื้นที่เนี่ยก็อ่ะเจ้าอันนี้ก่อนมันก็ได้ต่างกันเหมือนกับว่าเขาเป็นสุภาพรุษแต่ว่าเขาเป็นคนพ่านประมาณนั้นฉะนั้นเขาก็ต้องให้มันได้ก้ำกึ่งกันนะครับให้มันสมน้ำสมเนื้อกันจังหน่อยนึงนะครับเอาเพื่อเป็นการให้กำลังใจพี่ทหารครับแล้วติดตามแนวชายแดนเนาะแมนต้องส่งกำลังใจให้พี่ทหารขอบคุณครับคุณวิทยานะครับส่งธงชาติไทยมานะครับคนคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับเขาก็เป็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งกำลังใจกับพี่ทหารนะครับถูกต้องนะครับระดมความคิดซอยกันบอกกันตัวสีนะครับมันก็จะเป็นพลังนะครับเป็นพลังของประเทศไทยเฮาเนาะเอาขอบคุณนะครับพี่ติ๋มทำเต็มกองครับกำลังรับชมนะครับส่งน้ำใจมาเป็นกำลังใจขอบคุณคุณนัทหงสาวงสวัสดีครับไอ้นุ่มพิการตาบอดคนนี้ขอรับชมและรับฟังน้ำเด้อครับผมโอ้ขอบคุณหลายเนาะทุกกำลังใจครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้นวดในการนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่มาเป็นกำลังใจให้กับผู้นวดในการนะเพราะว่าผู้จัดในการเนี่ยจะมีอะไรจากแฟนในการได้แมนครับผมขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าท่านมีกำลังใจนะถึงท่านจะบกพร่องในเรื่องของทางร่างกายแต่ว่าท่านก็มีกำลังใจให้กับรายการแดนดินสารเขามาฟังเขามาบึงนะครับแมนยังไอ้นุ่มมอกแกนสินะครับเพิ่นก็พี่มีความห่วงทั้งสายตาทั้งกระสินนะหลายคนยังไม่สมทั้งหมดท้องแต่หลายคนนะครับที่มีความห่วงทั้งร่างกายเนี่ยนะเพิ่นก็มาติดตามฟังแมนถูกต้องนะครับเวลาผมไปตลาดเนี่ยผมเป็นคนที่นะครับมีความห่วงทางร่างกายแต่ผมมีพลังทันทีเลยเวลาผมเมื่อยผมร้องท้อมากเนี่ยเขายิ้มสู่นะครับลองเพ่งไปนะครับอันเท่ากับมีเงินเท่ากับใจไปแม่นครับต้องคิดเห็นใจเขานะนะครับถูกครับผมเอาในเป็นกำลังใจนะครับเด้อเอาขอบคุณนะครับคุณเข็มพรเชื้อตามันจะหมื่นเนาะทานพี่ขอไปตัดสายตาพุ่งก็ไม่ค่อยดีไหมหรอกมันจากสายตาเงาแต่ว่าพอใส่แว่นตาเข้าไปแล้วเป็นวิ่งได้ไหมเนี่ยมันสายตามันระลับกันแม่นเพื่อตัดสายมันตามันจะเป็นวิ่งวิ่งเอาขอบคุณคุณสมพรเชื้อตาหมื่นบอกว่าสวัสดีครับกำลังรับชมอยู่ตำบลอุ้มเมาอำเภอถาดพนมโอ้ภาพเสียงชัดเจนดีครับเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งตำบลอุ้มเมานะครับก็มีแฟนรายการอยู่ทั้งตำบลอุ้มเมาหลายคนอยู่เลยนะครับผมก็จำซื้อไว้ได้ละขอบคุณครับเนาะเจอทั้งหมดทั้งตำบลอุ้มเมาทั้งตาพนม
1: ไปทั้งออกไปทางมุกดาหาร
0: แมนผ่านสามแยกไอ้เอียกเหรอจะไปเนี่ยสามที่ต้องเอาอะไรฮะหมออีกอันหนึ่งที่เขาอยากหมูขายเห็นไหม
1: เข่งกระเบา
0: จริงเอาขอบคุณครับขอบคุณยุทธตลอดการสวัสดีครับเพลงด้วยครับเอาเดี๋ยวจะให้เด้อครับนะขอบคุณคุณเคมบอลเชียร์ตะเหมือนว่าขอฟังเพลงเก่าลูกสาวใครหนอของวัยพศเพชรสุพรรณเก่ามากครับเอาแล้วพิมพ์เรื่องคืนไทยใหม่เด้อขอบคุณคุณเกษรมานพพลบอกว่ามือนี้ฟังอยู่เชียงใหม่เด้อครับป้านเอาขอให้เราด้วยสุขภาพแรงเด้อนะครับไปทางไหนขอให้ปลอดภัยนะครับขอบคุณคุณอยู่ต่อหลักการว่าคนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดไหมไทยเด้อครับเออเหมือนผมเปิดให้ฟังนะแล้วผมเปิดทรงไทยรายการนะครับเดี๋ยวก็พอจบเดี๋ยวค่อยปีหน้าเนาะ

0: กราบใครโอ้เพลงนี้มันให้กำลังใจคนดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดฟังนะครับนะแมนคนอ่อนไว้กำลังใจสำคัญที่สุดของไม่ใช่เด้อครับแมนขอบคุณผู้ชายผมชาวบุรีรัมย์ที่ทั้งอำเภอพานทองนะแต่ว่าชลบุรีว่าสวัสดีครับกำลังรับชมขอบคุณครับขอบคุณพี่เจ้าพี่ทั้งบางคนนะครับกำลังรับชมนะครับส่งกำลังใจมาขอบคุณไอ้ศิวะเสนาตาท่านบนไข่ปลาขาวโคกศรีสุพรรณกำลังรับชมนะครับขอบคุณสวยต่อจ่าทั้งเมืองขอนแก่นเนาะหมดไปเป็นกำลังใจขอบคุณไอ้ศรีเมืองเนาะทั้งมองไข่ปลาขาวโคกศรีสุพรรณเพื่อนเนาะคือเสด็จกาในมุ่งกันเนาะบ้านนี้เนาะเออแม่นเนาะ
1: เด
0: ือ
1: นหนา
0: ว
1: เนี่ยเนาะแต่ฝนตกเดือนนี้
0: ตกไหลๆนี่มันจะเป็นช่วงเนาะเอออ๋อมันจะเป็นช่วงครับผมเอาขอบคุณครับอย่างธรรมนเปียวสัตว์เศร้าเนาะมาหน่อยเป็นกำลังใจว่าสวัสดีครับ2หนุ่มขอบคุณแม่เปียวเนาะครับชมท่านอำเภอบางน้ำเปียวสัตว์เศร้าเอาพี่แล้วพี่มาฝากให้แล้วกันบ่
1: ก็น
0: ั่
1: นแหละ
0: เ
1: ล่
0: มซื้อโอ้พนะพนะทั้งนั่น
1: บ้าน
0: โพมันตาเยี่ยมมันตาเยี่ยมนี่บ้านสายปลาไหลอันนี้แหละบ่เออเอามอพิเศษเล่าเด้อแล้วกับแฟนรายการทุกท่านครับติดตามฟังรายการนะครับแล้วก็พิเศษคนที่มีภรรยาชื่อน้อยหรือว่ามีสามีชื่อน้อยนะครับจากพี่นุ่นแสนสองครับมนในช่วงนี้ครับรักคนชื่อน้อย

ือใหญ่ไม่แลเลี้ยวไม่ยอมเคียงไกลโอ้ใจน้องดำเดือดทน

ผมมองมนเฝ้าทนด้วยความน้อยใจตัดน้ำยังตัดไม่ขาดตัดสว่าน้อยจะตัดขาดอย่างไรตัดบัวยังมีเยื่อใยน้อยตัดน้ำใจวันนี้เมตตาผมขอ

ัดน้ำยังกัดไม่ขาดตัดสว่าง

อยตัดน้ำใจควรมีเมตตาผมขอร้องคนผู้หญิงชื่อน้อยอย่าทิ้ง

0: เป็นกระจายมีเรื่องเนาะนะครับเอ้ยเนาะเอามอบเสียแฟนการเดินที่ที่จานทุกท่านคนจะใช้พี่น้องฮักฮอคมเกลียวพี่น้องเอ้ยคันบ่เป็นเมืองใหญ่บ่เป็นเมืองบ้านเป็นว่าโบราณสอนไว้ไม่เดียวบ่เป็นป่าสามัคคีทั้งฝ่ายท่อเข่าตำปืนนั่นเด้อฉะนั้นนะครับขอส่งกำลังใจครับพี่พี่ทหารครับที่บรรดาจารย์อยู่ตามแนวชายแดนเนาะนะครับพี่พี่ตำรวจตชด.อส.อส.ฐานพรานนะครับที่คอยปกป้องอธิปไตยของประเทศใต้นะครับไทยนี่รักสงบแต่ทุรกไม่ขาดเด้อพี่น้องเด้อนะครับใครรานใครรุกเล่าแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดิ้นนะครับเอาเป็นกระจายพี่ทหารเนาะ042เจนซี่หาไปนี่ครับอันนี้นะไม่ครับจริงๆบริการกับพี่เรื่องแสนสมเนี่ยกับเครื่องขึ้นวันจันทร์นะครับที่18พฤษภาคม
1: เสาใครนอนเลยผมใช้มือสี
0: ่เรียนบ่เอาขอบคุณนะครับคุณแม่น้องเหม็มทางเพื่อนน้องเลือดจากขันแกนนะครับก็รับชมขอบคุณพี่ติ๋มทั้งประเทศของคุณครับส่งกำลังใจมาให้พี่บุญเรื่องแสนสมเด้อกับบทเพลงนะครับสำหรับเพลงที่คุณหยุดตลอดการเข้าไปเดี๋ยวผมลองให้ฟังนะวันนี้ผมขอเวียนกับไปน้องสงฝ่าเดี๋ยวผมลองให้ฟังนะผมก็มักเพลงนี้กันนะครับก็เป็นเพลงหลังเพลงไงคือเจ้าเท่านั้นเนี่ยผมชื่อเจ้าผมลองให้ฟังหน่อยคุณเจ้าเท่านั้นแต่ว่าคนไหวกำลังใจที่สุดเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ฟังอีกนะครับอย่าขอเขามากนะครับเพราะว่าอย่างที่ถ้าถึงเพียงมากผมจะร้องนะตัว เอาช่วงนี้ก็เปิดเทอมนะพี่น้องเนาะนะครับหลายพื้นที่ก็ยังมีบนหมกไฟลงเหลืออยู่เออแม่มันช่วงเดือน6เดือน7เนาะนะช่วงนี้ก็คอนเสิร์ตบลัมซิงนะครับซอฟต์พาวเวอร์ก็จะมีงานนะครับก็เออแม่เมื่อมีงานสนุกสนานแล้วก็ม่วนได้เต็มที่นั่นแล้วก็ให้นักร้องนักแสดงนักดนตรีเขาได้เล่นเต็มที่เออนุ่มจังเนี่ยนะครับมันมาเล่นแต่แค่30ประเทศ40ประเทศก็โอ้ยเอออยากเอาเงินเออแม่นครับเนี่ยเราพวกเกียงหนาวิธีพ่อไปคัดเลือกทหารให้อยู่ชาติทหารอู้เอ้ามีจานอยู่ไปบ้าไว้บ้าไว้บนไว้กับนั้นนะขอบคุณพี่ติ๋มครับหมอมจนเนื้อโปใหม่ขอบคุณคุณเดี๋ยวนะแป๊บนึงตาผมก็บ่ค่อยดีแล้วพี่น้องนะเก็บส่งหน่อยครับกลปโอ้มันชื่อเราแปลกๆดีเนาะขอบคุณครับเก็บส่งหน่อยครับขอบคุณคุณแม่น้องแม่เห็นท่าเพื่อนน้องแม่ยังกันว่าหวัดดีใจดีใจทั้งสองตอนนี้ฝนอยู่บ้านแม่ตกแห้งแห้งเป็นสมองแล้วยังมาท่านหยุดอยู่ทางสกลตกบ่จ้าลิ้นครับแม่วันนี้ผมก็จนใส่รถยนต์มากจัดรายการนะเพราะว่าฝนมันลิ้นแหละทีเดียวพอขี่ฝ่าฝนมากมันเปียกนะครับก็ต้องคอยดูแลสุขภาพขอบคุณคุณแม่น้องเมมทำเพื่อนน้องเลือดจะไว้ฟังแจนนำเรื่องจะพูดมาให้โชว์นิกาตั้งแต่น้องรถฟ้าเปิดเทอมกันงานจะผมซึ่งว่ามีตลอดผมมาสอนกันบ้านนี่สปาที่ค่อยพาสอนกันบ้านสลับกันกับน้องหอยเห็นนั่นเนี่ยยังมาสอนกันลูกมาแต่เศร้าเนี่ยประวันพ่อไปเรียนนะครับแล้วประถมแล้วนะครับก็ต้องมีความรับผิดชอบสิไปที่เกือบ3โมงกว่า4โมงขึ้นเนี่ยอนุบาลมาเลยว่าเนี่ยก็ต้องขอระเบียบขอรถฟ้านะต้องไม่เข้าแถว7โมง40นี่ต้องถึงโรงเรียนแล้วนะครับเราลบธงชาติเป็นมือแรกมือเศร้านี่ได้เป็นครบธงชาติแล้วธงชาติกับยางของห้องพอผมสอบผมไปทะเลกลับมาสวยก็เลยไปแวะเพิ่นนากระหนินพ่อกันน้ำนาอยากกินเที่ยวที่เราคือเหมือนกับว่าคือผมมาส่งกับแม่ให้มาส่ง เพราะว่านะผมก็ต้องเอ็นพ่อก็ต้องไปวัดนาทีแต่มันก็ได้ขับเกี่ยวกันนะก็เลยคิดว่าอีกจะประมาณ4-5 เดือนเนี่ยนะครับก็คือผมจะของมันอยู่ในเมืองแล้วล่ะเพื่อมาดูแลลูกมาดูแลคุณอ้อยนํานะตอนนี้ก็ยังอยู่ในปฏิของทะเลอยู่ต้องได้เที่ยวเที่ยวเสาเที่ยวบายแต่ว่าเวลามันบ่ลงตัวนะครับช่วงที่น้องน้ำฟ้าต้องไปโรงเรียนเนี่ยผมก็ต้องอยู่ทะเลแล้วแต่ผมอยู่ในเมืองก็จะได้ไปส่งลูกตลอดก็จะที่ได้เรื่องของเวลานะครับเอาขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่น้องนะครับตรงนี้โปรใหม่ได้พิมพ์เรื่องบอกว่าแม่แข้งหูฟังเอาเสียงฝนดังแห้งถึงอึงทั้งอึงพร้อมเออขอบคุณครับแม่เนาะขนาดว่าเสียงได้ยินไปแนวได้ยินแนวเนี่ยแฟนนั่งจานนั่งยังไม่เอียงหูฟังนี่คือความจริงใจเนาะความตั้งใจของแฟนรายการฉะนั้นผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะถือของมันทั้งแฟนเพจนามประกาศรับสายทุกสายที่โทรเข้ามาได้ใส่เข้ามาที่โทรเข้ามาได้เนี่ยผมเหนื่อยความสำคัญแฟนรายการมากๆเพราะเนี่ยโดยเฉพาะช่วงหนาหนาวเนี่ยนะครับโอ้ยดึกเลยครับ3 ทุ่มเนี่ยกับน้ำเนี่ยเห็นหน้านั่นนี่แหละคนมีเมื่อยเนี่ยคือเป็นเรื่อง3 ทุ่มยังมาถามฟังรายการแดนดินทินที่สารเนี่ยโอ้ผมชื่นชมผมใส่เข้ามาขอคารวะด้วยหัวใจของแฟนรายการอยากขอคารวะอีหลีนะที่ตามฟังรายการแดนดินทินที่สารนะถึงตอนนี้พื้นที่การรับสัญญาณจะเหลือแค่สวทชนครแล้วก็ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทชนครสำหรับพี่น้องแฟนรายการที่อยู่นอกพื้นที่การรับสัญญาณของสวทชนคร
1: โทรศัพท์นะจะ
0: คัดข้อม
1: ผม
0: ว่าม ี
1: สัญญาณ
0: ใด
1: อ
0: ันบ่เอาก็จะมาฟังว่าเรื่องคุยกันไปก่อนนะพี่น้องนะเอาเปิดเพียงให้พี่เอ็นหยุดตลอดการกันแล้วกันบ่บ่ไอ้คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดเปิดไอ้ออกอากาศให้เราฟังเลยเพลงนี้เลยบอกว่ามันเป็นการมันเพลงที่ให้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทุกคนนะแม้แต่ผู้ร่วมรายการเองก็ยอมรับว่าบางครั้งก็หลายปัญหาของบ้านเนี่ยแม่นเอาหนึ่งบทเพลงก่อนที่มาพอกันในช่วงของยันยามตามพาต่อนะครับกับบทเพลงของไม่ไทยนะครับคนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดครับ

กับทุกเวลาที่อายเป็นอยู่ก็เกรงใจนะดูแต่อายวันหูที่

0: 572ได
1: ้คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดอย่าฟังคำพูด

0: ไปเนาะคนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดนะครับก็มอบไปเสียแฟนรายการทุกท่านทุกมองที่แจเด้อที่ติดตามหมายกำลังใจ
1: เบอร์ SMC
0: 5
1: เป็นหนึ่งม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญหา
0: แ
1: ต่ว่าเบอร์
0: SMC 574ก็มีอยู่เป็นบ่เสียโทรขอในรายการหน่อยยืมบ่เมื่อนี้เอาสแตนบายแทนเอาโทรเข้ามาครับพี่เรื่องแจ้งเบอร์โทรเข้ามาครับ
1: 581
0: นั้นคือว่าสัญญาณหมดเลยอ่ะข้าจะมีไปแบ่งอย่าลืมบาทเงินเหรียญนะพี่น้องเด้ออย่าลืมเขียนเท่าทางเคยอย่างน้ำก้อยตู่อย่าลืมคู่ขั้นน้ำยามเฮาไปยามตรงอย่าที่องค์เกินบาทบ่ละนั่นว่าบ่ดีนะครับขอบคุณแฟนรายการเนาะที่ติดตามให้กำลังใจในการแดนดินทินสารทุกคืนวันจันทร์ทุกคืนวันศุกร์นะครับทางสวทสนครนะครับระบบ FM 91.25 MHz นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่นอกพื้นที่การรับสัญญาณก็สามารถติดตามฟังชมได้นะทางเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทสกลนครระเบิดถามอย่างคุณนะครับอย่างถ้ามาเปรียบซะซึ่งเศร้านี่เราก็มาฟังตลอดพี่ติ๋มทั้งประเทศฮ่องกงนะเราก็มาทุกคืนกับผู้หลายเนาะวันนี้คือเห็นคุณวาสนาเนาะทางประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็แฟนรายการทางเฟซบุ๊กแฟนเพจทุกท่านเนาะคุณแม่น้องมาเฮมนะครับนี่ยังคุณเก็บส่งหน่อยขอบคุณพี่สมเด็จชุมแพทั้งพระผู้เวียงโทรมาแสดงว่าฟังในการอยู่ครับขอบคุณเก็บทรงหน่อยครับพี่กาจุสัยน้อยอายเนาะนะครับแต่ยังแฟนรายการนะครับขอมาเป็นไว้กันหลายท่านเนาะขอบคุณหลายๆเด้ออย่างคุณหยุดนะครับตลอดการเนี่ยนะครับการเข้ามาติดตามฟังนะครับคุณเข็มพรเชื่อตะเมินทั้งรู้สาวใครหนอเตี้ยของวัยพจน์เพชรสุพรรณอาจารย์ตั้มบูไม่ค่อยเปิดเนาะเนาะลูกสาวใครหนออยากขอบคุณหลายเด้อเขามาให้กำลังใจขอบคุณคุณด้วยเพราะคุณนัดหงสาววงเนี่ยเพราะว่าไอ้หนุ่มพิการตาบอดคนนี้ขอรับชมและรับฟังน้ำเด้อครับผมเด้อเอาเป็นกำลังใจครับไปเอาสู่ครับไปสู่นะครับผมก็มีปัญหากันนะผมก็ได้แล้วก็น่าจะจากแฟนรายการนี่นะนะโดยเฉพาะคนที่มีความบกพร่องเนี่ยผมชื่นชมแล้วก็ผมถือเป็นไอตอนของผมนั่นแหละเป็นกำลังใจของผมนำในการเขาจะออกยุ่งสู่นะเขาเจอปัญหาสำเนียงเขาสิอ่อนแอฉะนั้นผมก็เลยกำลังใจนะคุณบุกพองนะทางร่างกายเนี่ยในส่วนหนึ่งแม่นแม่นนี่ในการขอบคุณผู้กองทั้งจอชด23ผู้กองพิชาทุกคนหน้าตาดีได้นะครับบรรจารายการตชดพบประชาชนเนาะทุกวันศุกร์แล้วก็สู้เลยย่ำแรงทุกวันพฤหัส17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับฉายาพันกันุ่มเมืองคอนนะครับโอ้เสียงดีนะนี่ก็โอ้ขักดีๆนะครับท่านผู้กองเกิดจะดินไม่ทิ้งดินสวัสดีครับท่านที่เกียรติสุรทั้งสองท่านตาคมมีเลยการบอกบรรจารย์นี้บ่ผิดพลาดผู้ใดเป็นตะครบอยู่ในพี่บุญเรื่องมันสมมุติสบายใจนะครับท่านฟังแล้วเป็นตะครบอยู่บ่เป็นตัดสัมพันธ์หรอกถึงจะยืมเงินบ่ให้ยืมก็ยังยังให้เอาไปนี่เอาได้อีกอ่ะที่เอาจะได้แล้วกันนะครับพี่บุญเรื่องยังฝากไว้แล้วกันบ่ครับถูกต้องโดยเพราะเขตพื้นที่ที่มีรถไฟผ่านไปหน่อยให้ระวังอย่างผมไปอุดรผมก็ระวังช่วงที่ว่าเป็นทางหนึ่งเมืองจากเขาสู่อุดรนะมันจะมีช่วงหนึ่งเลยที่ออกเบียงสายนะนั่นล่ะผมระวังขนาดเลยผมว่ารู้สึกว่ามันมีไม่กันไม่จังไรเนี่ยอันตรายครับพี่น้องระวังนั่นแหละเอ้าเมาไม่ขับง่วงจะหลับขับไม่โทรขับรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยนะครับเอ้าสุดท้ายของรายการนี้ครับขอบคุณทางแฟนรายการเนาะติดตามแฟนรายการเดินดินสีสารนะครับคงร่างหรือประเพณีทางมุ่งขอของพี่ดอกอ้อยเริ่มโขงทางทาวเทนเนอร์ทางวันนาคาธานะครับหนาวแสงนิออนของคุณอะไรเป็นเรื่องดอกอ้อยมีบ่ขอบคุณมากครับขอบคุณผู้กองวิชาเป็นว่า รอปานนี้ขอยืมเงินได้บ่มันสูงสิขึ้นว่าผู้ใดแนวออกมาเออใหม่ๆน่ะของผู้หญิงส่วนนี้เออตั้งกระแตตั้งกระแตบ่เออตั้งกระแตกระแตเนาะผมเองถึงขออย่าทั้งนักร้องศิลปินแต่ของบทเพลงผู้พันเพลงและค่ายเพลงนะครับที่รายการแดนดินดิสานนํามาเปิดเพื่อความบันเทิงนะบ่ได้มาค่ายกําไรนะครับเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนนะครับต้องขอบคุณนะครับฮะเอาหาหาดีๆนะเอาจนถ้าของรายการนะขอบคุณท่านผู้ในการพิชัยศิริสมบัติผู้ในการสวทสุนทรขอบคุณพนักงานท่านนักติดตามรายการมือพอไหมก็รายการแดนดินดิสานสำหรับคำพูดนี้ครับผมดีเจบอชการขอแฟนรายการทุกท่านมีความสุขและรับฟังดีสวัสดีครับ

0: จะทำไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สำหรับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งแก้ไขไปแล้วจำนวนมากโดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงรวมถึงสิทธิทางทะเลซึ่งได้ยกเลิกแนวทางตาม MOU ปี2544แล้วโดยเปลี่ยนมาใช้หลักการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS เป็นแนวทางดำเนินการแทนนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งทีมเจรจาชุดใหม่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะเจรจาไทยมาเลเซียและพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JDC เพื่อใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ปกป้องประโยชน์ของประเทศไทยสูงสุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: พรรคภูมิใจไทยเตรียมประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15/1วันพรุ่งนี้ก่อนยื่นรัฐสภาวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำดำเนินการตามเจตนารมณ์ประชาชน
2: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าการพักกำหนดการประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณารายละเอียดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด15/1เดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติทั้งนี้การผ่านร่างวาระที่3ต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาและฝ่ายค้านซึ่งต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า120พรรคจึงพร้อมเจรจาพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อลดข้อกังวลและปรับปรุงร่างให้เหมาะสมที่สุดโดยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อประธานรัฐสภาในวันที่20พฤษภาคมนี้ส่วนการพิจารณาร่างหลักให้เป็นอำนาจของรัฐสภาพร้อมกันนี้ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะไม่ได้แก้ไขหมวด1และหมวด2เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยจะกำหนดเงื่อนไขห้ามแก้ไขหมวดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแม้จะมีการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ศักดิ์สิทธิ์ประดับจิ๋นรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเสนอ3หลักการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงประชาชนป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิ์สมาชิกวุฒิสภาน
3: ายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยย้ำว่าต้องสะท้อนเจตนารมณ์ของสังคมอย่างแท้จริงโดยเสนอ3หลักการสำคัญคือส่งเสริมประชาชนเรื่องผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษแก่สมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายมีสิทธิเท่าเทียมกันทางนี้พรรคประชาชนพร้อมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเพิ่มหมวด15/1ตามหลักการดังกล่าวและยินดีสนับสนุนร่างของพรรคการเมืองอื่นรวมถึงภาคประชาชนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันพร้อมเรียกร้องทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนอกจากนี้พรรคประชาชนยืนยันไม่ได้มีเจตนาตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาแต่เสนอให้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักความเท่าเทียมในระบบ1สิทธิ์1เสียงโดยไม่กำหนดสัดส่วนเสียงขั้นต่ำของสมาชิกวุฒิสภาพร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งคูหาเลือกผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงและยืนยันว่าแนวทางดังกล่าวไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านเริ่มฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2489ค่ะขณะนั้นยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยชื่อสายฝนเป็นเพลงที่คนไทยนิยมมากที่สุดเพลงหนึ่งค่ะเพราะว่ามีสำเนียงเป็นไทยแท้ๆไม่แปลงแบบตะวันตกมี2จังหวะนะคะคือจังหวะวอลส์และจังหวะสวิงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทั้ง2จังหวะในปี2491คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในจังหวะสวิงค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในจังหวะสวิงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2491เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3นะคะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489สำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรเราจะเริ่ม2เพลงนี้นะคะเพลงจากดวงใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะและเจ้าไม่รู้เลยหรือคุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องทั้ง2เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐ

0: จบไปสองเพลงนั้นคือเพลงจากดวงใจและเจ้าไม่รู้เลยหรือผลงานของคุณสุรัตน์ทุกกเวศและคุณธนิตผลประเสริฐคุณธนิตผลประเสริฐได้พูดถึงคุณสุรัตน์บอกว่าเพลงที่คุณธนิตใส่ทำนองให้กับคุณสุรัตน์ทุกกเวศนั้นประมาณ50เพลงค่ะและเพลงแรกก็คือเพลงจากดวงใจร่วมกันแต่งเมื่อปี2489วันนี้วันที่18พฤษภาคมตรงกับวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสุรัตน์ทุกกเวศนะคะท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี2536คุณสุรัตน์ทุกกเวศได้เริ่มเรียนแต่งเพลงกับครูเวศค่ะก็ถือได้ว่าครูเวศเป็นปรมาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการแต่งเพลงให้กับคุณสุรัตน์เป็นคนแรกเพลงที่แต่งร่วมกับครูเวศเป็นเพลงแรกคือหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญเป็นผู้ขับร้องฟังจากการบอกเล่าของคุณสุรัตน์เองเลยนะคะ
1: ส่วนมากผมแต่งเพลงนี่มีประสบการณ์นะอย่างหาแสนสุขเนี่ยผมเป็นเลขานุการคุณเผานะฮะท่านก็ได้วางโครงการสร้างบางปูกับสร้างบางแสนนะผมก็ต้องเดินทางไปตรวจบางแสนเมื่อไปสก่อสร้างครั้งแรกมีบางโลเพียง4หลังนะฮะยุงชุมมหาศาลเลยนะผมก็เอาผู้จัดการเอาหัวหน้าห้องพักที่บางปูชื่อคุณเขียนคำจูนะเป็นผู้จัดการบางแสนเพลงแรกคือหาแสนสุข

ที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงแรกที่คุณสุรัตน์ทุกขเวทแต่งคำร้องและครูเวทสุนทรจามรใส่ทำนองชื่อเพลงหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญเป็นผู้ขับร้องบันทึกเสียงค่ะหลังจากนั้นครูเอื้อท่านก็ทยอยมอบทำนองเพลงให้คุณสุรัตน์แต่งคำร้องเพลงแรกที่คุณสุรัตน์แต่งร่วมกับครูเอื้อก็คือดอกไม้เวียงเหนือหรือดอกไม้เมืองเหนือจากนั้นก็จะมีตามมาอีกหลายเพลงช่วงนี้เราจะฟัง3เพลงนะคะที่คุณสุรัตน์แต่งร่วมกับครูเอื้อก็คือดอกไม้เวียงเหนือรักเธอด้วยใจและกลิ่นดอกโศก

0: 3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องคือเอื้อใส่ทำนองซึ่งก็มีอีกหลายเพลงมากทีเดียวค่ะมีอยู่เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเบื้องหลังชีวิตของคุณสุรัตน์ภุกเวทนั่นคือเพลงบุพเพสันนิวาส
1: บุพเพสันนิวาสคล้ายๆว่ามาคิดนะศิลปินเนี่ยย่อมจะมีที่หวังนะมีความพอใจหรือใครจะเรียกว่าเป็นความรักก็ตามนะถึงจะผลิตเพลงออกมาได้หรือจะเรียกว่าคนไหลใจก็ตามใช่ไหมฮะอันนี้ช่วยไม่ได้ฮะไม่งั้นผลิตเพลงไม่ออกไม่ใช่ว่าแต่งรักโดยไม่คิดว่าที่จะแต่งเพลงเพื่อได้เงินผมไม่ได้ทำประเภทนั้นแต่ผมแต่งเพลงต้องมีภาคพจน์ต้องมีสักขีพยานนะอย่างบุพเพสันนิวาสแต่งขึ้นในระหว่างสงครามนะก็มีความรักผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งใบนั้นผมก็อายุ19ประมาณ19เขาก็จบการศึกษาชั้นเรียกม.6อยู่เนี่ยนะสมัยก่อนมีม.1ถึงม.6ใช่ไหมก็จบจากโรงเรียนวุฒิศึกษาที่ฝั่งโรงเรียนใหญ่ชลบุรีนะก็เดินทางไปเพราะว่าบิดาเขาเป็นนายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอนายสถานีรถไฟที่รือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อเดินทางกลับบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าเมื่อถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วแต่อาจจะกลับมาอีกไม่ได้แล้วว่าสะพานรถไฟเนี่ยตั้งแต่สุราษฎร์ตั้งแต่เพชรบุรีราชบุรีเนี่ยถูกสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดจนขาดหมดนะรถไฟวิ่งได้เป็นช่วงการไปใต้เนี่ยสมัยระหว่างสงครามที่ถูกระเบิดทิ้งทำลายเนี่ยต้องเดินทางต้องใช้ระยะเวลานานเป็นเดือนนะอันนี้เราก็ได้แต่งเพลงให้เขาที่มีประชาชนจะใช้บริการได้คือเพียงสถานีเดียวคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีเดียวสมัยนั้นจะไม่มีสถานีอื่นขึ้นมาเลยนะในระหว่างสงครามผมก็แต่งเพลงบุพเพสันนิวาสคิดว่าเมื่อคนเราเป็นบุพเพสันนิวาสแล้วก็คงจะไม่แคล้วกันนะวันหนึ่งก็ต้องกลับมาพบ

เพลงบุพเพสันนิวาสจบไปแล้วนะคะอีก3เพลงเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวชค่ะคำรำพันโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติเงาอโศกและปทุมฉายไหล2เพลงหลังนี้คุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องและทั้ง3เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวชเป็นผู้ใส่คำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวชสุนทรจามอน

0: มีอีกช่วงหนึ่งนะคะคุณสุรัตน์พูดถึงเพลงเด่นดวงดาวที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้อง
1: ถ้าเด่นดวงดาวนี่คล้ายๆว่าสมัยสงครามเนี่ยเราไปบรรเลงตามบ้านผู้ดีมีเงินก็จ้างวงดนตรีเวลาก็มีงานวันเกิดนะฮะก็ไปเล่นกันพอเสร็จแล้วที่ออกมาเนี่ยติดหมอครับแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็นั่งจับเจ้ากันอยู่ข้างถนนเนี่ยกอบน้ำก็มองท้องฟ้าก็เห็นดวงดาวนะเนี่ยคุณเลือกก็เคยให้วิชาว่าเป็นศิลปินนะเห็นอะไรต้องมีภาพต้องมีของจริงเราเห็นดาวระยิบระยับมีดาวกันดาวประกายพลึกขึ้นดาวจระเข้ขึ้นดาวไถดาวลูกไก่ดาวอะไรใช่ไหมก็เอามาบรรยายก็เลือกก็เขียนโน้ตเลยแกก็หัวสมองสมัยหนุ่มไร้มากทีเดียวนะผมก็นั่งเขียนเรื่องนี้นะเดี๋ยวก็ได้เพลงเด่นดวงดาว

ันนี้เราฟังเพลงผลงานของคุณสุรัตน์ทุกขเวกกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการรสุนทรภรณ์ด้วยจากว่าเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสุรัตน์นะคะวันที่18พฤษภาคม2536ค่ะก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังผลงานของคุณสุรัตน์ทุกขเวกและครูธนิตผลประเสริฐอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงนภาขาดเดือนโดยครูธนิตผลประเสริฐท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยชื่อเหราเล่นน้ำคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: นายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026โดยจะไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่ารัฐบาลได้ประสานงานอย่างเต็มความสามารถและพยายามหาแนวทางรวมถึงช่องทางต่างๆส่วนการนำงบประมาณที่จะนำไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน

0: ในไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องที่ดินเขากระดงว่าเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการและเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของประเด็นการคืนที่ดินให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการฟ้องร้องกับคู่กรณีเป็นรายแปลงซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่าขณะนี้ทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินไปตามขั้นตอนซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หากมีความเห็นหรือประสงค์ที่จะดำเนินการถือเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก้าวสู่ปีที่28ชูกลยุทธ์4สมาร์ทมุ่งเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรไทยด้วยนวัตกรรมและวินัยทางการเงิน
2: นางวันนีมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.เป็นประธานเปิดกิจกรรมครบรอบ27ปีวันคล้ายวันสถาปนากองทุนภายใต้แนวคิดบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรไทยพร้อมประกาศยุทธศาสตร์ก้าวสู่ปีที่28ปรับทิศทางจากการบรรเทาหนี้แบบเดิมสู่การสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนตามนโยบายเศรษฐกิจมูลค่าสูงของรัฐบาลสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนจะใช้ยุทธศาสตร์โฟร์สมาร์ทประกอบด้วยการสร้างความมั่นคงในอาชีพหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์การยกระดับองค์กรเกษตรกรสมาร์ทอะกิคัลเจอร์การพัฒนาด้วยระบบดิจิทัลสมาร์ทดิจิทัลไลเซชันและการเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานสมาร์ทออฟฟิศมุ่งยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนโดยกำหนดให้จัดทำแผนการผลิตและแผนฟื้นฟูอาชีพที่ชัดเจนพร้อมใช้ฐานข้อมูลสร้างวินัยทางการเงินเพื่อป้องกันการเป็นหนี้ซ้ำส่วนการสนับสนุนงบประมาณจะเป็นแบบขั้นบันไดตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569เริ่มด้วยเพลงเมื่อเราเป็นไทยผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องโดยคุณเฉลิมแก้วสมัยคุณสมใจตัดจินดาและคุณชวีวรรณเปลี่ยนทันผล

ที่จบไปนั้นคือเพลงเมื่อเราเป็นไทยต่อได้เพลงไก่แก้วผลงานของพลตรีโลหิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณเพ็ญแขกกัลยาณ์ขับร้องนำ

นั่นคือเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499ผลงานของพลตรีโลจิตวาทการเพลงไก่แก้วคุณเพ็ญแขกระจารึกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนาฏศิลป์เป็นผู้ขับร้องไว้นะคะเพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่สุนทรียานะเวียงการและครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติแต่งร่วมกันคือเพลงลาวราชบุรีคุณภูนสวัสดิ์ธีมากรและคุณอารีมุสิกภพขับร้องค่ะต่อด้วยดอกกาหลงคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์และคุณชวีโชวิขับร้องผลงานของวงดุริยางกองทัพอากาศและเพลงที่สามฟ้าขนองคุณฉลองประสบศาสตร์และคุณรำเพยนครขับร้องนะคะผลงานของครูจำปาเล่มสำราญวงดุริยโยธินค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็คือลาวราชบุรีซึ่งต่อมาภายหลังมีผู้นำมาขับร้องใหม่ใช้ชื่อว่าพี่รักเจ้าสาวส่วนเพลงที่สองนั่นก็คือดอกกาหลงและที่เพิ่งจบนั้นคือฟ้าขนองชุดต่อไปสามเพลงเริ่มด้วยเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์ผู้ครองใจเป็นผลงานของคุณไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะต่อได้ผู้ครองใจเหมือนกันฝ่ายหญิงขับร้องคือคุณสาวิตรีจินดากุลและผู้ครองรักคุณนริศอารีบันทึกเสียงเมื่อปี2499เป็นผลงานของรักพงมงคลหรือท่านโพธิรัก

ให้จบไปนั้นคือเพลงชื่อแกล้งดินแต่งและขับร้องโดยชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติปี2546นะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณชินกรไกรลาศเมื่อปี2560นะคะชื่อเดิมของท่านก็คือชินฝ้ายเทศมีผลงานเพลงมากมายทีเดียวค่ะก็จะฟัง2เพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือยอยศพระลอต้นกำเนิดมาจากคุณทงไหสุวรรณทัตและคุณพยงบุกดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองโดยอาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติค่ะต่อได้เพชรร่วงในสลัมผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันนะคะจากภาพยนตร์เรื่องกิ่งแก้ว

นั่นคือ2เพลงที่เป็นผลงานของคุณชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติปี2541ถึงแก่กรรมวันที่18พฤษภาคมปี2560ฟังชุดต่อไปของคุณชินกรไกรลาศนะคะหวานใจนาวีผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยลูกทุ่งเสียงเทียนและเห่ฉิมพลีคืนนี้คุณชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์วสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ความเข้มแข็งในจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกฝนให้มีความเข้มแข็งในกายใจความรู้และอัธยาศัยที่ดีจึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: รับอรุณ
2: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเร้นให้มีความสงบในช่วงของจิตตวิเวกรายการที่จะพาท่านผู้ฟังฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อเราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาพิจารณาเรื่องของความเป็นอนัตตาคือความที่ไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่เป็นอนัตตาเราจะเข้าใจสิ่งนี้ให้เกิดปัญญาได้อย่างไรท่านผู้ฟังจดจ่อเพ่งเฉพาะใส่ใจใคร่ครวญพิจารณาตามให้ดีไม่ว่าจะ

เป็นตัวของเราเองตัวของคนอื่นสิ่งใดที่เราเห็นได้ยินคิดนึกลิ้มรสสัมผัสใดๆทั้งหลายทุกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคำนี้เป็นคำเฉพาะของพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังเป็นเฉพาะหมายถึงว่าในศาสนาอื่นที่อื่นเขาจะไม่พูดคำนี้คือเขาอาจจะพูดแต่ว่าพูดถึงเฉพาะแง่นั้นเฉพาะแง่โน้นแต่ไม่พูดโดยทั่วไปหมดแต่ในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าบอกไว้เลยทุกอย่างนี่แหละเป็นอนัตตาโดยใช้คำว่าธรรมทั้งหลายสัพเพธัมมาอนัตตาอนัตตานี่มันเป็นยังไงล่ะเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้วันนี้คำนี้ก่อนเอาตัวบทพยัญชนะท่านผู้ฟังไร่กรวนไล่เรียงไปตามมันก็มาจากคำว่าอัตตานั่นแหละอัตตาตัวตนไงความเป็นตัวตนเนี่ยมันจะมีอยู่4ลักษณะด้วยกันเมื่อเรารู้สึกว่านี้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยอันที่1โดยความที่มันเป็นตัวตนของมันเช่นนี้เป็นแก้วนี้เป็นอากาศนี้เป็นธาตุ4นี้เป็นระเบิดมันเป็นสงครามนี่เป็นการเดินทางนี่คือฉันนั่นคือคุณนี่คืออาหารนั่นคือเครื่องดื่มมีการเรียกมีการสมมุติมีการกำหนดว่ามันเป็นอะไรอะไรความเป็นตรงนี้นี่คือนัยยะที่หนึ่งของความเป็นอัตตามันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วอย่างที่สองอัตตานี่จะหมายถึงว่าเรานี่แหละมีสิ่งนี้ไอ้สิ่งที่กำหนดขึ้นมาว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยฉันก็มีสิ่งนั้นนะคือเพราะว่าพอเรากำหนดว่าอันนี้เป็นอันนั้นใช่ไหมมันก็เป็นอันโน้นอันนั้นอันโน้นขึ้นมาหลายๆอย่างเลยเป็นอีกฉันหนึ่งกับเธอหนึ่งกับของฉันหนึ่งกับของเธอของฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ของเธอเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้ที่มีที่เป็นเนี่ยมันยังเป็นรู้เป็นสบายเป็นดีอันนี้ก็ไม่รู้ลำบากของไม่มีแบรนด์เนมกำหนดขึ้นมากำหนดขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะเป็นหลายๆอย่างขึ้นมาแล้วหลายๆอย่างในบางอย่างหรืออาจจะทุกอย่างมีเป็นของฉันด้วยเพราะตัวฉันถูกกำหนดขึ้นมาแล้วแล้วก็เลยต้องมีของฉันขึ้นมาด้วยนี่คือลักษณะที่สองว่าแม้ตัวฉันที่ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นฉันแล้วนะก็มีของของฉันด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงจะมีเราและคนอื่นแปลว่าเราและคนอื่นเนี่ยคือการกำหนดขึ้นมาก็กลับไปอันแรกใช่ไหมมันเป็นการกำหนดว่าอันนี้อันนี้ฉันนะอันนั้นคือเธอนะแต่ความซับซ้อนของเรื่องนี้มันแยกย่อยลงไปอีกว่าเราก็ถ้านี่ฉันใช่ไหมแล้วในตัวฉันเนี่ยก็ยังมีนั้นนี้และโน้นเข้าไปอีกแบ่งกันได้ไม่รู้จบสับยับย่อยลงไปเช่นวันนี้คือตัวฉันใช่ไหมล่ะทีนี้ในตัวฉันนี่มันก็ยังจะมีร่างกายเซลล์ต่างๆอวัยวะอันนี้กระดูกอันนั้นเนื้ออันนี้เลือดอันนี้หัวใจตับปอดว่าในตัวเรามันมีอันนี้อันนั้นและอันนู้นที่เราเห็นก้อนใหญ่ๆข้างในเราจะยังแบ่งต่อไปอีกก็ได้นี่กันที่สามหรือที่เราเขาและคนอื่นไอ้คนอื่นนั่นน่ะสิ่งอื่นนั่นน่ะมันก็มีฉันอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะนั้นมันจึงแบ่งเป็นสี่ส่วนท่านผู้ฟังสามีกังนะที่ว่าอัตตาอัตตานี่มาจากไหนนะมันมาจากการที่ว่าเป็นก้อนเป็นส่วนเป็นประเด็นเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นนิประการที่หนึ่งประการที่สองว่าจัดกันละว่านี่คือฉันมันคือเธอแบ่งกันแล้วในฉันเนี่ยก็มีนั่นนี่และโน่นประการที่สามแล้วในเธอเนี่ยก็มีโน่นนี่และนั่นในส่วนของฉันขณะในของคนอื่นยังมีของฉันอยู่ในนั้นนี่คือลักษณะที่เรียกรวมกันคำเดียวว่าเป็นอัตตาก็เป็นอัตตาแล้วจะมีปัญหาอะไรชีวิตฉันก็ยังดำเนินไปได้แ
จะเป็นบ้านเมืองเราก็ยังมีอินโนเวชันมีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆการเดินทางนั่นนี่ก็เป็นไปได้ก็เพราะว่ามีอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกฝั่ง

ที่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นแหละมันคือเป็นในตนเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วมันจึงเป็นปัญหาตรงนี้เพราะอะไรก็เพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตามที่เราจะกำหนดได้แล้วทำไมเราจะกำหนดมันไม่ได้ก็บางทีฉันอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะทำอยากจะนั่นนี่ฉันก็ทำได้นะก่อนที่ไปถึงตรงนั้นท่านผู้ฟังเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงรู้สึกโดยความเป็นตัวตนในสิ่งต่างๆมันจะมาตอบคำถามนี้เลยแล้วเราจะเข้าใจว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายว่าการที่ท่านผู้ฟังเห็นสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้กินอันนี้อร่อยเดินทางนั่นนี่คิดพูดทำนั่นนั้นนี่โน้นได้นี่นะอันนี้เป็นธรรมชาติของชีวิตของเราดูป่ะแต่ละคนก็มีปัจจัยเงื่อนไขอะไรแตกต่างกันไปกินอาหารอะไรก็ชอบคนละแบบกันไปนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอนาคตต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละโลก AI เทคโนโลยีอะไรใหม่มาก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปทำไมก็มาทางหูจมูกลิ้นกายและใจเวลาที่เราทำอะไรแล้วเรามีความพอใจยินดีในสิ่งที่เราทำนั้นนั่นนะความเพลินความพอใจนั้นเรียกว่าอุปาทานแปลว่าความยึดถือพอรู้ฟังกินสิ่งนี้แฮปปี้ดีพอใจอุปาทานความยึดถือเกิดขึ้นได้ยินคนพูดสิ่งนั้นไม่พอใจไม่ชอบความยึดถือก็เกิดขึ้นเหมือนกันยึดถือด้วยความที่ไม่อยากได้อย่างนั้นไงก็เหมือนกันถูกไหมยึดถือเหมือนกันแต่นี้ด้านตรงข้ามยึดถือว่าไม่อยากได้อีกอันหนึ่งก็ยึดถือว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะความเพลินความพอใจเราเพลินไปในสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ได้นะเพราะมันขับดันเราให้ไปในทางตรงข้ามไงพอสมมติเรากินอาหารที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะคิดถึงอาหารที่เราชอบกินโอ้นี่ไม่ชอบเลยชอบอันนั้นมากกว่ามันก็จะถูกผลักดันไปทางด้านนั้นทันทีลักษณะนี้คือความเพลินความพอใจก็เกิดจากการที่เราเห็นเราได้ยินคิดนึกพูดทำนั่นนี่เดินทางพอมีความเพลินความพอใจจะมีความยึดถือความยึดถือนี่แหละผู้ฟังทำให้เกิดความเป็นอัตตาขึ้นมาอัตตาสี่อย่างจึงเกิดจากความยึดถือคืออุปาทานที่ยึดถือนั้นเพราะมีความเพลินความพอใจความเพลินความพอใจตรงนี้วงเล็บนิดนึงว่าหมายถึงก็คือความไม่พอใจด้วยนะรักเกลียดเหมือนกันเรียกว่าเพลินพอใจรวมอยู่กันในตรงนี้เพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าเป็นอัตตาได้เพราะมีความเพลินแล้วมันจะมีปัญหาอะไรก็กลับมาที่เดิมใช่ไหมล่ะตะกี้พูดไปแล้วว่ามันคือทุกข์ไงมันทำให้เราทุกข์มันจะทำให้เราทุกข์ได้ไงก็ฉันเพลินฉันพอใจอยู่ตรงนี้มันย้อนแย้งตัวบังอันนี้มันย้อนแย้งไม่ตรงไปตรงมามีหมกเม็ดนั่นนี่เนี่ยนะนี่มันคือลักษณะของกิเลสตัณหามันจะมี hidden agenda มันจะมีวาระซ่อนแฝงมันจะมีบางสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ไอ้ที่แอบซ่อนนี่แหละเพราะความจริงคือมันไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เรากะเกณฑ์ได้ตลอดเวลาบางครั้งมันก็เป็นบางครั้งมันก็ไม่เป็นเอาที่ว่าชัวร์แน่นอนเนี่ยเช่นคุณไปกินอาหารร้านนี้โอ้ชอบอร่อยดีอร่อยดีแน่นอนแต่มันก็อร่อยทุกครั้งเนี่ยเขาก็ทำมาเหมือนกันทุกครั้งก็กินทุกครั้งก็ดีหมดแต่มันจะมีบางครั้งตัวฝังที่บางทีมันก็มีเส้นผมอยู่ในอาหารหรือแมลงสาบแมลงวันมันตกลงไปในนั้นโดยที่เจ้าของร้านก็ไม่ได้ว่าตั้งใจอะไรหรอกมันเป็นอุบัติเหตุตอนนี้เขาควบคุมคุณภาพระดับ5มิชลินสตาร์ผมว่ามันผิดพลาดกันได้มีแน่นอนบางครั้งเป็นเอาอาจจะให้เขาไม่ผิดพลาดเลยนะเรากินอร่อยลิ้นธรรมชาติไม่มีปัญหาชอบอาหารนี่ดีต่อร่างกายแต่บางทีร่างกายเรามันไม่ดีเนี่ยกินไปเสร็จปุ๊บเอาท้องเสียไม่รู้ท้องเสียได้ไงไม่เคยเสียมันก็เสียขึ้นมาทุกข์แล้วคราวนี้ผมว่าทุกข์นี้เพราะมันไม่เหมือนเดิมตามที่เราคาดหวังเอาไว้ลักษณะตรงนี้แหละผู้ฟังที่เรียกว่ามันคือ

นัตตาจริงๆสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายปวงที่เราเข้าใจว่ามันเป็นอัตตานั่นแหละจริงๆมันเป็นอนัตตาพูดมาถึงจุดนี้ก็คือเพื่อต้องการให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานะไม่ใช่เป็นอัตตาเราเข้าใจผิดเราจะทุกข์ดังนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกเราจะไม่ทุกข์ไงทุกข์ละยึดถือจะไม่ทุกข์ก็ต้องไม่ยึดถือยึดถือเพราะอะไรนะมีความเพลินความพอใจจะไม่ยึดถือได้เพราะอะไรต้องถอนความเพลินความพอใจไงจะถอนความเพลินความพอใจได้ไงต้องเห็นมันตามความเป็นจริงเราจึงต้องเห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาเพราะเห็นความเป็นอัตตาเนี่ยเราเห็นมานานแล้วเรายึดถือมันแล้วเราจึงมาเกิดตรงนี้เรายึดถือมันแล้วเราจึงมาได้ยินสิ่งนี้กันในที่นี้เราจึงต้องพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาเราจะเห็นด้วยความเป็นอนัตตาได้ยังไงเป็นเรื่องที่เรามาพิจารณาในวันนี้แต่ประการที่ท่านผู้ฟังต้องเห็น 1. สิ่งที่เป็นอนัตตานี่นะมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของมันเองมันจะมีเงื่อนไขปัจจัยมาจากสิ่งอื่นข้อนี้เราต้องสังเกตดูเช่นอาหารมันไม่ได้อยู่ในจานมาหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วหรอกมันต้องมีคนทำมันต้องมีวัตถุดิบโอเคแสดงว่ามันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเอาเสื้อผ้าดูที่เป็นไงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอ่ะมันก็เป็นผ้ามันเป็นวัตถุดิบอะไรเขาประกอบกันมารถยนต์ล่ะก็ด้วยมันไม่ได้ออกมาเป็นรถยนต์อย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกมันต้องมีวัตถุดิบมีคนทำมีคนดีไซน์มีอินโนเวชันอะไรใส่ไป AI อ่ะ AI เมื่อก่อนมันมีที่ไหนล่ะ20-30ปีที่แล้วหรือว่าก่อนยุคคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันยังไม่มีหรอก AI อ่ะมันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มี data center เขาต้องประกอบกันขึ้นมาก่อนแล้วมันถึงจะมีไอ้เทคโนโลยีใดๆขึ้นมาได้ก็ตามเป็นอย่างนั้นแหละผู้ฟังนี่คือข้อที่หนึ่งคือความที่มันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยมาจากสิ่งอื่นตรงนี้แหละผู้ฟังที่เขาบอกว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ได้เป็นอัตราตัวตนของมันเองแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมีเงื่อนไขประกอบกันมาถ้าเปลี่ยนส่วนประกอบตรงนั้นตรงนี้นิดตรงโน้นหน่อยเอามันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขตามปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนกันไปรถยนต์เป็นต้นเอามามันก็มาจากรถม้าแทนที่จะใช้ม้าคราวนี้ใช้เครื่องยนต์เขาก็เลยเรียกว่ารถยนต์รถม้าที่มาติดเครื่องยนต์แต่ทำให้มันลู่ลมหน่อยๆแล้วก็เขามีประตูเข้าออกสองด้านล้อนี่ให้มันหมุนเร็วๆมันก็กลายเป็นรถสปอร์ตออกมานะแต่ถ้าเราปรับใหม่ให้ใส่คนได้เยอะๆขยายออกด้านข้างด้านหน้าด้านหลังใส่พลังขับให้มันรับทอร์ครับน้ำหนักได้มากๆมันก็กลายเป็นรถบัสนะหรือถ้าปรับใหม่เอามีพื้นที่ใส่ของแล้วเน้นใส่ของไม่ใส่คนก็เป็นรถกระบะนะมันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยนี่ปริกว่าไม่เที่ยงประการที่สองเนื่องจากความที่มันเปลี่ยนตามเงื่อนไขปัจจัยไม่เที่ยงเนี่ยนะมันทำให้เวลาที่มันเปลี่ยนไปแล้วนี่จะให้มันมาอยู่ในสภาพเดิมมันจะไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จริงๆมันคือสิ่งเดียวกันสังเกตไหมโดยความไม่เที่ยงเราสังเกตดูจากตัวเหตุว่ามีเหตุอะไรมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับสภาพมันได้ไหมถ้ามีมันไม่ใช่ตัวของมันเองละมันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมันไม่เที่ยงละส่วนทุกข์นี่คือดูที่ตัวผลตัวผลว่ามันจะคงอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมล่ะถ้าบอกว่าเหตุมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะพบว่าผลนี่มันจะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความที่มันทนไม่ได้นี่แหละเขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์นี่ไม่ใช่แค่ว่าเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวนะดูฟังแต่มันยังรวมถึงสุขด้วย
เพราะว่าสุขนี้ก็ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่ตลอดเวลาสุขเวทนาเนี่ยนะเพราะว่าสุขเวทนาเนี่ยมันหายไปดับไปได้ไงสุขเวทนาเนี่ยท่านจึงบอกว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความที่มันไม่มีอยู่จังหวะที่มีมันก็สุขหรอกแต่จังหวะที่มันไม่มีเนี่ยมันกลับเป็นทุกข์ขึ้นมาจังหวะที่มันเปลี่ยนแปลงจากสุขมากเป็นสุขน้อยสุขน้อยเป็นสุขมากความเปลี่ยนแปลงของมันนี่แหละทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่แหละเรียกว่าทุกข์นี่คือประการที่สองประการที่สามก็สืบเนื่องกันต่อมาทุกวันเราจะพิจารณาเห็นสิ่งใดโดยความเป็นอนัตตานี่ก็ดูคุณสมบัติตรงนี้ว่าข้อที่สามคือมันจะมีความเกิดได้มันจะมีความดับได้มีความเกิดมีความดับเวลาที่ตั้งอยู่แล้วจะมีสภาวะอย่างอื่นเกิดขึ้นเกิดได้ดับได้และเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอื่นๆปรากฏอย่างเช่นต้นไม้ท่านฟังต้นไม้เราปลูกมันนี่มันไม่มีใช่ไหมปลูกมันเปลี่ยนจากเมล็ดมันก็กลายเป็นต้นขึ้นมาเราก็ลดน้ำลดอะไรไปต้นมันไม่ได้อยู่คงที่ตลอดนะเดี๋ยวใบมันก็ร่วงเดี๋ยวดอกมันก็ออกเดี๋ยวผลมันก็ปรากฏไอ้ผลที่ปรากฏมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดนะเดี๋ยวมันก็สุกบ้างเดี๋ยวมันก็หล่นบ้างเดี๋ยวมันก็เน่าบ้างบางทีไม่รดน้ำเดี๋ยวมันก็ตายบ้างต้นไม้ด้วยรถยนต์ด้วยเอ้าเราดูแลมันดีขนาดไหนก็ตามเดี๋ยวมันพังได้นะหรืออาจจะยังไม่พังแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้สีหม่นหมองลงอันต่อให้มันไม่หม่นหมองลงมันเหมือนเดิมแต่บางทีเทรนด์ของสีเปลี่ยนแปลงไปอย่าไปทำสีใหม่อย่าไปแรปใหม่ให้มันเป็นสีนั้นอะไรก็ตามท่านผู้ฟังเราพิจารณาดูสิ่งของของเราเสื้อผ้าของเราบอกโอ้เนี่ยเสื้อผ้านี่ดีมากเลยใส่มา25ปีแล้วเมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมเกิดได้ในขณะที่ตั้งอยู่มา25ปีเนี่ยสีมันไม่เหมือนเดิมสีมันหม่นหมองลงหรือบางทีมันมีจุดที่ขาดมีจุดที่กระดุมหลุดมีจุดที่เปื่อยไปต้องปะต้องเย็บไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวอะที่เป็นธรรมชาตินี้ก็ตามหน้าผาภูเขาทะเลท้องฟ้าที่คุณไปเที่ยวไปดูนี่เหมือนกันมีภาวะอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไปเอาแค่ว่าต่อให้มันคงที่เหมือนเดิมเลยนะแบบหน้าผานี้20 30 50ปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเอ้าแต่ว่าต้นไม้มันเปลี่ยนอยู่นะที่เกาะอยู่บนหน้าผานั้นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนี่มันขึ้นทุกวันตกทุกวันมันก็เหมือนเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลามีภาวะอื่นๆปรากฏภาวะร้อนภาวะเย็นภาวะแสงสว่างภาวะมืดมีภาวะที่คนมามากคนมาน้อยความ fluctuation ความเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆของมันก็เพราะนี่แหละมันมาจากการที่มันมีเหตุมีปัจจัยตนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ภาวะต่างๆก็เกิดขึ้นดับไปเปลี่ยนแปลงไปนี่คือประการที่3ถัดมาประการที่4ท่านผู้ฟังเราพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาที่ว่ามันมาประกอบกันนี่มันคือลักษณะของธาตุคำว่าธาตุนี่คือหน่วยเล็กๆที่มาประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นมาเช่นในทางคณิตศาสตร์เราพูดถึงเส้นก็คือจุดเป็นแหลมมาต่อกันถ้าต่อกันเป็นแนวตรงก็เรียกเส้นตรงถ้าต่อกันแนวโค้งก็เรียกเส้นโค้งมุมก็คือเส้นนี่แหละมาทำมุมกันต่อกันแล้วเป็นมุมฉากมุมป้านต้องประกอบกันหรือร่างกายของเราก็ประกอบขึ้นจากอะไรอ่ะเห็นภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังข้างในก็เป็นอวัยวะเนื้อกระดูกเอ็นหัวใจปอดตับประกอบกันไออวัยวะนั้นก็ต้องประกอบกันจากเซลล์เซลล์ประเภทนี้เซลล์ประเภทนั้นประกอบกันเซลล์นี้ก็ประกอบมาจากโมเลกุลอะตอมเป็นทางชีววิทยาทางเคมีหรือบริษัทเอ้าบริษัทก็ประกอบจากพนักงานมีอาคารมีธุรกิจประกอบกันมาประเทศชาติล่ะ
ประเทศชาติก็ประกอบขึ้นจากประชาชนไงแล้วก็รัฐบาลมันก็ระบบการปกครองมันก็ต้องมีพื้นที่ประเทศบางประเทศไม่มีพื้นที่ทั้งฟังเขาก็ไปอาศัยพื้นที่อื่นมันต้องอะไรๆมาประกอบกันขึ้นเป็นอะไรๆนี่คือลักษณะที่ความเป็นธาตุที่มาประกอบกันถ้ามีอะไรมาประกอบกันนี่เลยเป็นอนัตตาแน่นอนเป็นคุณสมบัติข้อที่4มันรถยนต์เสื้อผ้าตัวเราเองทุกอย่างที่ต้องมีส่วนประกอบกันเพราะถ้าชี้มือไปตรงไหนเนี่ยนะหรือนึกเรื่องอะไรเนี่ยนะท่านฟังมันต้องมีสารประกอบมีอะไรมาเชื่อมกันต่อกันคือทุกอย่างเลยว่างั้นนะที่เราจะนึกได้เคยเห็นสัมผัสมามันต้องมีอะไรมาประกอบกันแน่นอนนี่คือคุณสมบัติด้วยความเป็นธาตุของมันจะแยกธาตุได้แยกส่วนประกอบได้ถ้ามาในประการที่5ไอ้สิ่งที่มาประกอบกันทั้งหมดนี่มันจะต้องมีการสมมุติเรียกขึ้นมาว่าอันนี้มาร่วมกันนั้นแล้วก็มาร่วมกันโน้นแล้วรวมกันแล้วจึงเรียกกำหนดชื่อใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นคนนี้มาร่วมกับคนนั้นแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทนี้ไอ้บริษัทนี้ตอนแรกมันไม่ได้มีอยู่ใช่ไหมล่ะมันเกิดได้แต่พอองค์ประกอบแล้วองค์ประกอบนี้มาเราเรียกชื่อบริษัทของเราว่าบริษัท XYZ นี่คุณต้องกำหนดขึ้นมาใหม่นะคุณต้องสมมติมันขึ้นมาใหม่เรียกชื่อมันใหม่ขึ้นมาความที่เราต้องกำหนดสมมติเรียกว่าอันนี้ประกอบกันใหม่แล้วมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็เรียกว่ามีการสมมติเรียกตามอะไรอ่ะก็เรียกตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งของมันนี่แหละรถยนต์เนี่ยเกิดมาจากรถม้าใช่ไหมล่ะรถม้าเขาก็เรียกว่ารถม้าอยู่แล้วแต่เอาม้าออกเอาเครื่องยนต์ใส่ลงไปก็คุณจะเรียกว่าอะไรมันประกอบกันแบบนี้มันไม่ใช่รถม้าเราก็เลยต้องเรียกรถยนต์ชื่อใหม่ก็จึงปรากฏขึ้นมาสมมุติเรียกขึ้นมาตามอะไรตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่มันประกอบกันมาแล้วแหละเป็นท่าใช่ไหมมาประกอบกันแล้วนะแยกส่วนออกมาเป็นส่วนส่วนได้คือเป็นธาตุย่อลงไปจนหน่วยเล็กที่สุดน่ะคือธาตุมาประกอบกันแล้วตามเหตุปัจจัยนี้สมมติต้องมีเรียกชื่อใหม่ขึ้นมาประเทศเอาประเทศไทยเราเนี่ยอ่ะประกอบจากพื้นที่ดินแดนตรงนี้กลุ่มคนนี้เมื่อก่อนเราเรียกว่าสยามต่อมาเราก็กำหนดชื่อใหม่ว่าดินแดนตรงนี้มันไม่มีการปกครองตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปเราจะไม่ใช้ชื่อเดิมแล้วเราจะสมมติเรียกใหม่ขึ้นมาว่าไทยแลนด์นี่หรือโทรศัพท์มือถือนี่เมื่อก่อนไม่มีนะทุกฝั่งก็เขียนจดหมายกันเอาทีนี้พอเริ่มมีเทคโนโลยีเขาก็ส่งโทรเลขเอาทางไกลโทรเลขนี่แหละเพราะมันต้องเป็นรหัสไงมันส่งข้อมูลเยอะไม่ได้ทีนี้พอเข้ารหัสอะไรต่างๆเริ่มมีข้อมูลเยอะส่งได้เป็นเสียงเขาเรียกเทเลโฟนไงโทรศัพท์ศัพท์คือคำพูดกับเปลี่ยนชื่อใหม่ไปอีกเพราะอะไรเงื่อนไขปัจจัยมันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปพอมันเริ่มเป็นระบบไร้สายคือโทรศัพท์มือถือพอมันเริ่มมีแอปมากขึ้นมีอินเทอร์เน็ตนั่นนี่ก็เลยเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขึ้นมาเออมันเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบรนดิ้งเฉยแต่เพราะเหตุปัจจัยเงื่อนไขท่าที่มันประกอบกันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยเงื่อนไขของมันจึงทำให้ต้องมีการสมมติเรียกกันขึ้นมาใหม่สมมติโดยความเป็นอย่างนั้นสมมติโดยความเป็นอย่างนี้ตามอะไรนะตามปัจจัยปรุงแต่งสมมตินั่นแหละที่กำหนดขึ้นมาใหม่นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสมมติแต่จริงๆอ่ะมันเป็นธาตุนะที่มาประกอบกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสมมุติมันก็มีจริงๆมันคืออะไรด้วยนะจริงๆคืออะไรมันก็คือสิ่งที่ประกอบกันนั้นขึ้นมาไงเช่นโทรศัพท์มือถือจริงๆมันก็คือซิลิ

0: ตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เมื่อตีห้าที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับผม
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ทันแล้วล่ะอย่างน้อยเนี่ยคิดในแง่ดีคุณพลอยฮะ
1: ว่า
0: เราเติมวันนี้อย่างน้อยขึ้นแค่เมื่อเช้า
1: แต่ถ้าคืนนี้ขึ้นอีก
0: เพราะว่าเมื่อตอนที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้น3วันติดกันจำได้ว่าขึ้น70สตางค์แล้วขึ้นสัก50สตางค์มั้งคือขึ้น3วันติดกันเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเติมก่อนเลยเผื่อพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะครับผม
1: ก็คือมองในแง่ดีเนาะ
0: อืม
1: นะคะเช้านี้มาติดตามเรื่องของอากาศกันหน่อยนะคะกร
0: มอุตุนิยมวิทยา
1: ใช่เมื่อวานตอนเย็นฝนตกดิฉันกลับบ้านออกจากนี่ประมาณ 6:30 น
0: เมื่อวานแซวคุณอานนท์ว่าตั้งแต่กรมอุตุประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนไม่ตกเลยสักวันนะฮะ
1: แต่เมื่อวานนี้ตกแล้ว
0: ตกแล้วตกค่อนข้างจะหนักด้วยแต่ว่าตกช่วงประมาณสักไม่เกินชั่วโมงนึงแล้วก็หยุด
1: ไม่แต่เมื่อวานฝนตกรถไม่ติดนะดิฉันก็เตรียมใจแล้วว่าเอาละอยู่บนท้องถนน 6:30 แล้วคนเลิกงานแล้ว
0: แล้วเปิดเทอม
1: แรกแน่นอนแต่ผิดคาด45นาทีถึงบ้าน
0: ใช่นะฮะฝนตกรถไม่ติดแล้วก็น่าจะเป็นอาจจะเพราะว่าน้องๆเปิดเทอมน้องๆอาจจะเลิกเรียนประมาณสักบ่าย 3-4 โมง
1: อาจจะทยอยกลับ
0: พอเราสัญจรช่วงเวลาประมาณ 6:00 น. ทุ่มนึงเนี่ยหลายๆคนน่าจะถึงบ้านกันแล้วด้วย
1: ใช่อาจจะเป็นไปได้นะคะวันนี้มาดูฟ้าฝนกันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศเตือนนะคะมาวันนี้เนี่ยเป็นฉบับที่13แล้วค่ะสำหรับการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะก็คือในช่วงวันนี้ถึง21พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ประกอบกับตอนนี้ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ยังไงคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังนะคะอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมบางพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะยังไงต้องเฝ้าระวังกันหน่อยช่วงนี้ส่วนช่วงนี้นะคะยังไงยังมีคลื่นลมสูงถึง 2-3 เมตรเลยนะก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
0: ครับโดยเฉพาะอันดามันตอนบนนะฮะก็พื้นที่ของระนองเองแล้วก็ลงมาถึงประมาณพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรครับส่วนอันดามันตอนล่างนะครับตั้งแต่กระบี่นะครับรวมไปถึงในฝั่งของอ่าวไทยเนี่ยคลื่นก็ประมาณ 1-2 เมตรนะครับอย่างไรก็ตามทีสำหรับอันดามันตอนบนเรือเล็กถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องงดออกจากฝั่งเพราะว่าคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยนะครับทีนี้ครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกผมก็เหมือนกัน
1: ดิฉันก็ไม่รู้สึก
0: เพราะว่าได้มีการสอบถามว่าคนที่อยู่อาศัยในอาคารตั้งแต่ชั้น2หรือประมาณชั้น3ลงมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่คนที่อยู่ชั้น4ชั้น5ชั้น6เนี่ยนะฮะอาจจะรู้สึกเพราะว่าเป็นชั้นที่สูงขึ้นไปอาจจะได้ความสั่นไหวมากขึ้น
1: ค
0: ือ
1: เมื่อวานในน้อง NBT ถามว่ารู้สึกไหมว่าเวียนหัวหรือว่าตรวจว่ามีสั่นๆนิด
0: รู้สึกแต่เช้าเลยเพราะตื่นเช้าเวียนหัว
1: ไม่คนละอาการเนาะ
0: วินมากเลยนะ
1: อันนั้นไม่ใช่เป็นดินไหวจ้า
0: อันนั้นตื่นเช้า
1: อันนั้นตื่นเช้าเนาะนอนดึกตื่นเช้าจ้าร
0: ู้สึกไหมฮะตอนที่

0: น้องน้องทักมาถามว่
1: ได
0: าร
1: ู้
0: ้สึกไหม
1: น้องทักมาถามรู้สึกไหมแล้วก็บอกว่าไม่นะเราก็นั่งคุยเราก็คุยเพลินไง
0: อืม
1: เออ
0: นะครับแล้วก็เมื่อวานมีใน Facebook ผมมีเพื่อนที่พม่าของเขาเนี่ยคือออกจากตึกเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาอยู่ที่ลานจอดรถกันเลย
1: เ
0: น
1: ห
0: ะ
1: มื
0: ค
1: อน
0: รับ
1: วันนั้นปีที่แล้วที่ประเทศไทย
0: ที่เราบอกเฮ้ยบ้านหมุนฉันแก่ไปแล้วเหรอฉันบ้านหมุนรีบวิ่งลงมามือถือลืมไว้บนชั้นสอง
1: ค่ะ
0: สรุปคืออันนั้นของจริง
1: ใช่อันนั้นของจริ
0: แล้
1: ง
0: วก็มีโศกนาฏกรรมในประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อวานครับกรมทรัพยากรธรณีมีการตรวจสอบเหตุเกิดแผ่นดินไหวนะครับในทะเลขนาด 5.3 ครับที่ระดับความลึก10กิโลเมตรบริเวณจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวนะครับใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาครับส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงในหลายพื้นที่รู้สึกได้นะครับซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัตินะครับกรมทรัพยากรธรณีครับมีการออกประกาศเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.3 ครับที่ความลึก10กิโลเมตรประมาณสัก9โมงกว่าๆโดยประมาณ9โมง5นาทีของเมื่อวานนะครับผมตามเวลาในประเทศไทยครับเป็นแผ่นดินไหวขนาดปานกลางจุดนะครับเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวนั้นใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาก็จะใกล้ๆกับทางฝั่งภาคตะวันตกไทยแล้วก็ใกล้ๆกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ247กิโลเมตรครับสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันครับส่งผลให้ผู้ที่อยู่บนตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีเชียงใหม่ลำปางรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับเบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายครับโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติภัยครับก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยแล้วก็ปฏิบัติงานอยู่บนอาคารสูงเมื่อวานนี้คุณเจเศรษฐ์ก็เลยสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะเปิดบริการสายด่วน1531ในทันทีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารแก่เจ้าของอาคารหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบนะคะตรงนี้ก็สร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยคือบางคนแพนิคพอเกิดปุ๊บอุ๊ยอาคารตึกจะถล่มไหมยังไงสังเกตยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปิดสายด่วนให้คำปรึกษาขึ้นมา
0: อาจจะเพราะเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแล้วหลายๆคอนโดแล้วกันที่เป็นอาคารสูงส่งผลทั้งร้าวมีรอยรั่วของน้ำต่างๆก็เลยต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงไว้ว่าเมื่อวานเนี่ยแม้ว่าจะมีบรรยากาศฝนตกรถติดแต่ว่ารถไม่ติดอย่างที่คิดนะฮะแล้วก็เข้าสู่เรียกว่าช่วงของการเปิดเทอมของน้องๆกันเมื่อวานน่าจะเป็นวันที่เปิดเทอมทั่วประเทศวันแรกนะครับเพราะว่าบางโรงเรียนเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเองจันทร์ที่แล้วนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็พฤหัสที่แล้วนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้ครับเรื่องของการเปิดเทอมนะฮะมันดูกันหน่อยนะครับว่ารัฐบาลมีการคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดเทอมใหม่ย้ำมีการตรวจสภาพรถพัฒนาฐานข้อมูลครับและยกระดับมาตรฐานการเดินทางของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนครับในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศครับสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้แหละครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกก็กล่าวนะครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนั้นเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศครับโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งประสานนะครับประสานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าถ้าไม่ผ่านมาตรฐานนั้นจะต้องเร่งดำเนินการในการแก้ไขก่อนจะนำกลับมาใช้งานในการรับส่งน้องๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็ผู้ใช้รถใช้ถนนครับนอกจากนี้ครับกรมการขนส่งทางบกนั้นยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครับในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ครับเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงครับมีการส่งเสริมการใช้ GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางครับทั้งนี้ครับยังมีการเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและก็นักเรียนครับ ตลอดจนครับศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตว่านี่คือรถนักเรียนนะครับเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่เข้าใกล้รถรับส่งนักเรียนเพราะว่าต้องบอกว่าบางทีเนี่ยรถที่รับส่งเนี่ยเป็นรถตู้ธรรมดาซึ่งถ้าเขาไม่ติดว่ารับส่งนักเรียน
1: เราก็ไม่รู้
0: ใช่อาจจะมีป้ายพิเศษว่านี่คือรถรับส่งนักเรียนหรือไม่ในอนาคตต้องดูกันนะครับขณะเดียวกันครับจะมีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ครับเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชนรวมถึงการส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่สาธารณะและรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆใบขับขี่เนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือ15ปีขึ้นไปทำได
1: ้
0: ถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้อง18ปีขึ้นไปอันนี้ก็ต้องมาดูว่าจะมีการขยายเกณฑ์อายุด้วยหรือไม่นะฮะจากโครงการดังกล่าวนี้นะครับ
1: แต่เรื่องของการปลูกฝังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เด็กเนี่ยมีวินัยจราจรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคือถ้าเขามีการปลูกฝังอ่ะการรับผิดชอบความจิตสำนึกในการขับขี่อะไรเงี้ยมันจะดี
0: ผมว่าเด็กไทยทุกคนมีการปลูกฝังเมื่อเราขับรถแล้วเจอคนปาดหน้าเราก็ปลูกฝังทันทีเลยว่าต้องอย่างไรนะฮะขับอะไรวะเนี่ย
1: บางคนเนี่ยเป็นลูกคนใจเย็นมากนะคุณพีแต่พออยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยโอ้โห
0: บางคนใช่ใจเย็นเวลาแบบทำงานค่อยๆใจเย็นนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแก้ไปได้พออยู่หลังพวงมาลัยเท่านั้นแหละนะฮะ
1: เมื่อใครคน
0: ใครปาดหน้าปั๊บโอ้โหอารมณ์ขึ้นทันทีจริงๆอันนี้ก็เป็นความเคยชินที่เด็กๆอาจจะเจอเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ขับรถแล้วก็เขาพยายามนะแต่ละคนที่เป็นพ่อแม่ก็พยายามจะอดกั้นแล้วก็จะไม่เรียกว่าไม่
1: แสดงให้
0: ไม่แสดงคำหยาบออกมา
1: ใช่
0: แต่บางทีก็เป็นการระบายอารมณ์แบบหนึ่งอย่างไรก็ตามทีครับเรื่องสำคัญเช่นทางม้าลายต้องหยุดนะอันเนี้ยหลายๆคนก็ปลูกฝังว่าทางม้าลายต้องหยุดให้คนข้ามเสมอหรือว่าถ้าไฟส้มอันนี้คือเตรียมเบรก
1: ไม่ใช่เหยียบ
0: เตรียมเหยียบไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดคันอีกฝั่งนึงมาก็รถชนได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ต้องปลูกฝังนะฮะว่ารางรถไฟอย่าคล่อมเลนนะครับอ
1: ย่าคล่อมเด็ดขาดนะคะพูดถึงเรื่องของรางรถไฟนะคะมาดูเหตุรถไฟชนกับรถเมย์กันบ้างมาดูความคืบหน้าค่ะเมื่อวานนี้กระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะในวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการพูดถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์บอกว่าล่าสุดเดี๋ยวมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นมาแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถไฟและผลการตรวจร่างกายจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าพนักงานรถไฟคนที่ขับรถเนี่ยมีใบขับขี่ของรถไฟจริงถูกต้องแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางซึ่งอันนี้มันเป็นกฎหมายใหม่ให้บังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมา
0: ใหม่มากจริง
1: ใช่
0: เพิ่ง2เดือนนี้เองบังคับใช้
1: ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ120วันค่ะแล้วก็ยืนยันว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิ
0: ม
1: แต่กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ค่ะนอกจากนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าตกใจบางคนช็อกเลยผลการตรวจร่างกายหรือว่าสกินเทสเนี่ยเบื้องต้นจากโรงพยาบาลเขาพบว่าพนักงานขับรถไฟมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกในทุกตัวยาที่ทำการตรวจ
0: น่ากลัวตรงว่าทุกตัวยาเนี่ยแหละ
1: ใช่ก็โหพอตรวจมาแบบอ้าวทำไมล่ะเป็นอย่างนั้นไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีทางกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็กระทรวงคมนาคมตอนนี้ได้สั่งการให้มีการปูพรมค่ะหาสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของรถไฟขสมกบขสก็โดนด้วยไม่มีข้อยกเว้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงผลการสอบสวนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้20พฤษภาคมนะคะแล้วก็สำหรับมาตรการการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเพื่อความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณธีรพงศ์บอกว่าตอนนี้ก็สั่งการไปแล้วให้รถขนส่งสินค้าปรับเปลี่ยนไปเดินรถเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นคือกลางวันเนี่ยไม่ให้เข้ามาเนื่องจากรถสินค้ามีน้ำหนักมากแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเบรกเนี่ยมากกว่ารถโดยสารทั่วไปแล้วก็ประสานขสมกจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อคอยอำนวยความสะดวกค่ะส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นนะคะกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยารายละ1ล้าน 500,000 บาทและผู้ที่ทุพพลภาพนะคะรายละ 500,000 บาทด้วยกันแล้วก็เมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันนะคะสำหรับคณะกรรมการกองทุนอุบัติภัยของสำนักนายกด้วยนะเพื่อที่จะเป็นการอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยค่ะ
0: ครับผมพูดถึงในประเด็นของการเยียวยาทั้งผู้เสียชีวิตและการเยียวยาผู้ทุพพลภาพนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาครับเปิดเผยความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะครับที่แถวๆบริเวณของอโศกนะครับว่าขณะนี้มีครอบครัวของผู้เสียหายเข้ามาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายแบ่งเป็นชาวไทย6รายและชาวเมียนมา1รายครับส่วนอีก1รายนั้นอยู่ระหว่างการประสานเข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมครับทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่จะนำผล DNA ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนครับซึ่งสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนั้นยืนยันตัวผู้เสียชีวิตก่อนมีการดำเนินเอกสารทางกฎหมายคาดว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับจึงจะสามารถให้ญาติเนี่ยรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับในช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันจันทร์นะครับพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นครับเป็นส่วนแขนและขาครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นของร่างใดครับแต่เชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตทั้ง8ท่านที่เสียชีวิตไปอย่างแน่นอนนะครับและมีโอกาสน้อยมากที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับเนื่องจากชิ้นส่วนที่พบมีขนาดเล็กครับทั้งนี้ครับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับมีการประชาสัมพันธ์นะครับหากสงสัยว่ามีญาติสูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวติดต่อเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA ได้ครับโดยควรเป็นญาติสายตรงและใช้เพียงบัตรประชาชนในการแจ้งข้อมูลเนื่องจากร่างผู้เสียชีวิตนั้นถูกไฟไหม้อย่างหนักทำให้ไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือหรือฟันได้ต้องใช้การตรวจ DNA จากเลือดและกระดูกเท่านั้นครับ
1: ค่ะแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้นะคะหลายหน่วยงานก็ต้องถอดบทเรียนแล้วก็เตรียมความพร้อมดูแลเรื่องของความปลอดภัยบางพื้นที่เนี่ยก็ต้องทบทวนกันอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คือต้องเรียกว่าอดีตผู้ว่าไหมเพราะว่า
0: ลาออกแล้ว
1: เนาะอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพูดถึงมาตรการดูแลพื้นที่ในกทม.ค่ะหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟที่อโศกดินแดงนะคะคุณชาชาติบอกตอนนี้สั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเนี่ยให้มีการทบทวนจุดแยกทุกจุดเลยว่ามีการทำเครื่องหมายต่างๆครบถ้วนไหมแล้วก็จะอัปเดตในช่วงเมื่อวานนี้นะคะซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานมีจุดตัดไปถนนต่างๆทำให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดแล้วก็ต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงผิวจราจรแล้วก็สัญญาณไฟจราจรค่ะซึ่งในบางจุดเนี่ยมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วนะแต่ว่าคือติดตั้งแต่ว่ายังใช้งานไม่เต็มรูปแบบอ่ะ
0: ครับ
1: สำหรับการกวดขันวินัยจราจรในกทม.ค่ะก็จะเน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนเพราะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของตำรวจแล้วก็ต้องมาสรุปกันอีกทีนึงนะคะนอกจากนี้คุณชัชชาติยังพูดถึงเรื่องของข้อเสนอของท่านนายกรัฐมนตรี
0: คือ
1: ที่ท่านนายกบอกว่าเสนอแนวคิดจะทำอุโมงค์ลอดจุดตัดทางรถไฟคุณชัชชาติบอกในอดีตเนี่ยมันมีการทำโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วนะที่เคยทำสำเร็จมาแล้วเนี่ยในเส้นทางวิภาวดีรังสิตนะคะก็มี2แนวทางก็คือ1ก็คือการยกรถไฟหรือการสร้างถนนลอดใต้เข้ามาแต่การสร้างถนนลอดเนี่ยคือต้องดูให้ดีนะเพราะว่ามันมีระยะความลาดเอียงของถนนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยในถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยมันมีอยู่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าหากทำการยกรถไฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่จะต้องลองพิจารณาดูนะเพราะว่าอยู่ในโครงการที่ดำเนินการแล้วซึ่งทุกอย่างก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะดูความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมด้วย
0: ถูกต้องนะครับก็ประเด็นรถไฟยังต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีการติดตามกันในวันนี้เลยนะฮะก็คือวันนี้วันที่19วันอังคารนั้นเป็นวันที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็น่าจะมีในหลายเรื่องที่เข้าสู่ครม.ในวันนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับโดยครับเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลครับกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติรับคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนครับวินิจฉัยเกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทจะมีผลกับการดำเนินการของรัฐบาลหรือไม่ครับเรื่องนี้ครับศาลบอกว่ารับคำร้องและจะไปพิจารณาครับโดยให้กระทรวงการคลังชี้แจงภายใน7 วันแต่ไม่ได้สั่งให้หยุดไว้ก่อนดังนั้นครับขั้นตอนใดๆก็ตามทีที่อยู่ในกระบวนการการกู้เงินหรือคณะกรรมการต่างๆก็ยังสามารถดำเนินการได้ต่อไปนะครับส่วนมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐบาลนั้นจะพิจารณาชะลอการดำเนินการไว้ก่อนแม้ศาลนั้นจะไม่ได้มีคำสั่งซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็กล่าวว่าศาลไม่ได้สั่งและบอกว่าให้ไปชี้แจงเพราะเป็นอำนาจของครม.ที่จะออกพระราชกำหนด ฉะนั้นรัฐบาลก็คงไปชี้แจงภายใน7วันแต่ขณะนี้ครับตนยังไม่ได้เจอกับทางรองนายกประกรณ์นินทประพันธ์ครับซึ่งเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายครับหากเจอก็คงจะสอบถามรายละเอียดครับส่วนโครงการนะครับผมคนละครึ่ง plus ที่กำลังจะเดินหน้าลงทะเบียนอยู่นั้นจะดำเนินการต่อได้เลยหรือไม่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็บอกว่ารัฐบาลกำหนดไว้ว่าวันที่25พฤษภาคมก็คือวันจันทร์หน้าจะเปิดให้ลงทะเบียนฉะนั้นก็คงจะเดินหน้าต่ออย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมครม.และวันนี้มีเรื่องของคนละครึ่ง plus ที่จะเข้ามติครม.และจะมีการประกาศชัดเจนในวันนี้ว่าสรุปเหมือนเดิมไหมคือ25ลงทะเบียนใช้ได้คือมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเดือนละ 1,000 บาทรวม 4,000 บาทวันนี้ก็น่าจะชัดเจนทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะรอติดตามได้เลยนะคะสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเนาะวันนี้ก็น่าจะได้ติดตามหลากหลายช่องทางของทางสวทเรานี่แหละ
0: วันนี้เป็นคุณอนนท
1: ์อ้าวคุณอนนท์
0: ไป
1: ใช่ก็รอแถลงกันได้ในช่วงสักประมาณ
0: บ่ายสอง
1: บ่ายสองเนาะบ่ายโมงบ่ายสองประมาณ
0: บ่ายสองครึ่งประมาณนั้น
1: อ่ะแล้วก็ติดตามรายการต่างๆอย่างมุนตะวันได้เลยเราจะมาอัปเดตแล้วก็รายการอื่นๆช่วงเย็นๆเนี่ยก็น่าจะได้ติดตามกันนะคะสำหรับโพสต์อีกเรื่องนึงที่ฉันรอก็คือวันหยุด
0: วันนี้เหมือนกัน
1: เข้าไหม
0: อ่ะวันนี้ก็จะมีการน่าจะมีการพิจารณาวาระว่าวันที่2มิถุนายนที่เป็นวันฟันหล่อนั้นจะประกาศเป็นวันหยุดหรือไม่คุณว่าไง
1: ดิฉันว่าก็มีลุ้นนะ50 50แหละ
0: ผมว่าไม่หยุด
1: หรอทำไมล่ะ
0: ไม่คือเราเห็นต่างกันได้ไงเพรา
1: ะ
0: ว่าเราไม่ได้เป็นคนพิจารณาใช่ไหมแต่ผมว่า2มิถุนายนไม่หยุด
1: ค่ะก็ต้องมารอดู
0: คุณไม่หยุดไหมโอกาสหยุดใช่ไหม
1: มีโอกาสก็มีโอกาสเพราะมันฟันหล่ออ่ะก็มีโอกาสอยู่นะ
0: ใช่ก็มาดูกันนะฮะเดี๋ยววันนี้น่าจะเห็นรูปร่างมากขึ้นในการประกาศของการแถลงผลการประชุมครม.ตอนนี้ 6:30 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปฟังตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมานแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทยเพื่อกระชับความร่วมมือรอบด้านพร้อมผลักดันให้ไทยเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนบิมสเทคสร้างโอกาสและเสถียรภาพของภูมิภาคครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายไฟยาสมูรชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยในฐานะที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่พร้อมหารือในประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สำคัญซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องเริ่มต้นเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันครับ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างท่าเรือระนองไปยังท่าเรือจิตตะกองรวมถึงการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเชียงใหม่ไปเมืองจิตตะกองเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางกันด้วยและนอกจากนี้ยังเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะการเกษตรและสาธารณสุขและการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าการสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานบิมสเทคของบังกลาเทศในช่วงปี2568ถึง2570และก็พร้อมทำงานกับสมาชิกทุกประเทศเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันพร้อมชูบทบาทประเทศไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนบิมสเทคเพื่อที่จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคมนาคมห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีได้เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีก็จะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มและสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล่าสุดนั้นทางกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมในวันที่20พฤษภาคมนี้แล้วเข้มว่าให้สั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนและต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภทด้วยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าการณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์รถเมว่าล่าสุดนั้นก็มีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นเลยทีเดียวโดยจากการตรวจสอบก็พบเลยครับว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรถไฟถูกต้องแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางเท่านั้นเองซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วันและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำและดำเนินการทางคดีกับพนักงานขับรถไฟ
9: ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้มีการปูพรมบังคับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเลยทีเดียวทั้งรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและบขส.บริษัทขนส่งจำกัดกันด้วยครับโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการแถลงผลการสอบสวนจากเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคม2569นี่นะครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมรัฐบาลก็ออกมาย้ำแล้วครับว่าให้ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บรถไฟชนกับรถเมใช้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรือยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมประสานให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่รถไฟไปชนกับรถโดยสารประจำทางขอสอมอกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนั้นทางรัฐบาลก็ย้ำบอกว่าพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิ์ในการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บก็สามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟคือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นี่คือยูเซฟครับตามนโยบายของภาครัฐบาลที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยได้ครับโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างบอกว่าเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาระบุเศรษฐกิจไตรมาสแรกของประเทศไทยขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของเอกชนเป็นหลักสูงสุดเลยทีเดียวในรอบ11ปีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่1ของปีนี้คือปี2569ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3และก็โตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 2.5 นั้นอันนี้เป็นผลมาจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ10โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวครับจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินแล้วครับว่าหนี้สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ68แต่ว่าอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรครับแต่ว่าในระยะข้างหน้านั้นประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572ครับและพร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตกันด้วยวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตแล้วครับที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDPทางรัฐบาลเองจึงจำเป็นจะต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus พร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาคม2569เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหา

นำทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกพทกพทคืออะไรครับคือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพร้อม11หน่วยงานลุยไปแก้ปัญหาในกรณีเที่ยวบินยกเลิกจากวิกฤตตะวันออกกลางบังคับสายการบินบอกว่าให้คืนเงินผู้โดยสารตามกำหนดพร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนหากไม่ได้รับเงินคืนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลความคืบหน้าการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารกรณีสายการบินทยอยยกเลิกเที่ยวบินจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมัน 7A1 พุ่งกว่า3เท่าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำทางสคบไปผนึกกำลังกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อกพท.นี่แหละและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม11หน่วยงานด้วยกันเพื่อบังคับให้สายการบินคืนเงินผู้โดยสารตามกรอบเวลาชัดเจนเงินสด14วันบัตรเครดิตก็15วันแหละครับตัวแทนจำหน่าย60วันพร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทุกรายหากไม่ได้รับเงินคืนตามกำหนดกันด้วยและนอกจากนี้เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน2569และสั่งการให้ทางสคบบูรณาการประชุมร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปครบทุกประเด็นแล้วและก็เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคในทุกมิติพร้อมกับย้ำอีกว่าทางรัฐบาลจะไม่ทิ้งผู้โดยสารคนไทยให้แบกภาระจากวิกฤตดังกล่าวครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังฝากย้ำอีกว่าสายการบินยกเลิกเที่ยวบินได้แต่ยกเลิกความรับผิดชอบไม่ได้โดยเด็ดขาดครับหากซื้อตั๋วแล้วถูกยกเลิกต้องได้เงินคืนครบถ้วนตามกรอบเวลาใครมีค่าเสียหายต่อเนื่องสคบก็พร้อมรับไปดูแลจนจบและหากผู้โดยสารที่ไม่ได้รับเงินคืนตามกรอบเวลาก็ร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันโดยกระทรวงยุติธรรมได้แถลงผลขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก่งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบก็พบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันแหละครับโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกกันด้วยรวมไปถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจนครับสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศไทยก็พบแล้วครับว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงหลายคลังมีการจ่ายน้ำมันที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบนั้นยังเพียงพออยู่แต่ว่ากลับมีการชะลอการปล่อยน้ำมันออกมาจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่ในช่วงนั้นและในขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็รับดำเนินการแล้วรวม4คดีอันได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันทางเรือจากภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบเรือจำนวน99เที่ยวครับที่พบความผิดปกติ
และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใน7จุดก็พบพฤติการที่เป็นการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจึงได้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในลำดับต่อไปครับพี่น้องและเรื่องของการกักตุนน้ำมันทางด้านกระทรวงพลังงานก็บอกว่าเอาผิดผู้ค้าน้ำมันที่กักตุนเก็งกำไรในช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาระบุว่าทางกระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหากักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางก็พบผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการแล้วนอกจากนี้ยังพบเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยนี่แหละครับของกระทรวงพลังงานในคดีที่อ่างทองและที่สุราษฎร์ธานีก็พบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีเบื้องหลังมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทด้วยกันทางกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายก็ได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกันแล้วโดยเฉพาะกับผู้ค้ามาตราจิตพร้อมได้สั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและก็เตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดกันต่อไปก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนโดยเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาแดชบอร์ดเหล่านี้แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการมอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการพัฒนาแดชบอร์ดคาดการผลผลิตข้าวเพื่อช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีกันด้วยครับโดยกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เชื่อมโยงข้อมูลหรือ Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละครับผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวโดยพบนะครับว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงซึ่งต้องพัฒนาระบบความแม่นยำและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งเป้าว่ายกระดับระบบให้ใช้งานได้จริงภายใน2เดือนนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการที่รัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม่สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกภายใต้นโยบาย4ไม่4ไม่คืออะไรกันบ้างมาฟังครับ4ไม่นั่นก็คือ 1. ไม่อ่อน 2. ไม่นอน 3. ไม่สวมสิทธิ์และ 4. ไม่มีสารตกค้างครับก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกแล้วครับ
และทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเลยทีเดียวเพื่อเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแล้วอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปี2569ให้มันมีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทเลยล่ะครับโดยเชื่อมั่นเลยครับว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมได้ตอกย้ำภาพลักษณ์อีกว่าทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปครับพี่น้องและไปที่การเตือนเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ไปที่กรมไหนกันดีนี่ไงกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้รับมือฝนตกหนักทั่วประเทศไทยโดยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองรองข่าววันนี้กับข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนให้รับมือฝนตกหนักทั่วประเทศไทยในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ครับโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวว่าในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่มันแปรปรวนโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพร้อมอะไรพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักและฝนตกหนักมากอย่างต่อเนื่องแล้วครับตั้งแต่วันไหนเอาจำและฟังกันให้ดีครับพี่น้องประชาชนที่รักหลายให้เตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ครับโดยประเทศไทยนั้นจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมทั้งในภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมอุตุนิยมวิทยาและตีคองร้องข่าวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ำเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะยังอยู่กับพลแล้วก็พีนะคะ
2: ครับผม
1: พล
2: นะนะฮะช่วงนี้มีหนึ่งข่าวแล้วกันที่นำเสนอท่านผู้ฟังก่อนนะฮะเพื่อเป็นข้อมูลนะครับให้ท่านตระหนักแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับผมซึ่งเรื่องของโรคอีโบลานะฮะชื่อนี้ได้ยินมาน่าจะเกือบ20ปีแล้วเหมือนกันสำหรับอีโบลานะครับโดยนะครับเน้นย้ำก่อนว่าไทยเรายังไม่พบผู้ติดเชื้ออีโบลานะครับแต่มีการเฝ้าระวังครับโดยทางอธิบดีกรมการแพทย์นะฮะมีการพูดถึงนะฮะว่าตามที่องค์การอนามัยโลกนะครับให้พูดถึงเรื่องของการประกาศการระบาดของโรคอีโบลาในพื้นที่ของทางคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกในทวีปแอฟริกานะครับเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับชาติครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขมีการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวซึ่งโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือว่าสารคัดหลั่งอื่นๆเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามทีสรุปก่อนนะครับว่าตอนนี้นะฮะสำหรับโรคอีโบลาในไทยย้ำก่อนเลยว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีครับกระทรวงสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งดูอาการกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับอาการเริ่มต้นของอีโบลานะครับจะคล้ายไข้ทั่วไปคือไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกตินะครับหากไม่ได้มีการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ย้ำว่าดูแลนะฮะมีการเฝ้าระวังแต่ว่าไม่มีการติดเชื้อในประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะก็ต้องสังเกตอาการให้ดีนะคะบางคนคิดว่าเอ๊ะเป็นไข้หวัดเฉยๆหรือเปล่านะต้องดูอาการอื่นๆร่วมด้วยนะอย่างอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้บางรายถ้ามีเลือดออกเนี่ยมันไม่ปกติแล้วนะคุณ
2: ใช่
1: เออ
2: ช่วงนี้กระทรวงสาธารณสุขก็หนักนะตั้งแต่ฮันตามาแล้วมาอีโบลาอีกก็มีการเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะครับ
1: ใช่ค่ะต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์วันนี้เราไม่ได้คุยกับคุณผู้ฟังเลยนะขอบคุณคุณเขมิกาค่ะบอกสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าฝนตกดินทั้งคืนที่เขาชะกันสระแก้วแล้วก็คุณช่อเอื้องสวัสดีนะคะคุณพี่รัวบอกข่าวยามเช้านะแล้วก็พี่สุนทรตีของร้องข่าวชัดเจนดีค่ะพี่ราตรีพี่สุวิทย์คุณข้าวหอมคุณวนิดาบอกสวัสดีคุณพลอยแล้วก็ทีมงานคุณพีด้วยนะคะตัวเมื่อวานนี้ที่แม่สะเรียงฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นสบายเจ้า
2: น่าจะตกทั้งประเทศนะฮะสำหรับในวันนี้แล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ยาวไปถึงช่วงปลายสัปดาห์นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเห็นทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะแต่ว่าคอมเมนต์รันเร็วมากเลยนะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วสำหรับเช้าวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: ผมเพิ่งแก้พี่บุญครับ
1: แล้วก็พร้อมกับทีมงานนะพี่สายชนนีสังนะคะแล้วก็พี่แดนอัคเดชคัมภีระลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3 เดือน
1: ผู้นำสหรัฐตัดสินใจระงับแผนโจมตีอิหร่านหลังบรรดาผู้นำประเทศอ่าวอาหรับร้องขอให้ชะลอการโจมตีออกไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026มายสากลปัญชยาจันน้อยทะลุเข้าชิงชนะเลิศกับเรียนอีเวนส์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมรอเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพระประธานพุทธมณฑลรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ประจำปี2569ระหว่างวันที่25ถึง28พฤษภาคมนี้ณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุมัติให้ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชและคณะพระสงฆ์รวม4 รูปไปปฏิบัติศาสนกิจณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดไทยทั้งในและต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญบุญกิริยาสู่มรรคแห่งสันติโดยส่วนกลางจัดกิจกรรมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทำบุญตักบาตรแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียน